0: โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าไตรจำนวนหนึ่งไตรและพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยจัดผ้าไตรจำนวน48ไตรถวายโดยเสด็จพระราชกุศลเพื่อถวายพระสงฆ์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณวัดสะเกษราชวรมหาวิหารเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครโดยมีพระพรหมสิทธิเจ้าอาวาสวัดสะเกษราชวรมหาวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยคณะสงฆ์จำนวน48รูปและศาสตราจารย์พิเศษสุรเกียรติเสถียรไทยรองประธานกรรมการที่ปรึกษาทำหน้าที่แทนประธานกรรมการมูลนิธิเป็นประธานฝ่ายคารวาสพร้อมด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยและเครือข่ายมูลนิธิอาทิมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนไทยอาสาป้องกันชาติเข้าร่วมพิธีในการนี้ศาสตราจารย์พิเศษสุรเกียรติเสถียรไทยเป็นประธานประเคนผ้าไตรแด่ประธานสงฆ์และพระสงฆ์ตามลำดับ49รูปโดยผู้เข้าร่วมพิธีร่วมกันเจริญจิตตภาวนาโดยพร้อมเพรียงเพื่อถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569
1: รัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมชมนิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดนิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณวัดราชาธิวาสวิหารวานนี้โดยมีนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะผู้บริหารในสังกัดผู้แทนหน่วยงานภาครัฐเอกชนและประชาชนเข้าร่วมพิธีโดยรองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทั้งส่วนกลางและภูมิภาคตลอดเดือนมิถุนายนเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประสบกรณิกรชาวไทยสำหรับกิจกรรมที่วัดราชาธิวาสวิหารประกอบด้วยการแสดงรำถวายพระพรและการแสดงศิลปวัฒนธรรมอาทิการแสดงโขนหุ่นกระบอกไทยโนรามีการเสวนาทางวิชาการหัวข้อประวัติของวัดราชาธิวาสและความสำคัญของวัดราชาธิวาสและเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมทั้งยังสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมชมพิพิธภัณฑ์มหาราชานุสรณ์รัชกาลที่4วันละ5รอบเริ่มตั้งแต่เวลา10นาฬิกาจนถึงเวลา19นาฬิกาพร้อมเชิญชวนผู้สนใจชมการสาธิตภูมิปัญญาไทยหลากหลายสาขาโดยกิจกรรมจัดต่อเนื่องไปจนถึงวันที่3มิถุนายนนี
0: ้สำนักพระราชวังเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice ระหว่างวันที่1มิถุนายนถึง5มิถุนายน2569และเชิญชวนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญด้วยบทว่าพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้า ถวายเป็นพระราชกุศลจนถึงวันที่5มิถุนายน2569เวลา8นาฬิกาสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงพื้นที่ตลาดสดธนบุรีประเมินความพร้อมของร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย Plus ระบบการชำระเงินในพื้นที่จริงเพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างทั่วถึง
2: วันนี้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงพื้นที่ตรวจติดตามความพร้อมของการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสตลาดสดธนบุรีวันแรกของการเปิดให้ประชาชนใช้สิทธิ์เพื่อประเมินความพร้อมของร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการระบบการชำระเงินและการให้บริการในพื้นที่จริงโอกาสนี้ได้พบปะประชาชนและผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการพร้อมรับฟังข้อคิดเห็นปัญหาและข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บริการและผู้ประกอบการรวมทั้งติดตามการทำงานของระบบและกระบวนการให้บริการเพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสะดวกรวดเร็วและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึงซึ่งพบว่าภาพรวมการซื้อขายใช้สิทธิ์ผ่านโครงการกันอย่างคึกคักตามเป้าหมายที่รัฐบาลกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มกำลังซื้อให้กับประชาชนและสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยทั่วประเทศผ่านมาตรการที่ช่วยส่งเสริมการใช้จ่ายและสร้างการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในระดับชุมชน
3: โครงการไทยช่วยไทยพลัสได้ช่วยลดค่าของชีพเขาจริงๆเพราะว่าทุกรายการที่ซื้อรัฐช่วยจ่าย 60% ช่วยให้ค่าของชีพเขาถูกลงตอนนี้ก็ทราบกันดีอยู่ว่ามันเกิดสงครามในตะวันออกกลางซึ่งเป็นวิกฤตที่เจอกันทั่วโลกของก็เริ่มแพงขึ้นนะครับเราก็ต้องการลดค่าของชีพของประชาชนชาวบ้านที่สำคัญก็ได้สอบถามชาวบ้านแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าระบบง่ายไหม
2: ด้านนางกาญจนาประชาชนผู้มาใช้สิทธิ์กล่าวว่าได้มาใช้สิทธิ์จับจ่ายใช้สอยสิ่งของที่จำเป็นและพบว่าระบบการใช้งานราบรื่นดี
4: ดีค่ะวันนี้ดีมันคือมันไม่ล่มอ่ะคราวที่แล้วนี่จะล่มบ่อยกับข้าวซื้อประจำทุกอาทิตย์เท่าเดิมเพราะว่าต้องกระจายต่อเดือนส่วนใหญ่เป็นของกินของใช
2: ้ขณะที่ประชาชนอีกส่วนต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าขอบคุณรัฐบาลที่ช่วยเหลือชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจในขณะนี้และอยากให้มีโครงการลักษณะนี้บ่อยๆเพราะช่วยเหลือประชาชนได้จริง
5: ดีดีมากดีจะบอกว่าดีขอบคุณรัฐบาลมากคือได้ของเยอะแบบเราไม่มีรายได้ใช่ไหมดีใจมากรัฐบาลมากขอบคุณมากขอบคุณมากเลย
6: อยากให้มีบ่อยๆค่ะเศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีเนาะถ้ารัฐช่วยมาคนก็อาจจะแบบว่าสามารถตัดสินใจซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้นนะคะ
2: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวว่าอยากขอความร่วมมือให้เกิดการซื้อขายสินค้าและใช้บริการอย่างถูกต้องและเกิดขึ้นจริงโดยย้ำเตือนถึงกลุ่มผู้ที่คิดจะกระทำการทุจริตในรูปแบบต่างๆและอย่าหลงเชื่อหรือเข้าร่วมการกระทำที่ผิดเงื่อนไขอย่างเด็ดขาดเพราะหากตรวจพบความผิดปกติทางภาครัฐมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดและถึงที่สุด
7: ฝากพี่น้องประชาชนและร้านค้านะครับว่ากรณีที่ทำมาครั้งนี้นะครับเป็นเงินที่เอามาช่วยเหลือความเดือดร้อนของพวกเราทุกคนนะครับก็อยากจะให้เน้นว่าก่อให้มีการซื้อขายจริงใช้บริการกันจริงนะครับถ้ากรณีที่เป็นเรื่องของทุจริตมีความจำเป็นต้องดำเนินคดีกันอย่างถึงที่สุดนะครับที่ผ่านมาก็มีมาแล้วนะครับอย่าไปหลงเชื่ออย่าไปร่วมนะครับขอให้เป็นเรื่องที่เอาไว้ใช้จ่ายช่วยเหลือความลำบากของพวกเราทุกคนครับ
2: สำหรับร้านค้าที่ลังเลใจและยังสับสนกังวลเรื่องการเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะถูกเรียกเก็บภาษีย้อนหลังนั้นรัฐบาลขอยืนยันและให้ความมั่นใจกับร้านค้าไม่ต้องกังวลเรื่องการถูกเรียกเก็บภาษีย้อนหลังเพราะร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่เป็นร้านค้ารายเล็กถึงรายย่อยซึ่งมักจะมีรายได้ตลอดทั้งปีไม่ถึง1,800,000 บาทจึงไม่เข้าเกณฑ์ที่น่าจะต้องกังวลเรื่องภาระภาษีมูลค่าเพิ่มแต่อย่างใดปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: การจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชาปีนี้ประสบผลสำเร็จมีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากขณะที่ศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยระบุมีเงินสะพัดในวันวิสาขบูชาประมาณ4,500 ล้านบาท
8: นางสาวซาบิดาไทเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าได้รับรายงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาภายใต้แนวคิดจุดประทีป1ล้านดวงสวดมนต์1ล้านจบถวายพุทธบูชาวันวิสาขบูชาโลกประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งมีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากซึ่งส่วนกลางมีการจัดกิจกรรมณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามจนถึงวันนี้มีประชาชนร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรถวายไม้ค้ำและผ้าห่มต้นพระศรีมหาโพธิ์เวียนเทียนและร่วมกิจกรรมจุดประทีปเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาอย่างต่อเนื่องขณะที่ส่วนภูมิภาคซึ่งร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศจัดกิจกรรมในวัดสำคัญและศาสนสถานทั่วประเทศโดยเฉพาะวัดใน9จังหวัดต้นแบบได้แก่จังหวัดนครศรีธรรมราชแพร่พะเยาเพชรบูรณ์สกลนครสงขลาสุโขทัยอุทัยธานีและอุตรดิตถ์ส่งผลให้เกิดการมีส่วนร่วมในการจุดแสงประทีปและสวดมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาโดยพร้อมเพรียงกันซึ่งการจัดงานยังส่งผลเชิงบวกต่อเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรมจากการเปิดพื้นที่ให้ชุมชนผู้ประกอบการรายย่อยและเครือข่ายวัฒนธรรมได้นำผลิตภัณฑ์และอาหารพื้นเมืองมาจำหน่ายสร้างรายได้แก่ประชาชนในพื้นที่และช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรมทั่วประเทศโดยศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยระบุว่าเทศกาลวันวิสาขบูชาปีนี้มีเงินสะพัดในระบบเศรษฐกิจประมาณ 4,000 ถึง 4,500 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อนกว่าระดับ5เนื่องจากเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและมีวันหยุดต่อเนื่องที่ประชาชนนิยมเดินทางเข้าวัดทำบุญและท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมรวมกับครอบครัวตลอดจนมาตรการไทยช่วยไทยพลัสอีกทั้งยังพบว่ามีเด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่และชาวต่างชาติให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มมากขึ้นมาริชัยโยรายงาน
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
10: วันนี้รัฐบาลเดินหน้าสนับสนุนการบริจาคเพื่อการแพทย์สาธารณสุขและการศึกษาผ่านระบบ e-donation โดยเพิ่มอีก9มูลนิธิที่ประชาชนและภาคเอกชนสามารถนำเงินบริจาคไปลดหย่อนภาษีได้2เท่าครอบคลุมทั้งการช่วยเหลือผู้พิการผู้ป่วยฉุกเฉินการฟื้นฟูสมรรถภาพการแพทย์การศึกษาเช่นมูลนิธิขาเทียมมูลนิธิสายใจไทยมูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติมูลนิธิเพื่อคนตาบอดรวมถึงมูลนิธิด้านวิทยาศาสตร์และโรงพยาบาลต่างๆรัฐบาลมองว่ามาตรการนี้จะช่วยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนร่วมกันสนับสนุนระบบสุขภาพและการศึกษาไทยอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมช่วยให้ผู้ป่วยผู้พิการและกลุ่มเปราะบางเข้าถึงบริการและโอกาสที่ดีมากขึ้นผ่านระบบที่โปร่งใสและตรวจสอบได้สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อพัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
11: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
12: 7นาฬิกา15นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Truth Social เมื่อวานนี้โดยระบุว่าสนทนาทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพกับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลรวมทั้งยังมีการติดต่อกับกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนด้วยโดยอิสราเอลจะไม่ส่งทหารเข้าไปยังกรุงเบรุตเมืองหลวงของเลบานอนและกลุ่มฮิซบอลเลาะห์จะยุติการโจมตีอิสราเอลทั้งหมดถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังสำนักข่าวทัสนิมของอิหร่านรายงานว่าทางการอิหร่านเตรียมระงับการเจรจาเพื่อบรรลุข้อตกลงสันติภาพกับสหรัฐเป็นการชั่วคราวหลังอิสราเอลยังคงปฏิบัติการโจมตีหลายพื้นที่ในเลบานอนซึ่งถือเป็นหนึ่งในเงื่อนไขสำหรับการหยุดยิงพร้อมเรียกร้องให้อิสราเอลยุติปฏิบัติการทางทหารในฉนวนกาซาและเลบานอนโดยทันทีรวมถึงถอนกำลังทหารออกจากพื้นที่ยึดครองในเลบานอนซึ่งทั้งหมดเป็นเงื่อนไขที่จะให้อิหร่านกลับสู่การเจรจาอีกครั้ง
1: สำนักข่าว AFP รายงานว่าบังกลาเทศปรับขึ้นราคาน้ำมันเชื้อเพลิงครั้งที่2ในรอบ6สัปดาห์โดยราคาน้ำมันก๊าซปรับขึ้นเป็น135ตากาจากเดิม130ตากาขณะที่ราคาน้ำมันเบนซินปรับขึ้นเป็น140ตากาจากเดิมที่135ตากาส่วนราคาน้ำมันดีเซลยังคงราคาเดิมที่115ตากาอย่างไรก็ตามการปรับขึ้นราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในครั้งนี้มีแนวโน้มที่จะเพิ่มแรงกดดันต่อต้นทุนสินค้าภายในประเทศท่ามกลางภาวะเงินเฟ้อที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมาโดยเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาอัตราเงินเฟ้อยังอยู่ที่ระดับร้อยละ 9.04 นอกจากนี้บังคลาเทศยังพิจารณาที่จะปรับขึ้นค่าไฟฟ้าอีกครั้งทั้งนี้บังคลาเทศต้องนำเข้าเชื้อเพลิงประมาณร้อยละ95จากความต้องการทั้งหมดโดยส่วนใหญ่มาจากภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งกำลังได้รับผลกระทบจากสงครามระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านที่ปะทุขึ้นเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาน
12: ายแพทย์ทีโดรสอัสฮาดอมกีเบรเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกเปิดเผยหลังการพบหารือกับประธานาธิบดีเฟลิกซ์ชิเซเคดีผู้นำดีอาร์คองโกในกรุงกินชาซาเมืองหลวงของดีอาร์คองโกเมื่อวานนี้โดยนายแพทย์ทีโดรสกล่าวว่ามองเห็นถึงสัญญาณเชิงบวกบางประการตลอดจนขีดความสามารถด้านการตรวจและการรักษารวมถึงการสร้างความเชื่อมั่นต่อบุคลากรทางการแพทย์ในการรับมือกับการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาพร้อมย้ำว่าโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาสามารถยับยั้งได้โดยชุมชนและผู้นำรัฐบาลที่เข้มแข็งซึ่งจำเป็นต้องเสริมสร้างศักยภาพของระบบสาธารณสุขในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบทั้งนี้คณะกรรมการกู้ภัยระหว่างประเทศเตือนว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในดีอาร์คองโกและยูกันดาอาจมีขนาดใหญ่และรุนแรงกว่าคาดการไว้เนื่องจากมีการแพร่กระจายมานานถึง3เดือนก่อนที่จะมีการตรวจพบผู้ป่วยรายแรกอย่างเป็นทางการในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาส่งผลให้หน่วยงานด้านสาธารณสุขเผชิญความยากลำบากในการระบุตัวและแยกกักโรคเพื่อตัดวงจรการแพร่เชื้อรายใหม
1: ่ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
13: การแข่งขันกรีธาเยาวชนชิงแชมป์เอเชียเอเชียน U20 Athletic Championship 2026ที่สนามกีฬาเยาวชนไคตักเขตบริหารพิเศษฮ่องกงในรายการวิ่งผลัด 4x100 เมตรชายทีมนักวิ่งหนุ่มไทยประกอบด้วยไม้1ธีรพัฒน์อนันตรัตนกุลไม้2ชุติทัศน์พฤกษ์สรนันท์ไม้ที่3ภัทรกรอินแสงและไม้4อนุชาสง่าบ้านโคกวิ่งส่งต่อไม้กันได้อย่างยอดเยี่ยมเข้าเส้นชัยอันดับ2ด้วยเวลา 39.83 วินาทีคว้าเหรียญเงินมาครองได้สำเร็จใต้วิ่งผัด 4 คูณ 100 เมตรหญิงทีมไทยประกอบด้วยสุภาวรรณคงนิลนิชาพัฒน์หนูหนุดชันเทลมอริสเซตและณัฐวดีวัจรุจีกฤตเข้าเส้นชัยอันดับ6ด้วยเวลา 46.21 วินาทีเทนนิสอาชีพ TATP ทัวร์สิงคลาสสิก2026ที่สนามเกรต้าสปอร์ตคลับพัทยาในประเภทหญิงเดี่ยวทัศพรนาคหล่อมวงอันดับ1ของรายการคว้าแชมป์ไปครองหลังหัวชนะชนัดพรยังโหมดที่ถอนตัวจากการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศเนื่องจากอาการป่วยนอกจากนี้ทัศพรยังจับคู่กับมุญวีธรรมชัยวัฒน์คว้าแชมป์หญิงคู่หลังเฉียนชนะธนัทพรยังโหมดและพิมาดาทองคำแบบสุดมัน 2-1 เซตด้านชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศยุทธนาเจริญผลวงอันดับ6ของรายการโชว์ฟอร์มเหนียวแน่นเอาชนะศิวนัทอุตยากุล2เซตรวดคว้าแชมป์พร้อมรับเงินรางวัล 40,000 บาทส่วนแชมป์ชายคู่เป็นของภวิศสอนหลักทรัพย์และศิวนัทอุตยากุลที่เอาชนะกฤตติงโกยกุลและจิรัตน์นวสิริสมบูรณ์ 2-1 เซตชนิดเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมเอเชียระดับเกรด2 LTAT ATF Asian 14 and Under สนามที่2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาชนิดแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบแรกชายเดี่ยวลีโอโกวิชวัฒนชัยมืออันดับ1ของรายการคว้าชัยได้ตามคาดโดยเอาชนะซาซินจันทระเสการันจากอินเดีย 6-3 และ 6-0 ส่งผลให้ลีโอได้เข้ารอบ16คนไปพบกับฟิลมาจากสหรัฐด้านหญิงเดี่ยวรอบแรกนิชวรัตน์พลอยเกษมสุขมือวางอันดับ3ของรายการเอาชนะไรฮารูฮิลจากมาเลเซียโดยไม่เสียเกม 6-0 และ 6-0 นิชวรัตน์ผ่านเข้ารอบ16คนไปพบกับอนิเซียหลีจากจีนศึกรถจักรยานยนต์ World Superbike Championship 2026สนามที่6ที่สนามมอเตอร์แลนด์อารากอนประเทศสเปนในเรสที่2ก้องสมเกียรติจันทราเจ้าของรถแข่งหมายเลข35จากทีมโรงงาน Honda HRC เริ่มเกมจากกริดที่18ก่อนจะบิดเข้าเส้นชัยในอันดับ15ด้วยเวลาตามหลังผู้นำลดลงเหลือ 31.608 วินาทีคว้าแต้มเพิ่มได้ทั้ง2เลสจากมอเตอร์แลนด์อารากอนรั้งอันดับ23บนตารางคะแนนแชมเปี้ยนชิพมีทั้งสิ้น4คะแนนทั้งนี้ศึก World Superbike Championship สนามถัดไปจะมีขึ้นระหว่างวันที่12ถึง14มิถุนายนที่มิซาโน World Circuit Marco Simoncelli ประเทศอิตาลี ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีเตรียมลงสนามในศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน19ปีที่ประเทศอินโดนีเซียกลุ่ม B นัดแรกพบกับบรูไนในวันนี้เวลา 16:00 น.พิจิตร กัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าด้านรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิกาฬสินธุ์มุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีและนครปฐมภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตอนตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:37 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง64เซนติเมตรและเวลา 22:28 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร34เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:45 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง45เซนติเมตรและเวลา 15:24 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง92เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:42 นาที
14: 1นาทีกับกปท.การดูแลรักษาแบตเตอรี่รถ EV ในช่วงที่อากาศร้อนขึ้นทุกวันมีความสำคัญที่จะช่วยชะลอความเสื่อมของแบตเตอรี่ได้ด้วยวิธีง่ายๆดังนี้ชาร์จให้พอดีอย่าปล่อยให้แบตเตอรี่ต่ำกว่า 20% และรักษาระดับชาร์จแบตเตอรี่ให้อยู่ที่ 80% และพักรถให้เย็นก่อนชาร์จหลีกเลี่ยงชาร์จตอนร้อนจัดหรือให้ชาร์จช่วงเวลากลางคืนเลี่ยงความร้อนไม่จอดรถตากแดดนานๆเลือกที่ร่ม
8: ช่วยถนอมแบตเตอรี่ได้มากกว่าที่คิดหากจอดทิ้งไว้กลางแดดนานๆตัวควบคุมอุณหภูมิต้องทำงานหนักวางแผนชาร์จที่ดีเพื่อแบตเตอรี่ที่สำคัญเลือกที่ชาร์จให้เหมาะสมกับการใช้งานและเพื่อคงประสิทธิภาพการดึงความร้อนออกจากแบตเตอรี่ต้องเช็คและเปลี่ยนน้ำหล่อเย็นตามรอบอยู่เสมอเพื่อให้แบตเตอรี่ของเราอยู่กับเราไปได้อีกยาวๆค่ะ
15: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์

0: ู่พระกามาเยินยอสดุดีเราสวนเสียงกันเอามโนเทพรังรักคำว่าเยินยอบางครั้งใช้ซ้อนกับคำว่าสรรเสริญเป็นสรรเสริญเยินยอหมายถึงสรรเสริญยกย่องปัจจุบันคำว่าเยินในเยินยอใช้นอหนูสะกด
1: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
2: สาระนานากับสารานุกรมไทย
3: วันนี้เสนอตอนภูมิลักษณ์เด่นในภาคใต้ของไทยตอนที่2พื้นที่ทิวเขาทางภาคใต้มีลักษณะเป็นหุบเขามีแม่น้ำสายสั้นๆไหลผ่านแล้วออกสู่ทะเลอ่าวไทยที่อยู่ทางตะวันออกของคาบสมุทรเช่นแม่น้ำปัตตานีแม่น้ำสายบุรีบริเวณที่ราบชายฝั่งมีความแตกต่างกันโดยทางทิศตะวันออกของคาบสมุทรเป็นแนวชายฝั่งยกตัวมีลักษณะราบเรียบต่อเนื่องกันไปบริเวณที่อยู่ถัดเข้าไปในแผ่นดินมีร่องรอยของลานตะพักทะเลระดับต่ำชายหาดเดิมที่ลุ่มหลังหาดและที่ลุ่มชื้นแฉะแผ่กระจายอยู่เป็นบริเวณกว้างเห็นได้ชัดเจนโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชตั้งแต่แหลมตะลุมพุกลงไปจนถึงจังหวัดนราธิวาสติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
2: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ค่ะ
4: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
5: วิกฤตพลังงาน
0: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
6: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
7: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
6: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
7: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
4: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกรมการศาสนาร่วมกับองค์การ5ศาสนาและเครือข่ายทางศาสนาจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นทั่วประเทศรับฟังรายละเอียดของการจัดกิจกรรมนี้ได้จากนายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาสัมภาษณ์โดยปิยพันธ์ยังเทียนครับ
8: สวัสดีค่ะ
9: สวัสดีครับท่านผู้บริการและท่านผู้ฟังที่เคารพครับ
8: ค่ะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569อะค่ะทางกรมการศาสนาได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในวันที่3มิถุนายนยังไงบ้างคะ
9: เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายนนะครับที่ก็เป็นโอกาสอันดีที่พระสงฆ์นิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่านะครับจะได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยการบำเพ็ญคุณงามความดีถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมชนีที่ทรงมีภารกิจครับในการส่งเสริมทนุบำรุงพุทธศาสนาและศาสนาอื่นนะครับตั้งยังเสด็จเริ่มเนินนะครับเคียงคู่ปัสสิพระเจ้าหัวนะครับบำเพ็ญภารกิจฐานะประการทรงช่วยแบ่งเบาพระราชภาระด้วยความวิยะอุตสาหะก็และพระราชวัตรอันงดงามนะครับที่พระองค์มีศรัทธาในพุทธศาสนาครับทรงประกอบภารกิจที่ช่วยในการส่งเสริมบำรุง

0: งพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองนะครับแล้วก็ในคราวที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระกุศลในโอกาสพระราชพิธีต่างๆทั้งที่พระอุโบสถวัดศรีรัตนสัจจารามก็ดีนะครับพระที่นั่งอัมพรสถานก็ดีสถานที่ต่างๆที่มีผู้กราบบังคมทูลเชิญนะครับจะมีการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในพระราชพิธีนั้นด้วยนะครับในส่วนของการดำเนินการนะครับท่านสาบิดาชัยเศรษฐ์ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะครับก็ได้มอบหมายให้กรมศาสนานะฮะกระทรวงวัฒนธรรมได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคนะครับก็เชิญชวนผู้นำองค์กรเครือข่ายทางศาสนานะครับด้วยกันทั้งรัฐภาครัฐประชาชนตลอดจนพระสงฆ์นิกรทุกหมู่เหล่าทุกประเทศเลยนะครับร่วมกันบำเพ็ญพระกุศลทั้งในส่วนกลางโดยกรมศาสนาเนี่ยก็จะร่วมกับทางวัดหงส์รัตนารามจัดพิธีเจริญพุทธมนต์นะครับแล้วก็มอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนในชุมชนรอบวัดนั้นด้วยนะครับซึ่งก็จะจัดกิจกรรมในวันพุธที่3มิถุนายนนี้นะครับที่อาคารโรงเรียนพระปริยัติธรรมพระปิ่นเกล้าที่วัดหงส์รัตนารามแล้วก็กิจกรรมอื่นๆนะครับก็จะมีการจัดพิธีทางศาสนา5ศาสนาซึ่งก็จะเริ่มในวันที่พฤหัสที่4มิถุนายนที่ที่โรงพยาบาลแห่งชาติด้วยนะครับแล้วก็ยังมีกิจกรรมพิเศษอีกอันหนึ่งคือการจัดกิจกรรมวิปัสสนาเพื่อคนทั้งมวล นะครับที่วัดธรรมมงคลเถาบุญนะครับนนท์วิหารแล้วก็จัดพิธีเจริญพุทธมนต์ณวัดคหายุสมธรรมนะครับที่วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามด้วยนะครับ
1: ค่ะอธิบดีคะพอจะเล่ารายละเอียดคร่าวๆได้ไหมคะว่าใน5ศาสนาเนี่ยแต่ละศาสนาได้วางพิธีไว้อย่างไรบ้างอะคะ
0: ครับก็กิจกรรมนี้นะครับก็เป็นการผนึกกำลังกันทั้งองค์กรทั้ง5ศาสนานะครับซึ่งทางด้านผู้นำองค์กรคือข่ายองค์กรศาสนาพุทธเนี่ยก็จะประกอบด้วยองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกนะครับก็จัดงานบำเพ็ญกุศลณองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกในอุทยานเบญจสิรินะครับที่กรุงเทพมหานครนะครับส่วนพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยนั้นครับก็จัดงานบำเพ็ญกุศลณห้องประชุมหลวงบริบาลเวชกิจส่วนประเด็นธรรมสมาคมประเทศไทยนะครับก็กิจกรรมทางศาสนาที่วัดสามพยานะครับแล้วก็มีทางส่วนของยุวธิกสมาคมนะครับก็จะมีการบวชชีอุบาสิกาอิมบุมถวายเป็นพระราชกุศลนะครับที่ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธนะครับที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับสำหรับศาสนาอิสลามนั้นนะครับก็จะมีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติณศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติที่หนองจอกกรุงเทพนะครับส่วนศาสนาคริสต์นะครับนิกายโรมันคาทอลิกนะครับก็จัดพิธีมิสซาถวายพระพรณวัดคาทอลิกทั่วประเทศเลยนะครับแล้วก็กิจกรรมถวายพระพรณวัดในสังกัดในสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทยนะครับส่วนนิกายโปรเตสแตนต์นะครับก็จะมีทั้งสภาคริสตจักรประเทศไทยนะครับก็จะมีการจัดกิจกรรมและพิธีศาสนานะสภาคริสตจักรประเทศไทยนะครับโดยมีการจัดกิจกรรมขอพรเพื่อถวายพระพรในสถานที่ของคริสตจักรทั่วประเทศนะครับนอกจากนี้ก็จะมีทางสากิจคริสเตียนแห่งประเทศไทยนะครับก็จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติอธิษฐานภาวนาที่องค์กรคริสตจักรแห่งนิมิตนะครับที่พิษณุโลกแล้วก็ทางมูลนิธิคริสตจักรแบปติสต์นะครับก็ได้จัดกิจกรรมทางศาสนาอธิษฐานอวยพรในคริสตจักรแต่ละแห่งตามความเหมาะสมครับศาสนาพราหมณ์ฮินดูบ้างนะครับก็สำนักพราหมณ์พระราชครูนะครับแห่งในสำนักพระราชวังก็จัดพิธีสวดมนต์ถวายพรณเทวสถานทั่วประเทศนะครับและสมาคมฮินดูสมาธินะครับจัดพิธีสวดมนต์ถวายพระพรณวัดเทพมนเทียนสำหรับศาสนาซิกนั้นก็จะมีพิธีสวดกีรตันแล้วก็อาดัสถวายพระพรนะครับที่คุรุปาราสีคุรุสิงสภาทั้งยังมีการจัดสิ่งของแล้วก็บริจาคสิ่งของนะครับเพื่ออุปโภคบริโภคกับประชาชนที่บริเวณซุ้มไทยซิกด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นการถวายพระกุศลให้กับพระองค์ท่านครับ
1: ค่ะยังในส่วนภูมิภาคเองมีความเหมือนหรือแตกต่างยังไงกับส่วนกลางบ้างอะคะ
0: สำหรับในส่วนภูมิภาคนะครับคุณสาก็ได้ร่วมกับทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศนะครับก็ดำเนินกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติถวายพระกุศลครับตามจังหวัดนั้นนะครับโดยจัดพิธีเจริญพุทธมนต์ถวายพระกุศลการจัดเทศกาลหรือจัดทำวิธีทัศน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมชนีนะครับแล้วก็กรรมเทิดทูนสถาบันและพระบรมสารีวงศ์ในมิติศาสนาก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อส่งเสริมให้พระสงฆ์นิกรทุกหมู่เหล่านะครับได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์น้อมนำหลักธรรมศาสนามาใช้ในการสร้างสติสมาธิและปัญญาเพื่อนำมาปฏิบัตินะครับเพื่อให้สังคมอยู่กับสงบสุขร่มเย็นแล้วก็ส่งเสริมให้วัดและศาสนสถานต่างๆได้เป็นศูนย์การเรียนรู้ในเรื่องของการสืบสานประเพณีให้สังคมนะครับอย่างมั่นคงและยั่งยืนครับ
1: ค่ะ ในส่วนของกรมการศาสนาเองอะค่ะรับสนองงานการจัดพระราชพิธีทางศาสนาอย่างสมพระเกียรติในโอกาสสำคัญต่างๆมีอย่างไรบ้างคะ
0: ในส่วนของการสนองงานนะครับก็จะมีงานที่เกี่ยวข้องพวกท่านนะครับก็เช่นเรื่องของการกฐินพระราชทานนะครับซึ่งก็จะจัดขึ้นในปลายปีนี้นะครับก็จะมีการรับสนองปฏิบัติตามหมายรับสั่งต่างๆนะครับในการจัดงานด้านสถานพิธีนะครับแล้วก็งานที่เกี่ยวเรื่องเกี่ยวกับการเป็นพระส่วนในโอกาสต่างๆนะครับซึ่งก็จะดำเนินงานที่ได้มีการมอบหมายมานะครับเพื่อที่จะให้งานนี้สมพระเกียรติแล้วก็เป็นการจัดพิธีเพื่อบำเพ็ญกุศลนะครับตามหลักศาสนานะครับเพื่อให้ประสบนิกรทุกหมู่เหล่าได้น้อมนำแล้วก็นำไปปฏิบัติแล้วก็ช่วยให้ในส่วนของการดำเนินชีวิตนะการที่จะประกอบอาชีพดีหรือก็การที่จะประยุกต์ใช้หลักธรรมศาสนานะครับเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลด้วยแล้วก็เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ใช้หลักธรรมตัวนี้นะครับในการดำเนินชีวิตที่ดีงามต่อไปครับ
1: ค่ะสุดท้ายนี้ค่ะอยากให้อธิบดีเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติที่กรมการศาสนาจัดขึ้นทั่วประเทศหน่อยค่ะ
0: ครับทางกรมการศาสนาก็ขอเชิญชวนพระสุขนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่านะครับได้ร่วมการแสดงออกถึงความจงรักภักดีนะครับต่อพระองค์ท่านนะครับแล้วก็ร่วมกันบำเพ็ญความดีงามนะครับถวายเป็นพระกุศลนะครับรวมทั้งที่จะน้อมนำหลักธรรมศาสนาที่ตัวเองนับถือนะครับไปใช้ปฏิบัตินะครับเพื่อความสงบร่มเย็นนะครับต่อตนเองครอบครัวและประเทศชาติต่อไปครับ
1: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณอธิบดีกรมการศาสนานะคะคุณชัยพลสุขเอี่ยมมากๆเลยนะคะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: ท่านผู้ฟังคะโครงการไทยช่วยไทยพลัสมีบทบาทสำคัญในการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนจากวิกฤตเศรษฐกิจและยังช่วยเพิ่มโอกาสทางการค้าให้ผู้ประกอบการ SME และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากติดตามจากรายงานค่ะ
4: ผู้ประกอบการ SME เปรียบเสมือนกระดูกสันหลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศทว่าราคาพลังงานและต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นกลับสร้างแรงกดดันต่อการเติบโตดังนั้นโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 จึงเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยเสริมสภาพคล่องและสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการนางสาวปณิตาชินวัตรรักษาการผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.เปิดเผยว่าปัญหาที่ผู้ประกอบการ SME ไทยกำลังเผชิญในปัจจุบันคือต้นทุนการดำเนินธุรกิจที่เพิ่มสูงขึ้นจากราคาพลังงานและค่าขนส่งโดยกลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือไมโคร SME และผู้ประกอบการรายย่อยที่มีข้อจำกัดด้านสภาพคล่องซึ่งหากสงครามยังคงยืดเยื้อไปจนถึงสิ้นปีคาดว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวได้เพียงร้อยละ 1.6 ดังนั้นโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 จึงเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยเพิ่มโอกาสทางการค้าให้กับผู้ประกอบการ SME เนื่องจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการรายย่อยและเม็ดเงินที่เกิดจากการใช้สิทธิ์ของประชาชนจะส่งตรงถึงผู้ประกอบการซึ่งจะช่วยเพิ่มรายได้และทำให้เกิดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานราก
5: เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสภาวะสงครามที่เกิดขึ้นนะคะอย่างต่อเนื่องมันจะมีปัญหาเรื่องของต้นทุนของพลังงานค่าขนส่งค่าน้ำมันแพงนะคะแล้วก็ราคาสินค้าก็เริ่มแพงขึ้นตัวที่น่าเป็นห่วงก็น่าจะเป็นSME รายย่อยนะคะหรือว่าเป็นพวกไมโคร SME นะคะที่มีอาจจะมีสายป่านที่ไม่ยาวพอแล้วในขณะที่กำลังซื้อลดลงแต่ตอนนี้รัฐบาลก็มีนโยบายคนละครึ่งพลัสใช่ไหมคะที่ออกมาในขณะนี้นะคะก็จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากพอสมควรนะคะก็จะพอช่วยไปยุงเศรษฐกิจแล้วก็เน้นในเรื่องของ SME รายย่อยได้ช่วยให้เกิดรายได้มากขึ้นนะคะ
4: ขณะที่นางสาวทวีพรสิตวงศ์เจ้าของร้านขายลูกชิ้นทอดย่านห้วยขวางกล่าวว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ถือเป็นแรงสนับสนุนที่ช่วยให้ร้านมีลูกค้าเข้ามาซื้อสินค้ามากขึ้นและคาดหวังว่าจะช่วยเพิ่มยอดขายได้มากกว่าร้อยละ50ซึ่งจะทำให้บรรยากาศการค้าขายกลับมาคึกคักอีกครั้ง
6: เข้าร่วมค่ะก็ช่วยได้เยอะอยู่นะคะก็น่าจะ สัก 50% แล้วมั้งคะก็ดีกว่าไม่ทำค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันหากำไรน้อยค่ะเพราะว่าถ้าเราไม่ทำเขาได้ตังมาเงี้ยเขาก็เข้าร้านอื่นเราก็จะเงียบไปเลยเงี้ยค่ะก็มีนะคะมีมาถามเพราะว่าต่างคนก็ต่างรอค่ะ
4: เช่นเดียวกับนางสุภัตราอาบวานิชเจ้าของร้านขายอาหารตามสั่งย่านสนามบินน้ำระบุว่ามีลูกค้าจำนวนมากเข้ามาสอบถามว่าร้านเข้าร่วมโครงการหรือไม่และคาดว่าโครงการดังกล่าวจะช่วยให้ยอดขายเพิ่มขึ้นกว่าปกติ
7: เข้าค่ะดีมากมากไม่ใช่มากธรรมดาค่อนข้างดีมากคนตื่นเต้นกันเยอะว่าที่ร้านได้ทำเหมือนเดิมไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็บอกทำเหมือนเดิมนั่นแหละเพราะลูกค้าเรียกร้องกันเยอะน่าจะได้ประมาณเท่าตัวนะถ้าขายดีเราก็แฮปปี้กันหมด
4: ท่ามกลางเศรษฐกิจที่ยังคงเผชิญความท้าทายทั้งราคาพลังงานและต้นทุนสินค้าที่ปรับตัวสูงขึ้นโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 จึงเป็นกลไกสำคัญในการช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนควบคู่ไปกับการสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ให้มีช่องทางจำหน่ายเพิ่มรายได้และสร้างความเข้มแข็งในระยะยาวปุริมปัสโสภาภาครายงาน
3: กระทรวงศึกษาธิการเดินหน้าปฏิรูประบบการศึกษาไทยผ่านแนวทาง Work Smartลดขั้นตอนและโครงการที่ซับซ้อนเพื่อให้ครูมีเวลากลับไปอยู่กับนักเรียนในห้องเรียนอย่างแท้จริงรับฟังจากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
8: ข้อข่าวเล่าประเด็น
9: เสียงสะท้อนจากครูทั่วประเทศดังมาอย่างต่อเนื่องว่าภาระงานนอกห้องเรียนกำลังกลืนกินเวลาที่ควรจะเป็นของนักเรียนข้อมูลจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาก็ยืนยันในทิศทางเดียวกันว่าครูกว่า47%มองว่าภาระงานส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพการสอนและอีกกว่า63%ไม่สามารถรักษาสมดุลชีวิตได้จนในที่สุดกระทรวงศึกษาธิการได้ออกมาประกาศแนวทางที่เรียกว่า Work Smart เพื่อลดขั้นตอนที่ซ้ำซ้อนและคืนเวลาให้ครูได้กลับไปทำสิ่งที่ตั้งใจมาทำตั้งแต่แรกนั่นคือการสอนนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าจากการลงพื้นที่พบว่าครูจำนวนมากต้องแบกภาระงานด้านเอกสารงานประเมินงานพัสดุและโครงการต่างๆที่ซ้ำซ้อนกันจนกระทบต่อเวลาการเรียนการสอนโดยตรงกระทรวงศึกษาธิการจึงเดินหน้าแนวทาง Work Smart โดยไม่ได้ลดเป้าหมายการพัฒนาเด็กแต่ลดวิธีทำงานที่ไม่จำเป็นออกส่วนเป้าหมายด้านการป้องกันยาเสพติดการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการดูแลความปลอดภัยของนักเรียนยังคงดำเนินต่อไปผ่านกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพียงแต่ไม่ต้องแบกรับกระบวนการการประเมินที่ซ้ำซ้อนเหมือนเดิมนอกจากนี้ยังวางระบบให้ครูบันทึกข้อมูลครั้งเดียวแต่ใช้รายงานได้หลายระบบตลอดปีการศึกษาและจะทยอยโอนงานพัสดุการเงินและการธุรการบางส่วนของโรงเรียนขนาดเล็กให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารับไปดูแลแทนเพื่อให้ครูมีเวลาเหลือสำหรับการพัฒนาตัวเองและดูแลผู้เรียนได้อย่างแท้จริง
10: เรายังพบว่าครูเป็นจำนวนมากได้แบกภาระงานด้านเอกสารงานประเมินงานพัสดุงานโครงการต่างๆที่ซ้ำซ้อนจนกระทบต่อเวลาการเรียนและการสอนครับวันนี้กระทรวงศึกษาจึงจำเป็นต้องเดินหน้าแนวทาง Work Smart เพื่อลดภาระงานที่ไม่จำเป็นและคืนเวลาให้ครูได้กลับไปทำหน้าที่ที่สำคัญที่สุดคือการดูแลนักเรียนผมขอย้ำว่าเราไม่ได้ลดเป้าหมายของการพัฒนาเด็กตามหลักการแต่เราจะลดวิธีการทำงานที่ซ้ำซ้อนและไม่จำเป็น
9: นายอัครนันท์กันกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าในทางปฏิบัติจะมีการยกเลิกโครงการสถานศึกษาสีขาวตั้งแต่ปีงบประมาณ2570เป็นต้นไปรวมถึงยกเลิกการประเมินโรงเรียนคุณธรรม4ดาวและ5ดาวขณะที่การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงานของหน่วยงานภาครัฐหรือ ITA ในระบบออนไลน์ยังคงอยู่แต่ปรับให้ดำเนินการในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแทนเพื่อลดภาระที่ตกอยู่กับโรงเรียนโดยตรงส่วนโครงการอื่นๆที่ยังเดินหน้าต่อไม่ว่าจะเป็นการยกระดับสมรรถนะตามกรอบพีซ่าโครงการโอเบกชานเนลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้การส่งเสริมสุขภาพจะยังคงดำเนินการตามวัตถุประสงค์เดิมแต่จะตัดขั้นตอนการรายงานการจัดทำเอกสารและการประกวดที่สร้างภาระโดยไม่จำเป็นออกไป
11: ก็ในส่วนของโครงการโรงเรียนสถานศึกษาสีขาวเนี่ยเราจะยกเลิกเลยนะครับในปี2570ซึ่งเนื่องจากว่าตอนนี้เป็นปีท้ายปีของประมาณ69ใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยก็ในปี70เนี่ยก็จะยกเลิกเลยไม่มีโครงการนี้เกิดขึ้นครับส่วนอีก6โครงการจะยกเลิกการประเมินทั้งหมด
9: ากแนวทาง Work Smart เดินหน้าได้ตามที่วางไว้ผลที่ตามมาจะไม่หยุดอยู่แค่การลดกองเอกสารบนโต๊ะครูแต่คือเวลาที่ครูจะได้คืนมาเพื่อเตรียมการสอนดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดและพัฒนาตัวเองในฐานะครูมืออาชีพอย่างแท้จริงและนั่นคือสิ่งที่ส่งผลต่อนักเรียนโดยตรงพอเมื่อครูมีเวลามากขึ้นนักเรียนทั่วประเทศก็จะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพมากขึ้นไปด้วยจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
3: ปิดท้ายที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการปราบปรามปืนเถื่อนอย่างจริงจังเนื่องจากกลุ่มอาชญากรรมจะใช้อาวุธเหล่านี้ไปก่อเหตุและมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบกลลวงเพื่อให้ยากต่อการจับกุมของเจ้าหน้าที่ทั้งยังมีเจ้าหน้าที่รัฐบางรายคอยเอื้อประโยชน์กับขบวนการดังกล่าวรับฟังการแก้ปัญหานี้ได้จากรายงานค่ะ
12: ปืนเถื่อนยังคงเป็นปัญหาสังคมที่ถูกนำเสนอผ่านสื่อต่างๆถึงการเป็นต้นตอของการก่ออาชญากรรมหลายต่อหลายครั้งนำมาซึ่งการสูญเสียกระทบต่อความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตของประชาชนซึ่งในแต่ละครั้งที่เกิดเหตุจะตามมาด้วยกระแสวิพากษ์วิจารณ์ของสังคมโดยเฉพาะประเด็นในเรื่องของที่มาในการจัดหาและครอบครองอาวุธเหล่านี้ซึ่งในประเด็นดังกล่าวพลตำรวจตีพัฒนศักดิ์บุพภาสุวรรณผู้บังคับการปราบปรามเล่าว่าแม้ตำรวจได้มีการเปิดยุทธการกวาดล้างกลุ่มอาชญากรรมดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องทั่วประเทศอย่างไรก็ตามในปัจจุบันวงการจัดหาปืนเถื่อนได้พัฒนาซื้อขายเป็นการเฉพาะในกลุ่มผู้ที่รู้ช่องทางเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจจับของเจ้าหน้าที่
13: วงการอาวุธเถื่อนวงการปืนก็จะรู้ในวงการปืนว่าไอ้นู่นขายไอ้นี่ผลิตไอ้นู่นหาได้เขาก็จะรู้กันเองว่าคนไหนทำอะไรกองบัญชาการสอบสวนกลางเนี่ยได้สั่งระดมกวาดล้างพวกนี้มาอย่างต่อเนื่องนะครับตลอด 4-5 ปีที่ผ่านมาถ้าทำมา4ปีติดต่อนะครับก็จะลงพื้นที่ทั่วประเทศค้นแล้วก็จับกลุ่มดำเนินคดีอยู่จับที100กว่าเป้า200กว่าเป้ามีเฟส2เฟส3ทำต่อเนื่องไม่หยุดยั้ง
12: ขณะเดียวกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปราบปรามอาวุธเถื่อนอย่างกรมการปกครองก็เร่งทำงานร่วมกับตำรวจอย่างเข้มงวดทั้งในด้านการข่าวการสืบสวนหาเบาะแสการตรวจสอบเส้นทางการซื้อขายโดยนายณรงค์ทิพย์สิริรองอธิบดีกรมการปกครองได้บอกว่าจากข้อมูลต่างๆที่ได้รับในขณะนี้พบว่าขบวนการค้าอาวุธผิดกฎหมายมีการปรับเปลี่ยนวิธีการอยู่ตลอดเวลากรมการปกครองจึงต้องเร่งผลักดันมาตรการต่างๆและปรับปรุงกฎหมายเพื่อเพิ่มความเข้มงวดต่อผู้กระทำผิดรวมถึงการลงโทษเจ้าหน้าที่รัฐที่มีพฤติการละเลยหรือทุจริตเพื่อให้เกิดความเกรงกลัวต่อการฝ่าฝืนกฎหมายด้วย
14: จากการสืบสวนสอบสวนของทีมงานชุดปฏิบัติการพิเศษของกรมปกครองเนี่ยนะครับเราได้ เห็นช่องว่างต่างๆนะฮะซึ่งเดี๋ยวจะได้มีการนำเสนอทางผู้บัญชาการนะฮะเพื่อที่จะพิจารณานะครับออกมาตรการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแก้กฎหมายเรื่องของการแก้ระเบียบปฏิบัติแนวทางปฏิบัติทั้งหลายแหล่นะครับรวมถึงท่านที่ดีท่านให้ดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ที่อาจจะไม่ทุจริตแต่ละเลยนะฮะก็คือจะต้องดำเนินการทางวินัยด้วยถ้าเป็นเรื่องที่รัฐเราก็จะโดนข้อหาเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือโดยทุจริตเพื่อให้ผู้ที่คิดจะกระทำหรือว่าละเลยเหล่านี้นะครับได้เกิดความเกรงกลัวด้วยนะครับ
12: จะเห็นได้ว่าการแก้ไขปัญหาปืนเถื่อนนอกจากจะต้องอาศัยการทำงานอย่างสอดคล้องและประสานกันระหว่างหน่วยงานต่างๆยังต้องมีปรับมาตรการและกฎหมายต่างๆให้เท่าทันกับการปรับตัวของกลุ่มอาชญากรรมเหล่านี้และจะต้องเอาผิดอย่างจริงจังกับเจ้าหน้าที่รัฐที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องทั้งการละเลยต่อหน้าที่หรือรู้เห็นเป็นใจในการปล่อยให้อาวุธปืนเหล่านี้ยังคงอยู่ในสังคมเพื่อสร้างความปลอดภัยให้เกิดขึ้นกับชีวิตของประชาชนดนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
15: ผู้แจ้งเบาะแสไม่ใช่คนสร้างปัญหาแต่คือคนที่กล้าปกป้องสังคม
16: ผมพลวัตรีสิริวัตรดีพอครับผู้กำกับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในฐานะรองโฆษกสำนักงานแห่งชาติครับตำรวจเนี่ยหลายคดีมีการสืบสวนสอบสว

0: ขอให้ทุกท่านนะครับกล้าที่จะปกป้องสังคมของเรามาร่วมกันทำให้สังคมไทยโปร่งใสและปลอดภัยพบเห็นการทุจริตสามารถแจ้งเบาะแสที่สายด่วนหน่วยงานที่รับผิดชอบครับความกล้าหาญของท่านในวันนี้เนี่ยคือการสร้างสังคมที่ดีให้กับลูกหลานของเราในวันหน้าครับ
1: เมื่อคนกล้าปลอดภัยสังคมก็โปร่งใสส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: เนื่องในมงคลละสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
4: พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานธรรมภาษิตไว้สำหรับจารึกบนแปรรองรับตราแผ่นดินในรัชสมัยของพระองค์ว่าสัพเพสังสังฆภูตานังสามัคคีวุทธิสาธิกาแปลความว่าความพร้อมเพรียงของชนผู้อยู่รวมกันเป็นหมู่ยังความเจริญให้สำเร็จเป็นคติเตือนใจชาวพุทธทุกหมู่เหล่าให้มั่นคงในสามัคคีธรรมอันจะนำมาซึ่งความผาสุกสันติและเจริญรุ่งเรืองของราชอาณาจักรการทำงานของรัฐสภาซึ่งรวมผู้คนหมู่มากไว้เพื่อสนองงานแผ่นดินเกื้อกูลประโยชน์สุขของมหาชนทุกคนทุกฝ่ายจำเป็นต้องมีจิตสำนึกในคุณธรรมจริยธรรมนำทางประพฤติตนและปฏิบัติงานอยู่เสมอหากแม้มีทางเลือกสองแพร่งให้ดำเนินไปโดยทางหนึ่งเป็นประโยชน์ตนยิ่งกว่าส่วนอีกทางหนึ่งเป็นประโยชน์ส่วนรวมยิ่งกว่าย่อมต้องทักท้วมใจที่จะไม่เลือกทางที่เอื้อเพื่อประโยชน์ตนมากกว่าแต่ต้องยอมพลีตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมแล้วมุ่งมั่นดำเนินไปบนวิถีนั้นแต่เพียงเท่านั้นถ้าทุกท่านทำได้เช่นนี้ความพร้อมเพรียงของชนทุกหมู่ที่มาอยู่ร่วมกันเป็นสภาเพื่อทำหน้าที่นิติบัญญัติตามรัฐธรรมนูญก็จักบังเกิดโดยอัตโนมัติเพราะต่างก็มีปณิธานเดินไปบนหนทางเดียวกันอันนำไปสู่ความเจริญสำเร็จของชาติบ้านเมืองเป็นจุดหมายปลายทางเดียวกันพระคติธรรมประธานในการจัดทำหนังสือที่ระลึกที่รัฐสภาจัดพิมพ์เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ8รอบ26มิถุนายน2566

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันอังคารที่2มิถุนายนพุทธศักราช2569แรม2ค่ำเดือน7ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลจุเวศและคุณณัฐพงศ์สารบุตรดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับ
2: สวัสดีครับคุณทรงพลครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่บันทึกสถานการณ์ครับพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับ 8:00 น.หลังเคารพธงชาติถึง 9:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 GHz และสวทในภูมิภาคที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะครับวันนี้ทีมงานของเราครับช่างเทคนิคโดยคุณสายชนนีสังครับประสานงานวันนี้คุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีและ Facebook Live วันนี้ดูแลโดยคุณเดชาธรชัยโสดานะครับซึ่งตอนนี้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะครับผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับ
1: ครับช่วงนี้บรรยากาศคึกคักนะครับการเมืองแล้วก็เศรษฐกิจนะครับการเมืองเนี่ยเรื่องของการหาเสียงนะครับผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะครับเมื่อวานนี้ก็เป็นไปอย่างคึกคักผู้สมัครหลายท่านก็มีการลงพื้นที่นะครับไปขอคะแนนเสียงประชาชนแล้วก็ชูนโยบายต่างๆนะครับที่จะมัดใจพี่น้องประชาชนก็มีหลายท่านนะครับที่มีนโยบายที่น่าสนใจคำถามอยู่ที่ว่าจะล้มแชมป์เก่าได้หรือไม่นั่นก็คือคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ที่รอบที่แล้วเนี่ยได้ไป 1,380,000 คะแนนนั่นคือที่1ส่วนที่2ได้ไป 200,000 ทิ้งขาดอย่างชัดเจนรอบนี้ก็จะเป็นบทพิสูจน์ว่าคุณชัชชาติคะแนนเสียงจะตกหรือไม่อันนี้ก็เป็นบทกดดันของคุณชัดชาติเหมือนกัน
2: ครับ
1: ถ้าจะได้เนี่ยก็จะต้องอยากจะได้ไม่น้อยกว่า 1,380,000 เสียงไม่อย่างนั้นก็จะถูกปรามาสไปได้ว่าคะแนนเสียงตก
2: คะแนนนิยมลดลง
1: เออมันสร้างภาค2แล้วน้อยกว่าภาค1อ่ะหนักเอออารมณ์นั้นกดดันเหมือนกันนะครับ
2: ครับ
1: คนที่เคยชนะมาแล้วเนี่ยถ้ารอบนี้ได้คะแนนน้อยกว่าเดิมเนี่ยก็จะถูกปรามาสซึ่งจริงๆเนี่ยอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นก็ได
2: ้
1: นะฮะอันนี้ก็เป็นทิศทางนะครับในทางการเมืองเดี๋ยวเราจะมาดูไล่เรียงกันเมื่อวานนี้บรรยากาศก็มีฝนตกในบางพื้นที
2: ่
1: นะครับตกมากตกน้อยก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าผู้สมัครเนี่ยก็ไม่ท้อถอยนะครับก็มีการลงพื้นที่หาเสียงในหลายๆพื้นที่นะครับนโยบายหาเสียงคุณณัฐพงษ์ฮะถ้าเป็นกรุงเทพมหานครเนี่ยก็จะมีอยู่ไม่กี่ด้านถ้าหน้าฝนก็ต้องเป็นเรื่องของน้ำ
2: ท่วมน้ำรอการระบาย
1: ใช่เออน้ำรอการระบายเราจะเรียกไม่เรียกน้ำท่วมแล้ว
2: ไม่ได้แล้ว
1: เราจะต้องเรียกน้ำรอการระบาย
2: ครับ
1: นะครับเรื่องของปัญหาการจราจรนะครับรถติดเนี่ยก็อยากให้แก้ไขเรื่องของขยะล้นเมืองการเก็บขยะเนี่ยเป็น3เรื่องหลักนะครับสำคัญที่ผู้ว่ากรุงเทพมหานครคนใหม่เนี่ยที่จะต้องรับโจทย์ตรงนี้ไปแล้วก็ไปดูแลกันนะครับคำถามเอ๊ะปีนี้คึกคักไหม
2: ก็ถือว่าพอประมาณนะเพราะว่า
1: พอประมาณ
2: หลังจากที่ในช่วงของ31พฤษภาคมมีเทศกาลพรายมันที่เกิดขึ้นก็เห็นหลายฝ่ายหลายพรรคเนี่ยเข้าไปร่วมโครงการนี้เหมือนกันนะครับ
1: เขาเรียกว่าโหนกระแสมั้ยฮะ
2: ต้อนรับเทศกาลไปด้วยกันดีกว่า
1: คือผมมองนะบางทีผู้สมัครเนี่ยเวลามีกิจกรรมกิจการงานอะไรปุ๊บเนี่ยก็จะมักจะเข้าร่วม
2: ครับ
1: ซึ่งปกติจะไม่ค่อยเข้าร่วมนะฮะสังเกตดูนะฮะอันนี้เขาเรียกว่าโหนนะตามหลักแล้วเนี่ยคือปกติไม่เข้าร่วมแต่เมื่อมีเหตุการณ์สิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วเนี่ยก็จะเข้าร่วมเพื่อที่จะให้เกิดพื้นที่ข่าวอ
2: ัน
1: นี้ก็เป็นธรรมดาของการเมืองไทยเป็นปกติไม่ว่าจะเป็นการรับสมัครอะไรยังไงก็ตามนะฮะงานพ
2: ระ
1: ป่างานบวชก็ไปหมดนะฮะอันนี้เป็นเรื่องของธรรมดา
2: ชิงพื้นที่สื่อ
1: ชิงพื้นที่สื่อเพื่อที่จะได้มีพื้นที่เนี่ยนำเสนอนะครับในโลกออนไลน์ในโลกหนังสือพิมพ์หรืออะไรก็ตามเนี่ยมีรูปตัวเองมีหน้าตัวเองในการที่จะบอกว่าอ๋อคนนี้นะอย่างน้อยคนก็จะได้รู้จัก
2: ฉันลงสมัครนะ
1: ถูกต้องนะฮะอย่างน้อยก็ได้รู้เบอร์อะไ
2: ร
1: ชื่ออะไรทำอะไ
2: ร
1: นะครับดีกว่าเงียบๆโนเน
2: ม
1: นะฮะซึ่งทางด้านของโพเนี่ยเขาก็ออกมาบอกแล้วนะฮะของนิด้าโพเนี่ยเขาก็ออกมาบอกว่าประชาชนคนกรุงเทพส่วนใหญ่เนี่ยก
2: ็
1: จะนิยมผู้ที่ไม่สังกัดพ
2: ร
1: รคการเมือง
2: ผู้สังกัดอิสระ
1: ผู้สังกัดอิสระมากกว่าซึ่งถ้าวิเคราะห์ไปแล้วเนี่ยผู้สังกัดพ
2: ร
1: รคการเมืองเนี่ยเอาชัดๆเลยนะมี3คนคุณจากพ
2: ร
1: รคประชาธิปัตย์คุณอนุชาบุรพชัยศรีคุณเจมอดีตเป็น โฆษกรัฐบาลในสมัยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาถ้าจำกันได
2: ้
1: นะครับหนุ่มๆหล่อๆแล้วก็แหมวาทกรรมนิ่มๆ นุ่ม
2: ๆ
1: นะครับอันนี้ก็มาอยู่ในฐานะผู้แทนจากพรรคประชาธิปัตย์ส่วนอีกท่านหนึ่งดร.โจชัยวัฒน์สถาวรวิจิตจากพรรคประชาชนอันนี้ก็ชัดเจนว่ามาจากพรรคประชาชนพลตำรวจโทชาญเทพเสสเวชพรรคเศรษฐกิจนะฮะอันนี้มาทีหลังคือจับเบอร์ทีหลังนะฮะก็มี3ท่านเนี่ยแหละที่มาจากพรรคการเมืองนะครับส่วนอิสระเนี่ยก็มีหลายท่าน
2: หลากหลายเลยนะครับมี14เบอร์เลยใช่ไหมครับที่รวมทั้งหมดก็จะเหลือประมาณ9เบอร
1: ์
2: 9หรือ10เบอร์เนี่ยนะครับก็ยังคุณชัชชาติ
1: ดีชัดเจน
2: ครับ
1: คุณชัชชาติเนี่ยเมื่อก่อนยังติดภาพลักษณ์ของพรรคเพื่อไทยเพราะเคยสังกัดพรรคเพื่อไทยแต่ปัจจุบันสามารถสลัดออกมาได้แล้วนะฮะใช้เวลานานเหมือนกันนะฮะ
2: ครับก็ตั้งแต่ช่วงการลงพื้นที่กรุงเทพครั้งที่ผ่านมาก็จะหายไปเลยนะในเรื่องของการที่เคยเป็นแคนดิเดตมาก่อน
1: ตอนแรกๆคนไม่เชื่อ
2: ครับ
1: ตอนแรกๆคนไม่เชื่อไงว่าคุณชัชชาติจะสามารถพ้นจากเงาเสื้อแดงได้จริงหรือ
2: ครับ
1: แต่สรุปแล้วเนี่ยบทพิสูจน์เนี่ยก็พิสูจน์มาแล้ว
2: ครับ
1: นะฮะว่าโอเคเนี่ยคนก็ยังเชื่อว่าคุณชาชาติเนี่ยไม่ได้สังกัดพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง
2: ครับ
1: นะฮะผู้สมัครอิสระเนี่ยยังคงมาแรงนะครับอันนี้จากโพจากนิดาโพนะฮะก็เท่ากับว่าคุณชาชาติเนี่ยก็มีคะแนนเสียงนำ
2: ครับ
1: มีคะแนนเสียงนำอีกท่านหนึ่งคุณมาริกาบุญมีตระกูลตั้งมหาสุข
2: ครับ
1: อดีตเขาอยู่พรรคประชาธิปัตย
2: ์
1: นะฮะอดีตเคยอยู่กับตอนนั้นถ้าจำไม่ผิดเป็นเลขาคุณจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์สมัยเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย
2: ์ครับ
1: ในสมัยที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย
2: ์ครับ
1: ตอนนี้ก็ออกมาในฐานะเป็น
2: ผู้สมัครอิสระ
1: นะฮะ
2: ครับก็ต้องรอติดตามนะแล้วก็มีอีกหลายท่านเลยอย่างหม่อมหลวงกรกสิวัฒน์ที่เคยอยู่ที
1: ่
2: เคยเป็นแคนดิเดตพรรคพลังประชารัฐนะครับล่าสุดก็มาเป็นผู้สมัครอิสระเหมือนกัน
1: อิสระใช่ไหม
2: ครับ
1: อิสระคือคนกรุงเทพเนี่ยคือทิศทางของเขาเนี่ยเขาก็ต้องมองว่าอิสระจริงหรือเปล่า
2: ครับหรือว่าอิสระในนามการลงสมัคร
1: หรือเปล่ามีใครหนุนอะไรอีกไหมคือนโยบายของแต่ละท่านเนี่ยเมื่อวานนี้ที่ได้จับตามองเนี่ยก็ไม่พ้น3เรื่อง
2: ครับ
1: เก็บขยะน้ำท่วมจราจรแล้วก็ปัญหาเรื่องของความปลอดภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครแต่หลักๆเนี่ยหน้าฝนอย่างเงี้ยคนก็จะมองเรื่องของน้ำท่วม
2: ครับ
1: ว่าจะมีระบบบริหารจัดการน้ำอย่างไรนะฮะอันนี้เดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงกันส่วนคึกคักอีกเรื่องนึงนะฮะไทยช่วยไทย plus นะฮะ
2: เมื่อวานนี้ก็เริ่มใช้กันไปแล้ว
1: เริ่มใช้
2: คุณชมพูใช้ยังครับ
1: ยังไม่ได้ใช้เลยครับเมื่อวานแต่ว่าเพิ่งได้ใช้วันนี
2: ้
1: พอดีเมื่อวานเนี่ยฝนตก
2: ครับ
1: ฝนตกแล้วเป็นวันหยุดก็เลยนอนนิ่งๆนะฮะติดเตียงอยู่ที่บ้านนะฮะก็สบายๆนอนนิ่งๆติดเตียงอยู่ที่บ้านก็รอใช้วันนี
2: ้ครับ
1: ก็เขาให้ใช้เดือนละ 1,000 บาทใช่ไหม
2: ใช่
1: 1,000 บาทวันละไม่เกิน200นะครับแต่รอบนี้คำนวณกันยากหน่อยปกติก็คือ50 50
2: ครับก็จะครึ่งๆก็จะคำนวณง่ายหน่อย
1: อันนี้เป็น
2: 60 40รัฐออกให้60นะครับส่วนประชาชนก็จ่าย 40% ก็จะมีการคำนวณที่ค่อนข้างจะเป็นเลขทศนิยมบ้างหรือว่าอาจจะมีแบบเรียกว่าไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย
1: ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเอาง่ายๆสมมติเดือนนึงอ่ะโอนเข้าไปเลยใน G Wallet 600
2: ครับ
1: จบ
2: เลยนะก็ยังเหลือแล้วก็ไปใช้เดือนหน้าได
1: ้ผมอ่ะไม่ถนัดตัวเลข
2: ผม
1: จะใช้วิธีนี้
2: ผมเติมไปแล้ว 1,000 บาทยังไงก็แล้วแต่ก็ช่างเถอะเพราะว่าผมขี้เกียจเติมหลายรอบ
1: ขี้เกียจเติมหลายรอบใช่ไหมแบบเวลาไปซื้อแล้วอ้าวไม่พอ
2: ครับ
1: มันหงุดหงิดเหมือนกันนะ
2: ใช่มันจะต้องมารอเติมเงินอะไรอย่างเงี้ยยิ่งเดี๋ยวนี้คือต้องบอกว่าการใช้ G Wallet หรือว่าใช้ดิจิทัลเรียกว่าเป็นการจ่ายเงินผ่านระบบดิจิทัลเนี่ยเป็นเรื่องที่สะดวกแล้วก็ส่วนใหญ่ผมก็ไม่ค่อยได้ใช้เงินสดแล้ว
1: ครับ
2: ถ้าสมมติว่ามา
1: เ
2: งินหมดเวลาสแกน
1: นะ
2: เงินดิจิทัล
1: เอาเงินดิจิทัล
2: ครับเข้าเวลาไปสแกนอย่างเงี้ยมันก็จะง่ายนะครับซึ่งตรงนี้พอเติมเข้าไปแล้วก็ไม่ต้องกังวลว่าจะเหลือหรือไม่เหลือหรือว่ายังไงนะคร
1: ับ นี่ก็น่าสนใจแล้วก็เห็นได้ยินว่ารัฐบาลเดี๋ยวจะดูแลคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนหรือว่าคนที่เข้าไม่ถึงระบบตรงนี้ด้วย
2: ใช่
1: ได้ยินมาเมื่อวานนะ
2: ครับเมื่อวานนี้ก็มีการพูดถึงอยู่นะครับ
1: พูดถึง
2: เพราะว่าหลังจากที่คุณเอกนิติเนี่ยไปลงพื้นที่นะครับก็เรียกว่าพอได้รับเสียงตอบรับกลับมาเนี่ยก็อย่างที่บอกนะครับคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนและอยากจะร่วมโครงการนี
1: ้
2: ก็มีการสะท้อนออกมา
1: ใช่
2: นะครับก็ต้องรอติดตามว่าในเรื่องของการเดินหน้าเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปแต่เห็นข่าวแง่ๆมาว่าวันที่1กรกฎาคมนะ
1: 1กรกฎาคมคือประชุมครม.
2: คือจะมีการเอาเข้าที่ประชุมครม.ก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะอาจมีการบังคับใช้เนี่ยคาดว่าจะเป็นวันที่1กรกฎาคม
1: ก็ดีฮะคือสิทธิ์มันเหลือนี่
2: ใช่
1: สิทธิ์มันเหลือกี่5ล้านมั้ย
2: ประมาณนั้นครับ
1: ประมาณน
2: ั้
1: นสี่ห้าล้านเออตอนแรกผมไม่นึกว่าจะเหลือนะ
2: ครับ
1: เออปรากฏเหลือแสดงว่าเหลือเนี่ยคือก็มีได้สองอย่าง
2: ครับ
1: หนึ่งคำนวณผิดซึ่งไม่ใช
2: ่ครับ
1: มีอีกหลายท่านอ่ะที่เขาเอออยากได
2: ้ครับ
1: แต่ก็ไม่ได
2: ้
1: ขี้เกียจจะไปต่อแถวคิวยาวที่ธนาคารกรุงไทยอันนี้ผมเห็นกับตาเลยนะฮะ
2: ครับ
1: เออคือคนบางคนตัดรำคาญยืนยันตัวตนในโทรศัพท์มือถือไม่ผ่าน
2: ไม่เอาก็ได้
1: ไม่เอาก็แล้วกันอายุก็เยอะแล้วจะไปต่อคิวที่ธนาคารกรุงไทยคิวล้นเป็น100-200คนก็ไม่ไหวอ่ะ
2: ครับ
1: เออก็จะมีคนกลุ่มนี้อยู่ถ้าคนกลุ่มนี้เนี่ยเขาได้ไปด้วยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี
2: ครับ
1: ก็จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำแต่สิ่งที่จะต้องจับตามองฮะคุณณัฐพงษ์ฮะ
2: ครับ
1: คือการทำโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยถ้าจะดูแล้วเนี่ยมันก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในระบบฐานราก
2: ครับ
1: ได้จริงเพราะมีการนำเงินเนี่ยในจำนวนกี่ล้านค่อยกี่ล้าน
2: โอ้โหหลายล้านนะ
1: หลายล้าน
2: สองแสนล้านเนี่ยจากการที่ใช้พรกเงินกู้แต่ว่าในถึงงบอื่นๆเนี่ยยังไม่ได้มีการระบุชัดเจนนะครับแต่ว่ามีงบพอที่จะใช้ตรงนี้แน่นอน
1: ครับ
2: ครับ
1: คือใช้เงินก้อนใหญ่ขนาดนี้เนี่ยเทลงไปในระบบเนี่ยแน่นอนอ่ะมันกระตุ้นเศรษฐกิจได้แน่นอนคนออกมาจับจ่ายใช้สอยแน่นอนเพราะว่าคนที่ไม่จับจ่ายใช้สอยเนี่ยคือกลัวว่าค่าครองชีพสูงน้ำมันขึ้นราคาแล้วเงินเดือนอยู่เท่านี้เนี่ยก็กลัวไม่กล้าใช้เงินแต่พอมีคนละครึ่งขออภัยไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยก็จะทำให้มีเงินในกระเป๋าเขามากขึ้นและเขารู้สึกว่าอ๋อฉันก็อยากจะจ่ายอะไรได้มากขึ้นเป็นแรงจูงใจให้คนเนี่ยสามารถออกมาจับจ่ายใช้สอยเป็นแรงจูงใจแหละในการที่จะช่วยกันจับจ่ายใช้สอยหากไม่มีโครงการนี้เข้ามาอุดหนุนเนี่ยก็น่าจะแย่ดังนั้นเราต้องติดตามดูว่าเศรษฐกิจเนี่ยจะขยายตัวอยู่ที่เท่าไหร่ขยายแน่นอนผมรับประกันยังไงก็ขยายแต่ขยายมากขยายน้อยและยั่งยืนแค่ไหนเนี่ยมันก็อีกเรื่องนึงซึ่งถามว่ายั่งยืนไหม4เดือนเท่านั้นนะ
2: ครับ
1: ไม่มีทางที่จะไปไกลได้มากกว่านั้น
2: เพราะว่างบประมาณก็จะมีแค่นี้
1: คือ
2: โครงการก็จบแค่นี
1: ้เงินหมดซึ่งอันนี้คือแผนระยะต้นแผนระยะสั้นส่วนแผนระยะยาวเนี่ยหลังจาก4เดือนเนี่ยรัฐบาลจะมีแนวทางในการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างไรเนี่ยก็คือระหว่างนี้ยังมีเวลา4เดือนที่จะต้องต่อยอดตรงนี้ต่อไปนะครับต้องติดตามดูคำถามคือขวากหนามทางการเมืองอย่าลืมนะฮะเรื่องของพ.ร.ก.กู้เงิน
2: ครับ
1: มีผลแล้วนะครับแต่ก็ไม่ตัดสิทธิ์ในการที่จะให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วยหรือฝ่ายค้านเนี่ยยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญในกรณีที่ไม่เห็นด้วยว่าพ.ร.ก.เนี่ยไม่ฉุกเฉินจริงก็ยื่นไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวก็ต้องรอศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยตัดสินนะครับคำถามกระบวนการไปถึงขั้นไหนแล้วนะครับก็26พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยทางครม.ได้รวบรวมรายละเอียดยื่นคำชี้แจงตอบกลับไปยังศาลรัฐธรรมนูญแล้วก
2: ็
1: คือมีฝ่ายนึงเนี่ยยื่นไปยังศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าพ.ร.ก.เนี่ยไม่ด่วนนะ
2: ครับ
1: ทางฝ่ายฝั่งรัฐบาลก็ต้องชี้แจงไปว่านี่ด่วนมีความจำเป็นยื่นไปตั้งแต่26พฤษภาคมนะครับถ้าศาลรัฐธรรมนูญได้รับเอกสารและพยานหลักฐานครบถ้วนก็จะเข้าสู่กระบวนพิจารณาซึ่งสัปดาห์นี้ก็จะมีการประชุมของศาลรัฐธรรมนูญก็จะต้องติดตามดูว่าเรื่องนี้จะเข้าสู่วาระหรือไม่ถ้าเข้าสู่วาระก็มีแนวโน้มว่าจะมีแนวทางในการวินิจฉัยและอาจจะมีการกำหนดวันนัดแถลงด้วยวาจาหรือปรึกษาลงมติหรืออ่านคำวินิจฉัยก็ได
2: ้
1: นะครับน่าจะ 1-2 สัปดาห์นี้น่าจะได้รู้ว่าเอ๊ะพ.ร.ก.กู้เงินเนี่ยศาลจะมีแนวทางและตัดสินเมื่อไ
2: ร
1: นะครับอันนี้เป็นย่อๆนะฮะเอามาดูสภาพฟ้าสภาพฝนเตือนคนกรุงเทพกันสักหน่อยนะครับ1-7 มิถุนายนนี้ฮะประเทศไทยจะมีฝนตกอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางฮะทำให้กรุงเทพมหานครฮะ เกิดฝน 60-70% ของพื้นที่ฮะขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงหลีกเลี่ยงอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งก่อสร้างป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมทั้งอันตรายจากฟ้าผ่าด้วยนะครับ
2: ครับอันนี้กรุงเทพมหานครออกมาแจ้งเตือนโดยเฉพาะเลยนะครับในพื้นที่กรุงเทพเพราะฉะนั้นนะครับตอนนี้แม้ว่าจะมีแดดอยู่บ้างนะครับแต่เขาระบุไว้ตั้งแต่เมื่อวานนี้จนถึงวันที่7มิถุนายนนะคร
1: ับ
2: สำหรับกรุงเทพมหานครก็ต้องเฝ้าระวังอย่างวันนี้นะครับจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็แจ้งเตือนนะครับที่กรุงเทพมหานครมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักเป็นบางแห่งอยู่ที่ 60% ของพื้นที่นะครับส่วนภาคเหนือก็ 40% ของพื้นที่ภาคอีสาน 40% นะครับภาคกลาง 60% ภาคตะวันออก 60% ภาคใต้ฝั่งอันดามัน 80% นะครับแล้วก็ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 60% นั่นเองครับก็เป็นเรียกว่าสภาพอากาศในวันนี
1: ้
2: ต้องอัปเดตกันนะครับวันนี้คืออย่างที่บอกตอนนี้แม้ว่าฝนจะไม่ตกในกรุงเทพแต่ว่าในช่วงเย็นๆเนี่ยชอบมานะ
1: ชอบมาเขาเรียกว่าฝนราชการ
2: ครับ
1: แล้วราชการพรุ่งนี้มันหยุดด้วยนี่
2: พรุ่งนี้มันหยุดด้วย
1: ชอบ
2: ยิ่งตกกันใหญ่เลยนะ
1: 4โมงเดี๋ยวชอบตกนะฮะ
2: ครับ
1: มักจะมาช่วงบ่ายช่วงค่ำนะฮะอันนี้ก็เข้าสู่หน้าฝนแล้วแต่ฝนปีนี้น้อยกว่าปีที่แล้วนะ
2: ครับ
1: ความหนักผมคิดไปเองป่ะ
2: เอลนิโญ
1: หร
2: อน่าจะเป็นในเรื่องของเอลนิโญที่มีส่วนนะครับก็อย่างที่บอกเดี๋ยวรอติดตามแล้วก็เรียกว่าเฝ้าระวังกันไว้นะครับส่วนไปพูดถึงในเรื่องของการลงพื้นที่หาเสียงกันบ้างนะครับสำหรับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ตอนนี้ก็มีการรับสมัครกันเรียบร้อยนะ
1: ครับ
2: ในส่วนของช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับต้นสัปดาห์วันเมื่อวานนี้ก็เป็นเริ่มหาเสียงกันแล้วนะครับสำหรับในส่วนของคุณชัชชาติสิทธิพันธ์นะครับเป็นผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหมายเลข9นะครับก็เมื่อวานนี้ก็ไปหาเสียงนะครับที่ในส่วนของพื้นที่ของเขตลาดกระบังนั่นเองไปกับในส่วนของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ทวิดากมลเวชนะครับและก็รองศาสตราจารย์วิษณุทรัพย์สมพลคุณสานนท์หวังสร้างบุญนะครับแล้วก็ในส่วนของคุณพรพงษ์วิกฤตเศรษฐ์ด้วยรวมถึงทีมงานกรุงเทพทำงาน
1: ครับ
2: ครั้งนี้มาในคอนเซ็ปต์กรุงเทพทำงานอย่างครั้งก่อนเนี่ยคือทำงาน
1: ครับ
2: ครั้งนี้ปรับเปลี่ยนนิดหน่อย
1: มาเป็นทีมไม่ได้ทำคนเดียวคนอื่นทำด้วย
2: ครับเมื่อวานนี้ก็ไปลงพื้นที่ที่โรบินสันไลฟ์สไตล์นะครับที่สุวรรณภู
1: ม
2: ิก็ไปพบปะกับประชาชนแล้วก็หาเรียกว่าก่อนที่จะมีการเลือกตั้งนะครับหาเสียงก่อนที่จะมีการเลือกตั้ง28มิถุนายน2569นี้นะครับซึ่งบรรยากาศก็เป็นไปอย่างคึกคักครับมีทั้งประชาชนมาเฝ้ารอคุณชัชชาตินะครับแล้วก็เรียกว่าเข้ามาทักทายมีการขอถ่ายรูปกับคุณชัชชาติอย่างเป็นกันเองนะครับแล้วก็อย่างที่บอกในพื้นที่ลาดกระบังเนี่ยก็ถือว่าเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่แล้วก็มีประชากรอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากนะครับอีกทั้งเนี่ยก็ยังมีเป็นในส่วนของพื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญนะ
1: ครับ
2: ในส่วนของลาดกระบังเนี่ยเป็นนิคมด้วยนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ใกล้สุวรรณภูมิด้วยนะครับก็อย่างที่บอกตรงนี้เนี่ยก็มักจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของทางยกระดับเพราะว่ามีการเดินทางตรงนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะอย่างสายเอเชียบ้างนะครับทางด่วนสายเอเชียนะครับตรงนี้ก็อย่างที่บอกมีปัญหาเรื่องทางยกระดับขณะนี้เนี่ยทางยกระดับสำเร็จเสร็จไปแล้ว1ทางนะครับแล้วก็พร้อมทดลองวิ่งเป็นที่เรียบร้อยคุณชัชชาติก
1: ็
2: มีการกล่าวความคืบหน้าหลังจากที่เคยเป็นผู้ว่ามาก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ในส่วนของทางยกระดับนี้เนี่ยจะทำให้จราจรในพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นนะครับและก็ในวันที่3ที่จะถึงนี้ก็จะมีการทำการเปิดให้บริการขาเข้าอย่างเป็นทางการนะครับนอกจากนี้เองนะครับยังมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆทั้งการปรับปรุงถนนสายสำคัญไม่ว่าจะเป็นการตัดถนนเชื่อมต่อเส้นทางต่างๆรวมถึงการก่อสร้างโรงพยาบาลและก็โครงการศูนย์กีฬาขนาดใหญ่ในพื้นที่เคหะร่มเกล้าด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยคืออย่างที่บอกมีคนอาศัยอยู่เยอะแต่ว่าอย่างที่บอกคือในเรื่องของสถานพยาบาลที่เป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่เนี่ยยังไม่เห็น
1: พูดง่ายๆยังไม่เจริญนะ
2: ยังไม่เจริญตรงนั้นแต่ว่าคนอยู่เยอะ
1: ะ
2: นะครับตรงนี้ก็จะต้องมีการมาปรับปรุงตรงนี้นะครับแล้วก็ยังจะพูดถึงในเรื่องของปัญหาที่สำคัญไม่แพ้กันนั่นก็คือปัญหาน้ำท่วมนั่นเองก็ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของชาวกรุงเทพนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ของเขตลาดกระบังก็จะต้องพึ่งพาระบบการระบายน้ำจากคลองประเวศบุรีรมย์นะครับซึ่งทางกรมชลประทานเนี่ยก็ยังกังวลกับปัญหาที่เกิดขึ้นตรงนี้อยู่เนื่องจากว่าในส่วนของการระบายน้ำเนี่ยมีข้อจำกัดหลายอย่างนะครับอย่างเช่นคลองเนี่ยมีความคดเคี้ยวหรือว่าในเรื่องของการที่จะต้องใช้ระยะเวลาในการระบายน้ำเนี่ยที่ต้องเป็นจะต้องใช้เวลาที่ยาวนานขึ้นนะครับก็ตรงนี้ก็จะต้องมีการทำอุโมงค์นะเพื่อระบายน้ำแล้วก็เชื่อมโยงกับคลองประเวศบุรีรมย์และก็บึงหนองบอนนั่นเองนะครับซึ่งก็จะมีการผ่านน้ำไปที่แม่น้ำเจ้าพระยานะครับตรงนี้ท่านชัชชาติเนี่ยก็มีการลงพื้นที่ไปพร้อมกับทีมงานนะครับนอกจากนี้เองคุณชัชชาติเนี่ยก็ได้มีการยืนยันนะว่าถ้าหากได้ดำรงตำแหน่งเป็นสมัยที่2เนี่ยตนจะทำงานโดยการที่จะ เรียกว่าสร้างอุโมงค์ระบายน้ำนะครับแล้วก็พัฒนาปรับปรุงข้อบัญญัติต่างๆของกรุงเทพมหานครซ่อมแซมดูแลถนนนะครับแล้วก็สาธารณูปโภคต่างๆเพื่อที่จะให้สามารถใช้งานพื้นที่ได้เป็นอย่างดีนะครับเมื่อวานนี้คุณชาชาติก็ลงพื้นที่ไปที่ลาดกระบังแล้วก็อย่างที่บอกตอนนี้ก็มีการพูดถึงในเรื่องของการที่มุมมองต่างๆที่จะมาพัฒนากรุงเทพต่อไปด้วยนะครับ
1: นะฮะขอให้น้ำไม่ท่วมลาดกระบังก็แล้วกันฮะเพราะว่าวิกฤตน้ำท่วมลาดกระบังเกิดขึ้นเมื่อปี2565ช่วงเดือนกันยายนจำกันได้ไหมฮะท่วมกันไปหลายวัน 3-4 วันนะฮะ 3-4 วันนะฮะพูดได้ง่ายหนักกว่าน้ำท่วมปี54อีกเพราะลาดกระบังเนี่ยเป็นพื้นที่แอ่งกระทะทำให้การระบายน้ำออกคลองหลักอย่างเช่นคลองประเวศบุรีรมย์เป็นไปได้ช้าคือระบายได้แต่เป็นไปได้ช้าฝนตกหนักสะสมในกรุงเทพฝั่งตะวันออกนะฮะแล้วก็ยังจะมีน้ำเหนือไหลหลากหนุนมาด้วยในช่วงนั้นเนี่ยก็ทำให้พื้นที่ลาดกระบังเนี่ยต้องเรียกว่าจมบาดาล
2: ครับ
1: นะฮะในสมัยนั้นคำถามคือแล้วปีนี้จะเกิดอีกไหมนะฮะเว้นว่างมา 3-4 ปีแล้วนะครับก็น่าจะไม่มีปัญหาเพราะว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นก็ถือว่าเป็นบทเรียนในการที่จะบริหารจัดการน้ำนะฮะคนลาดกระบังก็บอกว่าโอ้เจ็บปวดสาหัสกันดีต
2: ั้
1: งแต่ปี2565ตอนนั้นเนี่ยก็มีคนเสนอเหมือนกันแนวคิดอะไรต่างๆที่จะมาแก้ไขปัญหาตรงนี้นั่นคือดร.เอสุชัชวีสุวรรณสวัสดิ
2: ์
1: หายไปไหนแล้วเนาะคือตอนแรกผมนึกว่าเขาจะมาสมัครผู้ว่ากรุงเทพนะ
2: ตอนแรกก็เห็นว่าครั้งที่แล้วเนี่ยมีการสร้างพรรคใหม่มาด้วย
1: ใช่พรรคอะไรนะ
2: พรรคไทยก้าวใหม่ไหมอ
1: ะไรเนี่ยแหละ
2: นั่นแหละครับหัวหน้าพรรคไทยก้าวใหม่
1: พรรคไทยก้าวใหม
2: ่
1: ใช่ใช่ใช่เมื่อก่อนเขาอยู่พรรคประชาธิปัตย์แล้วก็ไปตั้งพรรคใหม่เป็นหัวหน้าพรรคไทยก้าวใหม่ใช่แล้ว
2: ครับนะก็หลังจาก
1: แล้วหายไปเลย
2: ก็ครั้งนี้ก็ไม่ได้มานะ
1: หายไปเลย
2: ครับ
1: ผมว่าเสียดายเพราะเวลาเกิดน้ำท่วมเกิดอะไรต่างๆเนี่ย
2: ครับ
1: ดร.เอจะออกมาชี้แจงออกมาแสดงความเห็
2: น
1: ว่ามันต้องอย่างนั้นอย่างนี้แต่แหมเสียดายไม่สมัครผู้ว่ากรุงเทพ
2: ช่วงที่แล้วเนี่ยตอนที่มีการเลือกตั้งครั้งใหญ่เนี่ยก็เรียกว่าเป็นการสนับสนุนในเรื่องของการที่อะไรกรุงเทพไม่จมนะไม่จมก็คือเรื่องน้ำท่วมนี่แหละนะครับแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยคืออย่างที่บอกคือหายไปเลยนะ
1: เสียดายผมก็เสียดายนะในแหม
2: นโยบายมองเห็นเล็งเห็นถึงคนกรุงเทพเป็นหลักเลยนะครับเนี่ย
1: นะก็ว่ากันส่วนประชาธิปัตย์ฮะตัวแทนประชาธิปัตย์คือคุณอนุชาบุรพชัยศรีฮะผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพในฐานะพรรคประชาธิปัตย์นะฮะเบอร์5
2: ครับ
1: คุณชาชาติเบอร์9
2: ครับ
1: นี่ต้องพูดได้ครบ มาคนเดียวไม่ได้ต้องมากับนี่เลยคนนี้ฮะหนึ่งเดียวคนนี้ฮะ
2: ครับ
1: คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และคณะผู้บริหารลงพื้นที่พบพี่น้องประชาชนบริเวณตลาดเอี่ยมสมบัติอยู่เขตประเวศ
2: ครับ
1: ไปทำไมฮะไปฟังข้อคิดเห็นแล้วก็ปัญหาของพี่น้องประชาชนฟังเสร็จปุ๊บปั๊บสรุปก็คือผู้ค้าส่วนใหญ่ต้องการให้กรุงเทพพัฒนาตลาดให้สะอาดนะครับไม่ใช่ว่ามีหนูชุกชุมอย่างเงี้ยนะฮะถูกสุขลักษณะแก้ปัญหาน้ำขังดูแลความปลอดภัยจัดการปัญหาคนจรจัดซึ่งจะส่งผลกระทบกับผู้ค้าผู้ให้บริการต้องดำเนินการควบคู่กับการดูแลสวัสดิการและคุณภาพชีวิตส่วนการแก้ไขปัญหาขยะก็จะลดการนำขยะไปฝังกลบปรับปรุงโรงงานกำจัดขยะให้เป็นระบบปิดนี่ดี
2: ครับ
1: ลดผลกระทบด้านกลิ่นแล้วก็น้ำเสียอันนี้ดีฮะ
2: ครับ
1: บ้านไหนอยู่ใกล้ๆบ่อขยะนี่ทุกข์ทรมานเหลือเกินฮะ
2: ผมเนี่ย
1: นอนก็ไม่หลับ
2: เคยผ่านเส้นนึงอยู่ฝั่งพุทธมณฑลสาย3
1: ครับ
2: กลิ่นนี่โอ้โหคลุ้งเลยนะ
1: แล้วคนแถว
2: เส้นถนนเลยนะ
1: คนแถวนั้นไม่รู้อยู่กันได้ยังไง
2: ครับ
1: ก็จะต้องมีการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บและส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชน
2: ครับ
1: ปัญหาน้ำท่วมเน้นโครงสร้างพื้นฐานระบายน้ำขนาดใหญ่เพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพเน้นย้ำการดำเนินงานโครงการต้องโปร่งใสตรวจสอบได้นะครับเชื่อมั่นว่าแม้ผลสำรวจความคิดเห็นจะเปลี่ยนแปลงมันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาครับแต่พรรคประชาธิปัตย์จะเดินหน้าลงพื้นที่อย่างเต็มที่เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและนำเสนอนโยบายให้กับประชาชนก่อนวันเลือกตั้งฮะอันนี้คือคุณอนุชาบุรพชัยศรีก็แนวทางนโยบายในการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนแก้ไขปัญหาขยะนะครับใช้ระบบปิดลดการฝังกลบแล้วก็ปัญหาน้ำท่วมจัดการคนจรจัดนะครับก็มั่นใจว่าคะแนนนิยมจะเปลี่ยนได้จนถึงวันเลือกตั้งนี่ฝากฝั่งประชาธิปัตย์อีกท่านหนึ่งดร.มัลลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขฮะผู้ว่าผู้รับผู้สมัครผู้ว่ากทม.นะครับหมายเลข14อันนี้ในนามอิสระฮะ
2: ครับตรงนี้ก็มีการมาสักการะศาลหลักเมืองนะครับเมื่อวานนี้นะคุณมัลลิกาก็ไปสักการะนะครับแล้วก็เรียกว่าเป็นการเอาฤกษ์เอาชัยนะครับถือหลักของความมั่นคงนั่นเองสิ่งที่น่าสนใจนะครับที่คุณมัลลิกาพูดถึงเมื่อวานนี้นอกจากในเรื่องของการแก้ปัญหาน้ำท่วมแล้วนะครับสิ่งนึงที่น่าสนใจคือในเรื่องของฟู้ดสตรีทพาราไดซ์นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งที่คนกรุงเทพเนี่ยก็พึ่งพานะปากท้องของชาวกรุง งเทพก็มีการใช้เรียกว่า delivery กันเยอะนะครับรวมถึงอาหารที่เป็นสตรีทฟู้ดเนี่ยก็ถือว่าเป็นปัจจัยนึงที่คนกรุงเทพเนี่ยต้องให้ความสำคัญ
1: เขาเรียกว่าร้านโต้รุ่ง
2: ครับ
1: มีที่รู้สึกจะมีที่เดียวในประเทศไทยนะไม่เชิงมีที่เดียวในประเทศไทยคือถ้าไปต่างประเทศเนี่ยเขาจะมีเวลาเปิดปิดไปสเปนไปที่ไหนนะทุ่มสองทุ่มเนี่ยคุณไม่เห็นแล้วนะ
2: ครับ
1: แต่ถ้าเกิดคุณไปกรุงเทพปริมณฑลอะไรคุณยังจะเห็นเย็นตาโฟมีราดหน้ามีอะไรเนี่ยขายตลอด5ทุ่มเที่ยงคืนขายอยู่ได้ฮะ
2: ครับ
1: ข้าวมันไก่ประตูน้ำขายจะโต้รุ่งกันนะฮ
2: ะ
1: มีที่เดียวเนี่ยมีคือเป็นจุดเด่นของประเทศไทยว่าอย่างนั้นเถอะ
2: นักท่องเที่ยวมาก็เรียกว่าจะได้อิ่มหนำทั่วทั้งคืนเลยนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับผู้สื่อข่าวก็ไปถามถึงเรื่องเกี่ยวกับผู้ค้าขายที่ถูกจัดระเบียบตลอดระยะที่ผ่านมานะครับจะมีการแก้ปัญหายังไงนะ
1: ครับ
2: ซึ่งดร.มาริกาเนี่ยก็กล่าวว่านโยบายเรามีนะครับนั่นก็คือนโยบายสตรีทฟู้ดพาราไดซ์แล้วก็เป็นหนึ่งในจำนวน14นโยบายยุทธศาสตร์ของทางคุณมาริกาอยู่แล้วนะครับแล้วก็อันเนื่องมาจากการที่ได้รับฟังเสียงประชาชนรวมถึงผู้ค้าขายนะครับก็มีการนำมาประกอบกับในส่วนที่มีการเกิดวิกฤตที่ผ่านมานะครับตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่ากรุงเทพก็จะต้องมีการวางแผนรองรับนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในเรื่องของตำแหน่งและก็เราก็จะผลักดันในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจในฝั่งนี้ด้วยโดยนโยบายนี้นะครับจะมีการเปิดการค้า7วัน24ชั่วโมง 24/7 เลยนะครับโดยให้แต่ละร้านเนี่ยสามารถหมุนเวียนเปลี่ยนมาค้าขายกันได้หรือว่าจะเป็นเจ้าเดิมยืนหยัดก็ได้นะครับแม้ว่าตลาดนัดจตุจักรเองหรือว่าตลาดนัดแต่ละมุมเมืองเนี่ยก็จะสามารถเป็นพื้นที่ค้าขายได้ตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจทำให้กรุงเทพเนี่ยเป็นเจ้าภาพเรื่องนี้และก็คิดว่าตัวเองเนี่ยจะสามารถทำได้อย่างแน่นอนนะครับนอกจาก

0: เพื่อเป็นจุดพักน้ำใต้ดินเก็บกักน้ำไว้เหมือนแก้มลิงได้นะครับเรื่องนี้จะนำมาเสริมและเพิ่มเติมหลังจากมีปรากฏการณ์น้ำขังอย่างชัดเจนเนื่องจากที่ไม่มีการระบายน้ำหรือระบายน้ำช้าคือรณรงค์ให้คนกรุงเทพขุดดินที่บ้านตัวเองลึกไป2เมตรเพื่อไปจุดพักน้ำ
1: ครับ
0: นะฮะอันนี้ก็ฟังดูแปลกๆเหมือนกัน
1: แปลกๆนะ
0: เออฟังดูแปลกๆ
1: ถ้าสมมติว่าจะต้องขุดผมก
0: ็
1: วันๆนะ
0: คือความจริงอ่ะเป็นไปได้ยากติดปัญหาในทางพื้นที่แล้วก็ฐานรากของประชาชนคนกรุงเทพจะมีสวนมีดินมีสักเท่าไหร
1: ่ครับ
0: แต่ก็
1: เป็น
0: แนวคิดที่ออกมาอีกแบบนึง
1: ครับ
0: อีกอันนึงคือใช้ AI Radar X-band อันนี้คุณมาริกานะฮะ
1: ครับ
0: เชื่อมต่อทุกระบบเปิดปิดประตูระบายน้ำอัตโนมัตินะฮะบูรณาการร่วมกันกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบรองรับก่อนฤดูกาล
1: ครับ
0: นะฮะอันนี้ก็เป็นใช้ AI ในการบริหารจัดการน้ำนั่นเองนะฮะคือถ้าดูแล้วเนี่ยผู้สมัครหลายท่านเนี่ยสัปดาห์นี้พยายามหาแนวทางและนโยบายที่แตกต่างจากเดิม
1: ครับ
0: เพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยนโยบายเดิมๆกันหมดคนที่จะได้ก็จะเป็นคุณชัดชาติ
1: ถูก
0: ไหมฮะ
1: ครับ
0: ถ้าคุณเอาเรื่องน้ำท่วมเอาเรื่องขยะเอาเรื่องอะไรกัน
1: ฝุ่น PM ครับ
0: มันก็เดิมๆอ่ะเอา AI มาจัดการเนี่ย
1: ครับ
0: ทุกคนนำเสนอแบบนี้กันหมด
1: คือมันไม่ว้าว
0: มันไม่มีความแตกต่างที่จะทำให้ผมรู้สึกว่ามันไม่มีแรงจูงใจอ่ะ
1: ครับ
0: ไม่มีเสน่ห์ในการที่จะเลือกคนใดคนหนึ่งเป็นพิเศษนึกออกไหม
1: ครับ
0: นอกจากคนเดิ
1: ม
0: นั่นแหละคือผู้สมัครคนอื่นๆเนี่ยต้องพยายามสร้างจุดต่างแสวงจุดร่วมและสร้างจุดต่าง
1: ครับ
0: ที่มีความแปลกใหม่แล้วก็ตอบโจทย์ตอบใจคนกรุงเทพติดตามดูฮะกว่าจะไปถึงวันที่28มิถุนายนนี้วันเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพฮะพักสักครู่ฮะ
1: ครับ
2: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีที่ทรงตั้งมั่นสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกิจกรรมของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงบำบัดทุกบำรุงสุขทำให้เหล่าประสบกรณิกรชาวไทยอยู่เย็นเป็นสุขเสมอมาเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบวันที่3มิถุนายน2569จึงเป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าจะร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมฉลองในวาระมหามงคลนี
3: ้พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
4: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
5: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
4: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
5: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
6: พระสถิตที่สมเด็จพระอัครมเหสีสมเด็จพระบรมราชินีศรีสยามทุกย่างก้าวเสด็จพระราชดำเนินตามคือความงามของแผ่นดินปลื้มปรีดาพระราชกรณียกิจสำเร็จพร้อมทรงนำน้อมพระราชปณิธานทุกสาขาเพื่อความสุขประสบกรณิกรในอาณาทรงเป็นรัตนาแห่งราชจักรีวงศ์บรรจบครบ4รอบพระชนสาพระหวังใดมีมาสมพระราชประสงค์พระเกียรติเกลือกไกลได้ทำรงเอกอนงวจิรเกล้าเจ้าธานีน้อมเกล้าน้อมประนมน้อมนกหัดแน่วมนัสนึกพระคุณ อุ่นเกส

0: ศิรกรานก้มกราบราชสดุดีพระบารมีเจิดจรัสนิรันดร์เทอญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
2: ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์นะครับประเมินเศรษฐกิจไทยครึ่งปีหลังกันครับพยากรณ์ภาวะเศรษฐกิจไทยว่าตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับความท้าทายทางเศรษฐกิจถ้ามองแล้วปัจจัยภายนอกประเทศเนี่ยแน่นอนฮะสถานการณ์ตะวันออกกลางนะครับที่ยังมีความไม่แน่นอนสูงนะครับไม่แน่นอนสูงเหตุเกิดมาตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์แล้วนะครับนี่ก็ปาเข้าไป 3-4 เดือนแล้วนะครับ
3: ครับ
2: ราคาน้ำมันเนี่ยตอนนี้คนไทยรู้สึกว่าชินกับมันแล้วนะฮะ
3: ครับ
2: เริ่มชินกันแล้วนะครับตอนแรกขึ้นมาที่5บาท6บาทอ่ะค่อนข้างที่จะตื่นตระหนกตกอกตกใจ
3: ถูก
2: ตอนนี้รู้สึกว่าเริ่มชินแล้ว
3: รู้สึกอยู่กับมันได้เพราะยังไงต้องใช้อยู่ดี
2: นะฮะรู้สึกเริ่มชินกับมันแล้วแต่คำถามอยู่ที่ว่าความท้าทายทางเศรษฐกิจณวันนี้เนี่ยมันมีเรื่องเดียวหรือเปล่าอย่าลืมนะฮะเรื่องของภาษีสหรัฐอีกนะครับแล้วก็ตอนนี้เหมือนมีตัวช่วยก็คือไทยช่วยไทย plus ที่เข้ามาเพื่อที่จะดูแลพี่น้องประชาชนนะครับดูแลคนที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจนะฮะมาตรการออกแบบเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายพยุงผู้ประกอบการรายย่อยแต่ในทางปฏิบัติและประโยชน์ของมาตรการนี้จะดีมากน้อยแค่ไหนธุรกิจควรมีการปรับตัวรับมืออย่างไรนะฮะพูดคุยในประเด็นนี้กับดร.ธนิตโสรัตน์รองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทยครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับคุณทรงพลและก็คุณณัฐพงศ์ครับ
3: ครับท่านครับอยากให้ท่านช่วยพยากรณ์สภาวะเศรษฐกิจไทยครึ่งปีหลังหน่อยครับว่าในมุมมองของท่านเนี่ยเศรษฐกิจไทยครึ่งปีหลังจะเป็นยังไงบ้างครับ
4: ก็ถ้าจะพยากรณ์เศรษฐกิจครึ่งปีหลังเนี่ยมันก็ต้องเห็นฉากทัศน์ของครึ่งปีแรกใช่ไหมนี่ก็เข้าเดือนมิถุนายนละนะก็จะหมดครึ่งปีแรกก็ไม่อีกสัก19วัน
2: ครับ
4: นะครับคือภาพของเศรษฐกิจครึ่งปีแรกหรือ5เดือนแรกเนี่ยนะครับปัญหาใหญ่ของเราก็คือเราเจอเรื่องภาวะสินค้าข้าวของแพงนะราคาแพงนะมาจากน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นในรอบหลายปีนะปัญหาก็คือไอ้ขัดแย้งในภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางที่เราทราบกันอยู่นะ
2: สหร
4: ัฐอเมริกาอิสราเอลอะไรพวกนี้เนี่ยไปจนถึงการปิดช่องแคบเฮอร์มุสเนี่ยมันก็ตั้งแต่เดือนมีนาคมกุมภาไอ้โทษทีมีนาเมษาพฤษภาเอาหนักๆ ก็มีนาเมษาเนี่ยพฤษภาก็เบาละใช่ไหมตอนนั้นเนี่ยเป็นซินE20เนี่ยแคสโซฮอเนี่ยขึ้นไป 38%
2: ฮะ
4: แล้วก็ไอ้ดีเซลเนี่ยตอนเขาพีคจุดๆเนี่ยขึ้นไปเกือบขึ้นไปไม่เกือบหรอก 72% เลย
2: ฮะ
4: นะผมลองจับตัวไอ้ตัวเลขนำเข้าน้ำมันในช่วง4เดือนเนี่ยมกราคมกุมภามีนาเมษาเนี่ยตัวเลขนำเข้าน้ำมันเนี่ยสูงขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วเนี่ย 30% นะมีภาพใหญ่เลยนะอันเนี้ยไอ้ภาระพวกนี้เนี่ยมันก็ถูกดันไปอยู่ในราคาสินค้าตั้งแต่วัตถุดิบนะอุปโภคบริโภ
2: ค
4: อะไรพวกนี้เนี่ยนะครับคราวนี้มันก็ต้องมาดูว่าไอ้เครื่องจักรที่มันพยุงเราอยู่เนี่ยในครึ่งปีแรก5เดือนแรกจนถึงเดือนมิถุนาเนี่ยมันคือเอ็กซ์พอร์ตเนี่ยโตระเบิดเลยนะ
2: ครับ
4: 18.5%ส่งออกนะฮะในช่วง4เดือนเนี่ยมันก็เลยอุ้มคนไว้เพราะว่าส่งออกโตมันก็ไปทำให้อุตสาหกรรมนำเข้าเพื่อส่งออกเนี่ยขยายตัวตามไปด้วยนะแล้วก็ท่องเที่ยวในช่วงไตรมาสแรกก็ช่วยไว้เยอะนะครับคราวนี้ถ้าเราคำถามของนะ คำถามว่าไอ้ครึ่งปีหลังเนี่ยมันจะเป็นยังไงก็บอกว่าเรากำลังเจอเรื่องเศรษฐกิจที่มันเสี่ยงอ่ะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าไอ้ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกเนี่ยมันคาดเดาไม่ได้นะมันก็เลยกลายเป็นความท้าทายอันดับแรกก็คือไอ้เรื่องของ Middle East เนี่ยมันจบไหมตะวันออกกลางเนี่ยมันจบไหม
3: ครับ
4: ใช่ไหมเออถ้าดูแล้วมันก็ไม่ง่ายนะดูมันจะจบก็ไม่จบนะนี่ก็อิสราเอลไปบอมอะไรอ่ะฮิซบอลเลาะ
3: ฮะ
4: นะจนในเลบานอนอพยพจากเบรุตเห็นข่าวใช่ไหมแล้วก็อเมริกาก็มันไม่จบอ่ะตอนนี้น้ำมันเนี่ยนะฮะเมื่อ 3-4 วันก่อนเนี่ยน้ำมันโลกไอ้เวสเท็กซัสอินเตอร์มีเดียเนี่ยนะฮะลงมา87เหรียญแล้วก็ดีใจนะเออน้ำมันมันลงมาแล้วเนี่ยเออวันนี้กระโดดขึ้นไป92เหรียญละ
3: ครับ
4: เห็นมั้ยมันไม่แน่นอนราคาน้ำมันนะตอนนี้มันก็ต้องมาดูอีกปัจจัยนึงก็คือเรื่องส่งออกเนี่ยว่ามันเข้ายังโตได้มั้ย
3: ครับ
4: นะแต่ที่ผ่านมาเนี่ยก็บอกไว้เลยว่าโตตลาดส่งออกที่โตสุดก็คือสหรัฐนะไม่น่าเชื่อนะฮะ
3: ครับ
4: โต 42% นะ
3: ครับ
4: ในช่วง4เดือนเนี่ยนะจีนก็โต 13% ญี่ปุ่นเคยเงียบๆก็โต 10% อาเซียนเนี่ยเวียดนามฟิลิปปินส์อินโดนีเซียมาเลเซียเนี่ยก็ขยายตัวใน2หลักทั้งนั้นเลย
3: ครับ
4: 2หลักทั้งนั้นเลยนะครับคราวนี้เราก็ต้องมาดูว่าอีกปัจจัยหนึ่งเนี่ยนะครับมันคือเรื่องของเราจะเห็นในช่วงหลังจากนี้ไปนะฮะที่เขาภาษาวิชาการเรียก cost push ก็คือเราเห็นต้นทุนมันถูกผลักออกไปเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยจริงๆน้ำมันเนี่ยราคาวัตถุดิบเนี่ยมันถูกดันผ่านเข้ามาอย่างผมเนี่ยอยู่ในธุรกิจโลจิสติกเนี่ย
3: แ
4: ล้วกว่าจะดันราคาไอ้ต้นทุนน้ำมันไปสู่ผู้โรงงานได้เนี่ยก็ใช้เวลาไปถึงเดือนที่แล้วนะฮะพฤษภาคมไอ้ตัวโรงงานเองเนี่ยก็อุ้มไว้นึกออกไหมอุ้มต้นทุนทั้งวัตถุดิบทั้งไอ้พลาสติกอะไรเหล็กอะไรที่มันสูงขึ้นเนี่ยก็อุ้มเอาไว้เพราะว่ามันปล่อยไปข้างล่างไม่ได้ตลาดอ่อนแอนะหนึ่งสองเนี่ยไอ้ค่าปีค่าส่งเนี่ยมันคุมโดยไม่กี่ตระกูลคุณออกไหมนึกออกไหมมันต้องไปขายตามห้างโมเดิร์นเทรดที
3: ่
4: พาร์ทเมนต์สโตร์ไอ้ตรงนั้นก็ไม่ยอมให้ขึ้นราคาเห็นไหมแต่ว่าเดือนนี้เราจะเห็นว่าราคามันจะถูกปล่อยไปแล้วมันอั้นไม่ไหวไงฮะ
3: ครับ
4: เนี่ยมันอั้นไม่ไหวทีนี้เราก็จะเจอของจริงละนะครับจะเจอของจริงว่าค่าของจะแพงขึ้นนะนี่จะเป็นปัญหาทีนี้มันก็จะทำไงมันก็จะผลก็คือเรื่องของ net income นะ net income อันนึงที่ผมไม่ได้พูดนะก็คือเรื่องคือผมอยู่ในธุรกิจการค้าระหว่างประเทศเนี่ยไอ้ค่าระวางเรือเดือนมิถุนายนเนี่ยขึ้นระเบิดเลยนะ
3: ครับ
4: เอออันนี้มันคือเข้าใจไหมเราเนี่ยเป็นประเทศส่งออกด้วยแต่เรานำเข้ามากกว่าส่งออก
3: คร
4: ับ เห็นไหมนั่นไอ้ค่าของที่เราใช้เนี่ยมันนำเข้าทั้งเป็นทั้งตัวสำเร็จรูปและเป็นในเชิงวัตถุดิบตอนนี้ไอ้ค่าระวางเรือเนี่ยไปเส้นทางอเมริกาเนี่ยเดือนมิถุนาเลยนะครับข
3: ึ
4: ้นสูงสุดเลยนะ 24%
3: ครับ
4: เมื่อเทียบจากเดือนที่แล้วนะ
3: ครับ
4: ไปยุโรปเนี่ย 16% ไปเมืองท่าเซี่ยงไฮ้อะไรของจีนเนี่ยนะครับก็ขึ้นไปประมาณ 30-60 ญี่ปุ่นก็ขึ้น 32% เราจะเห็นว่าไอ้ราคาพวกเนี้ยมันจะถูกดันไปสู่ผู้บริโภคประมาณสักร้อยละประมาณ 9.6% ประมาณ 10% อันนี้เราจะรับให้เงินเฟ้อที่ปีเดือนที่แล้วเนี่ยเดือนเมษาสิขึ้นไป 2.8% เนี่ยผมคิดว่ามิถุนาเราเห็นเงินเฟ้อที่สูงอันนี้ต้องรับมือกันให้ดีต
3: ้
4: องรับมือให้ดีปัญหาตามมาก็คือว่าไอ้ของแพงขึ้นตอนนี้ก็เริ่มเห็นนะผมไปกินข้าวกงข้าวแกงเออมันไม่ขึ้นทีละบาท2บาทขึ้นถึง7บาทอ่ะ
3: ใช่ครับ
4: แล้วคือสุพลคงเห็นนะแล้วทำไมเราไม่ขึ้น6บาท50อ่ะนะ7บาทเออเราขึ้นทีเป็น10บาทอย่างเงี้ยใช่มั้ยเออแล้วปริมาณก็น้อยลงคราวนี้ผลคือว่าทั้งภาคครัวเรือนมนุษย์เงินเดือนแล้วก็ภาคธุรกิจจะเจอเหมือนกันคือต้นทุนสูงเนี่ยแต่ว่ารายได้มันถ้าเป็นมนุษย์เงินเดือนเนี่ยมันผลักไม่ออกเลย
3: ครับ
4: นะเพราะว่าดูสิไอ้วันเมษายน1พฤษภาวันแรงงานเนี่ยไม่มีข้อเรียกร้องไม่ได้ยินข้อเรียกร้องเรื่องปรับค่าแรงนะ
3: ครับ
4: เห็นมั้ยฝ่ายลูกจ้างเค้าก็เห็นภาพนี้นะผมกําลังจะบอกว่าต้นไอ้อะไรนะไอ้รายค่าใช้จ่ายที่มันสูงขึ้นเนี่ยทั้งภาคธุรกิจแล้วก็ภาคครัวเรือนเนี่ย แต่ว่ารายได้มันคงเดิมเขาเรียกว่า net export มันติดลบ
3: ครับ
4: รายได้ติดลบเห็นไหมไอ้รายได้ติดลบมันก็ต้องไปหาแหล่งอื่นมาทดแทนใช่ไหมไอ้ของรัฐบาลไอ้60-40ไอ้ไทยพลัสอะไรพวกนี้เนี่ยมันยาหอมผมใช้สัพท์ดีกว่ายาหอมอ่ะใช่ไหมนั้นคนที่ทั้งสองเซกเตอร์ทั้งเอกชนทั้งธุรกิจทั้งครัวเรือนมันก็ต้องไปหาหนี้ไงฮะเป็นหนี้มันจะเพิ่มเหมือนที่มีศัพท์ว่าไอ้หนี้ครัวเรือนมันสูงไอ้ที่เราพูดตัวเลขไอ้ 186.8 เนี่ยมันตัวเลขเมื่อปลายปีนะ
2: ครับ
4: ไอ้ตัวเลขไอ้ไตรมาสนี้เนี่ยเดือนนี้มันจะสูงเท่าไหร่ไม่ประเมินกันแล้วก็เป็น NPL หนี้เสียซะก็เยอะอันนี้เราจะเห็นภาพเนี้ยคือคนรายได้ไม่พอใช้
2: ครับ
4: นะแล้วก็ตลาดแรงงานเนี่ยไอ้ตลาดแรงงานเนี่ยมันยังไงดีฮะตลาดแรงงานเราก็เห็นความเริ่มอ่อนแอแต่ไม่ได้เป็นอย่างที่เขาพูดกันนะ
2: ครับ
4: นะในเชิงตัวเลขเนี่ยตลาดแรงงานของเราเนี่ยเมื่อเทียบไปกำลังไอ้คนมีงานทำกันแล้วกันเนี่ยเดือนเมษาเทียบกับปลายปีเดือนธันวาคมปีที่แล้วนะ
2: ครับ
4: นะเมษาเทียบกับธันวาคมสิ้นปีที่แล้วแหละนะครับมันเพิ่มขึ้น 1.27 ล้านคน
2: ครับ
4: เพิ่มขึ้นนะผมก็อันนี้ตัวเลขของนักเศรษฐีแห่งชาติเนี่ยส่วนตัวผมไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่อ่ะเพราะมันเป็นการสำรวจนึกออกมั้ยมันเป็นการสำรวจและประเมินเอานะแต่เอาเนี่ยตัวเลขทางการที่สภาพัฒน์นักวิชาการหลายๆคนไปออกข่าวตกงานกันทั้งประเทศเนี่ยไอ้ตัวเลขของสำนักเศรษฐีแห่งชาติเนี่ยเดือนเมษาเนี่ย41ล้านคนเทียบกับธันวาคมปีที่แล้วเนี่ย 39.7 มันเพิ่มขึ้น 1,270,000 คนเห็นนะตัวเลขมันสวนกันอ่ะ
2: ครับ
4: เนี่ยเหรอไหมฮะแล้วก็อัตราการว่างงานเราเนี่ยนะครับก็ไม่ได้เพิ่มนะเดือนเมษาอัตราว่างงานเรา 0.9%
2: ครับ
4: ไม่ได้เยอะนะครับแล้วก็คนว่างงานอันนี้ไอ้คนว่างงานเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเพราะว่าเดือนธันวาคมเนี่ยมัน290,000คนในเดือนเมษายนเนี่ยมันเกือบ4ล้านอ่ะเงี้ยดีกว่านะแต่นี่เป็นการสำรวจนะไม่ได้คนว่างงานจริงถ้าคุณอยากดูว่างงานจริงต้องไปดูประกันสังคมมาตรา33เนี่ยอันนี้มันเป็นตัวเลขจริงไอ้ว่างงานในมาตราไอ้ประกันสังคมเนี่ยแรงงานที่อยู่ในไอ้ที่อยู่ในไอ้นะไอ้ประกันสังคมเนี่ยณเดือนเมษาเนี่ยประมาณ12,159,000 คนเนี่ยอันนี้มันลดลงนะ
2: ครับ
4: ลดลง 24,000 คนมันไม่ได้เยอะนะไม่ได้บอกว่าตกงานกันเป็นนะโอ้เยอะแยะนะครับแล้วก็คนไปขอไอ้อะไรนะฮะไอ้เงินช่วยเหลือเนี่ยก็ประมาณเนี้ยนะครับ 20,000 กว่าคนใกล้เคียงกันใกล้เคียงคือเพื่อบอกว่าคนว่างงานในระบบประกันสังคมเนี่ยประมาณ 24,000 คน
2: ครับ
4: นะส่วนไอ้ที่สำนักงานสิทธิแห่งชาติเข้าไปสำรวจเนี่ยมันก็ประมาณ 390,000 ถึง 400,000 ก็เพิ่มขึ้นจากปลายปีที่แล้วประมาณแสนคนแต่ว่าคนทำงานเพิ่มขึ้นทั้งประเทศเนี่ยล้านกว่าคน
2: ครับ
4: อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจตัวเลขมาจากไหนคือผมก็บอกว่าไอ้ตลาดแรงงานเนี่ยเรายังไม่ได้กระทบยังไม่เห็นอะไรนะสัญญาณว่างงานมากมายแต่ว่าเราก็ต้องดูต่อไปนะ
2: ครับ
4: ตอนนี้ไอ้คำถามว่าเราจะรับมือยังไงเนี่ยไอ้การจะรับมือยังไงเนี่ยมันก็ต้องจำลองเหตุการณ์ที่ในความเห็นผมนะซึ่งผมชายนะ
2: ครับ
4: แล้วก็ฝากไปทั้งคนที่ทำงานแล้วก็มนุษย์เงินเดือนทั้งหลายเนี่ยเราต้องจำลองเหตุการณ์รับมือที่เลวร้ายสุดๆอะที่ผมใช้คำว่า worst case scenario อะ1สงครามตะวันออกกลางไม่จบราคาน้ำมันกลับไปเหมือนเดิมเอาอยู่ไหม
2: ครับ
4: 2สงครามชายแดนกัมพูชาฮึ่มๆกันมาเนี่ยเกิดมันลบกันใหม่เนี่ยมันจะกระทบอะไรมากน้อยแค่ไหนในเรื่องความเชื่อมั่นลงทุนท่องเที่ยวนะครับราคาวัตถุดิบถ้ามันขึ้นปู๊ดปาดเลยนะสินค้าอุปโภคบริโภคขึ้นไปเงินเฟ้อพุ่งไปรายได้ไม่เพิ่ม
2: ครับ
4: นะส่งออกนิ่งตลาดภายในสุดการเมืองแบบเลวร้ายสุดๆนะรัฐบาลอยู่ไม่ได้ก็ต้องมาประเมินนะครับถ้าเป็นธุรกิจเนี่ยผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SME เนี่ยมันต้องดูกระเป๋าตังค์เราสภาพคล่องทางการเงินเป็นยังไงเพราะคุณยามนี้คุณไปหาแบงค์เนี่ยเขาเซโนอยู่แล้วใช่ไหมแล้วความเข้มแข็งของลูกค้านี่สำคัญนะความเข้มแข็งการอยู่รอดของเราอยู่ที่ความอยู่รอดของลูกค้าลูกค้าเจ๊งเราเจ๊งตามน
2: ะ
4: อันนี้ถ้าคนไม่ทำค้าขายไม่ค่อยใจนะส่วนถ้าเราเป็น ลูกจ้างมนุษย์เงินเดือนเนี่ยมันต้องมาดูนะเงินออมยามฉุกเฉินคุณตกงานเนี่ยคุณดูได้เท่าไหร่เงินใหญ่ไปเที่ยวเพลินนะผมยังเห็นคนโอ้โหนะรัฐบาลออกให้60คุณก็ต้องออก 40% นะค่าใช้จ่ายดังนั้นอะไรที่ไม่ควรซื้ออย่าเพิ่งซื
2: ้อ
4: สองก็คืออันนี้ของลูกจ้างนะฮะความมั่นคงของงานที่ทำยังดีไหมประธานประกอบการข้อที่3ก็คือเรายังเป็นคนที่มีคุณค่านะไม่ถูกขี้ปอกผมพูดเสมอนะในเรื่องความมีคุณค่าเนี่ยถ้าคุณเป็นคนที่ทำเงินเดือนเนี่ยนะกินเงินเดือนเขาเนี่ยมันต้องทำตัวให้มีคุณค่านะต้องเป็น value ไม่ใช่เป็น cost ไม่ใช่เป็นจังหรือขยะผมคิดว่าสิ่งที่เราจะเจอแล้วก็ทางรอดเนี่ยในมุมมองผมเนี่ยก็เป็นภาพอย่างที่บอกนี่แหละฮะ
2: ครับครับวันนี้นะครับทางรายการครับขอบคุณดร.ธนิตโสรัตน์รองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทยที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงครับ
5: ขอบคุณครับ
4: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับครับนี่คือการประเมินเศรษฐกิจไทยนะครับในช่วงครึ่งปีหลังจากสภาวะเศรษฐกิจโลกแล้วก็เศรษฐกิจไทยนะครับถ้าดูมุมมองนี้แล้วเนี่ยจะเป็นปัจจัยในเชิงลบนะฮะปัจจัยในเชิงลบเพื่อที่จะให้ทุกท่านเนี่ยได้เตรียมตัวนะครับคือถ้าเรามองสิ่งที่มันแย่ที่สุดเนี่ยอะไรที่มันเกิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราจะสามารถรับมือกับมันได้ทั้งหมดเราไม่ได้ว่ามองโลกในแง่ร้ายนะฮะที่เขาเรียกว่า worst case scenario
5: ครับ
2: คือเมื่อเราเตรียมตัวเนี่ยมองโลกในแง่ร้ายที่สุดอะไรจะเกิดมาเราสามารถดีเฟนต์เราสามารถป้องกันอะไรมันได้หมดแต่ถ้าเกิดเรามองโลกสวยโมโลกอะไรจนเกินไปเวลามันมีอะไรปัจจัยที่มันแทรกแซงมาเราจะไม่สามารถที่จะต่อสู้แล้วก็ดูแลได้เต็มที
5: ่นะครับ
2: อ
5: ัน
2: น
5: ี้
2: ใช่นะฮะอันนี้ก็คือเรื่องของปัจจัยท้าทายทางเศรษฐกิจที่แบ่งแยกก็คือถ้าระดับโลกเนี่ยก็คือสงคราม
5: ครับ
2: สงครามที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางชายแดนไทยกัมพูชาแล้วก็เรื่องอื่นๆอีกนะครับในอนาคตนะฮะปัจจัยบวกมีไหมก็มีเรื่องของไทยช่วยไทย plus นะครับไทยช่วยไทย plus ก็จะช่วยเรื่องของการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะสั้นจูงใจให้คนเนี่ยออกมาใช้จ่ายจับจ่ายใช้สอยกันมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ท่านก็บอกว่ามันเป็นเหมือนยาหอมนะฮะมันอาจจะไม่ได้อยู่อย่างยั่งยืนแต่ก็อย่าเพิ่งไปกังวลเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะต้องประเมินกันยาวๆนะครับ
5: ครับ
2: เอามาดูเรื่องไทยช่วยไทย plus กันบ้างนะครับร้านค้ารายย่อยนะครับก็มีกระแสกันออกมาบอกว่ากลัวที่จะถูกเก็บภาษีย้อนหลังนะครับฝากฝั่งรัฐบาลฮะคุณพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์นะฮะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีออกมาเปิดเผยฮะโครงการไทยช่วยไทย plus 60 40เนี่ยก็ได้รับกระแสตอบรับกันเป็นอย่างดีคึกคักครับทั้งนี้ร้านค้าที่ยังคงลังเลและสับสนเรื่องของการเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย plus 60 40บอกว่าอาจถูกเก็บเรียกภาษีย้อนหลังนั้นนะครับ
5: ร
2: ัฐบาลยืนยันเลยครับให้ความมั่นใจกับร้านค้าบอกว่าไม่ต้องกังวลเรื่องนี้การถูกเรียกเก็บภาษีย้อนหลังฮะไม่มีฮะเพราะร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่เป็นร้านค้ารายเล็กถึงรายย่อยซึ่งมักจะมีรายได้ตลอดทั้งปีไม่ถึง1,800,000 บาทจึงไม่เข้าเกณฑ์ที่น่ากังวลเรื่องของจะถูกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มหรือ VAT แต่อย่างใดนะครับ
5: ครับ
2: แล้วยังบอกด้วยว่าการดูเกณฑ์เสียภาษีนะฮะจะดูรายได้เฉลี่ยทั้งปีเป็นหลักไม่ใช่ช่วงที่เข้าร่วมโครงการและมียอดขายพุ่งเป็นการชั่วคราวขอให้ร้านค้าอย่ากังวลอย่าหลงเชื่อข่าวเท็จที่มีการพูดกันปากต่อปากรัฐบาลขอย้ำว่าข้อมูลยอดขายในแอปพลิเคชันถุงเงินจะไม่ถูกส่งไปยังกรมสรรพากรนะฮะอันนี้ย้ำอีกทีแล้วกันย้ำว่าข้อมูลยอดขายในแอปพลิเคชันถุงเงินจะไม่ถูกส่งไปยังกรมสรรพากรเพื่อนำมาคิดภาษีย้อนหลังแบบเฉพาะเจาะจงอย่างแน่นอนทั้งนี้หากร้านค้ามีรายได้จากการขายสินค้าถึงเกณฑ์ขั้นต่ำสรรพากรกำหนดก
5: ็
2: คือยอดขายรวมทุกช่องทางไม่ใช่แค่เฉพาะโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40ก็มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีนะครับ
5: ครับอันนี้ยืนยันจากทางรองโฆษกรัฐบาลนะครับในเรื่องของการไม่คิดภาษีย้อนหลังนั่นเองนะครับส่วนไปพูดถึงในเรื่องของการยื่นแก้ไขรัฐธรรมนูญกันบ้างนะครับมีความคืบหน้าจากทางพรรคเพื่อไทยนะครับโดยทางคุณชูศักดิ์สิรินันท์ขออภัยครับคุณชูศักดิ์สิรินินท์ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะครับในฐานะผู้นำเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมมาตราที่256ต่อรัฐสภาเพื่อนำไปสู่ในการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะครับก็มีการเปิดเผยว่าทางพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะยื่นร่างในการแก้ไขครั้งนี้นะครับ4มิถุนายนนี้คร
2: ับ
5: แล้วก็สาระสำคัญในร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมเนี่ยมีผู้ร่วมลงชื่อนะครับยัตติจำนวนกว่า189คนประกอบไปด้วยสมาชิกของพรรคเพื่อไทยเนี่ย72คนนะครับพรรคร่วมรัฐบาลแล้วก็ฝ่ายค้านที่ได้ร่วมลงชื่อไปก็มี
3: ทั้งพรรคภูมิใจไทยนะครับร่วมลงชื่อ30คนพรรคประชาชน36คนกล้าทำ26คนพรรคประชาธิปัตย์18แล้วก็พรรคประชาชาติ5คนพรรคไทยรวมพลังอีก2คนนะครับทั้งหมดก็จะเกินจำนวนขั้นต่ำที่ทางรัฐธรรมนูญได้กำหนดไว้ไม่น้อยกว่า1ใน5ของจำนวนส.ส.ที่มีอยู่ในสภานั่นเองนะครับซึ่งคุณชูศักดิ์เนี่ยกล่าวว่าส่วนสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมคือการกำหนดให้มีสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือว่าส.ส.ร.นะครับซึ่ง100คนเนี่ยมาจากการเลือกตั้งของประชาชนเบื้องต้นในจำนวน300คนและก็รัฐสภาเลือกให้เหลือ100คนนะครับอีกส่วนนึงเนี่ยจะมาจากผู้ทรงคุณวุฒิครับที่ตัวแทนขององค์กรต่างๆเช่นในส่วนขององค์กรสภาองค์กรรัฐบาลองค์กรศาลองค์กรและก็ในส่วนของสถานสภาท้องถิ่นนะครับแล้วก็ในส่วนของอีกหลากหลายส่วนเนี่ยจำนวนกว่าประมาณ52คนนะครับก็จะเป็น100บวกกับอีก52นะครับนอกจากนี้เองก็จะมีการเสนอให้กรรมาธิการ2คณะก็คือคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญประกอบไปด้วยส.ส.ร.และก็ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านนิติศาสตร์รัฐศาสตร์และการแก้ไขรัฐธรรมนูญและกรรมาธิการรับฟังความคิดเห็นประชาชนนะครับซึ่งก็จะประกอบไปด้วยตัวแทนจากส.ส.ร.และก็องค์การด้านสื่อสารมวลชนและสื่อสารมวลชนทั้งหลายตรงนี้นะครับซึ่งคุณชูศักดิ์เนี่ยกล่าวว่าถ้าร่างรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยสำเร็จนะครับยกร่างเสร็จขึ้นมาเนี่ยจะมีการนำเสนอรัฐสภานะครับซึ่งรัฐสภาเนี่ยก็จะสามารถเสนอแก้ไขเพิ่มเติมได้ถ้าส.ส.ร.ไม่แก้ไขเพิ่มเติมต้องใช้2ใน3ในที่สุดนะครับรัฐสภาเนี่ยก็จะต้องมีการร่างแก้ไขเพิ่มเติมโดยเสียงข้างมากของรัฐสภานะครับซึ่งนอกจากนี้เองสาระสำคัญนะครับตามร่างของพรรคเพื่อไทยก็คือการกำหนดกรอบสำคัญบางประการนะครับที่ส.ส.ร.เนี่ยจะต้องมีการมาพิจารณาเช่นในเรื่องของการจะต้องคงรูปแบบประเทศไทยให้เป็นรัฐเดี่ยวและก็จะแบ่งแยกไม่ได้อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับส่วนสำหรับรายละเอียดที่ยังเห็นต่างกันเนี่ยในส่วนของการเสนอร่างครั้งก่อนนั้นนะครับก็เข้าใจว่ายังสามารถที่จะพูดคุยเรื่องนี้กันได้ยังสามารถทำความเข้าใจกันได้นะครับทางพรรคเพื่อไทยเองก็จะเห็นว่าการจะทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยก็เป็นวาระแห่งชาติที่ทุกฝ่ายนะครับก็จะต้องมาร่วมมือกันเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนกว่า21ล้านเสียงในวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาที่มีการลงมติกันไปนะ
2: ครับ
3: อันนี้ก็เป็นความคืบหน้าในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั่นเองครับ
2: ครับก็จะทำรัฐธรรมนูญนะฮะฉบับใหม่ก็คือที่เราไปลงมติในครั้งนั้นเนี่ยก็คือยินยอมให้ทางสภาเนี่ยมีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หน้าที่ต่อไปก็คือทางสภาเนี่ยแหละครับทั้งส.ส.ส.ว.เนี่ยจะต้องมีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ด้วยรูปแบบใดๆที่เขาจะต้องมีการกำหนดกันขึ้นมาคนก็บอกว่าโอ้จะต้องมีการยึดโยงกับประชาชนโดยส.ส.ร.เนี่ยสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญต้องมาจากการเลือกตั้งหรือว่ามาจากกลุ่มอาชีพนั้นกลุ่มอาชีพนี
3: ้
2: เดี๋ยวก็ต้องดูต่อไปว่าสูตรไหนเนี่ยจะมีความเด็ดขาดหรือว่ากลมกล่อม
3: ครับ
2: หรือจะได้การยกมือในสภาเนี่ยเป็นที่ยอมรับนะฮะในสภาติดตามดูนะครับเรื่องของความคิดเห็นของประชาชนนะครับถ้าดูในโลกออนไลน์เนี่ยเวลาเราไม่มั่นใจที่เราจะคิดสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือตัดสินใจในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยเรามักจะดูความเห็นของเพื่อน
3: ครับ
2: ใช่ไหมฮะถ้าคิดเขาคิดอย่างนั้นเราก็เออ
3: ไปกัน
2: มีแนวโน้มที่จะคล้อยตาม
3: ครับ
2: เขาเลยมีปฏิบัติการ IO หรือมีปฏิบัติการแอคหลุมนี่มันเป็นยังไง
3: ฮะแอคหลุมเนี่ยคือเป็นโปรไฟล์ที่ไม่ได้บ่งบอกว่าคือใครแต่ว่าแสดงความคิดเห็นไปในทิศทางที่โน้มน้าว
2: นะฮะก็คือชี้นำว่าอย่างนั้นเถอะ
3: ถูกต้อง
2: นะฮะก็จะมีคล้ายๆกับบุคคลคนหนึ่งที่เป็นบุคคลที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะสร้างคะแนนนิย
3: ม
2: ในเชิงบวกหรือในทางลบไปโจมตีคู่ต่อสู้ก็ได
3: ้
2: นะฮะในโลกออนไลน
3: ์
2: มันก็จะเป็นสิ่งที่จะทำให้ชี้นำเนี่ยให้ประชาชนเห็นไปในทิศทางนั้นก็เลยถามว่าพรรคประชาชนมีแบบนี้หรือเปล่า
3: ครับ
2: เขาเรียกว่าอะไรนะ IO กับแอคหลุมนะฮะปฏิเสธฮะคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะฮะหัวหน้าพรรคประชาชนก็ปฏิเสธไม่เคยมีปฏิบัติการข้อมูลข่าวสา
3: ร
2: ทำ IO แบบนี้ข้อแตกต่างที่สำคัญคือ IO ถูกจ้างมาและคนถูกจ้างมามีเจตนาไม่บริสุทธิ์ในการผลิตข่าวปลอมบิดเบือนโจมตีฝ่ายตรงข้ามย้ำพรรคประชาชนไม่เคยมีแบบนี้แน่นอนอันนี้ออกมาปฏิเสธ
3: คือแอคหลุมเนี่ยเป็นเรื่องที่ตอนนี้หลายๆฝ่ายก็ทำกันไม่ใช่เพียงแค่ฝั่งพ
2: ร
3: รคการเมืองที่เป็นข่าวออกมานะครับ
2: กลุ่มเรามีไหม
3: กรมเรา กรมเราไม่ใช่แอคหลุม
2: อะไรแอคหลุมฮะ
3: กรมเราเนี่ยคือมีตัวตนจริงแสดงตัวตนจริงว่าคือใคร
2: IO มีไหม
5: ไอโอน่าจะมีน่าจะมีในทุกๆส่วนทุกหน่วยงานเรียกว่าเป็นหน้าม้า
2: ไอโอนี่มันคืออะไร
5: ไอโอเนี่ยก็คือจะเป็นเหมือนหน้าม้าที่ไปตอบไปในทิศทางที่สนับสนุน
2: เขาเรียกว่าโฆษณาประชาสัมพันธ
5: ์
2: ในทางบวกให้คนได้รู้จักในสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เราอยากให้ประชาชนรู้จักในเชิงบวกแต่ไม่ต้องมีแต่จะปราศจากการใช้อคติหรือว่าบิดเบือนข้อเท็จจริง
5: ถูกต้อง
2: ใช้คำนี้ดีกว่า
5: สมมติว่าเรามีประเด็นหนึ่งประเด็นเนี่ยที่น่าสนใจถ้าสมมติว่าเราอยากสนับสนุนเรื่องนี้ IO ก็จะมาช่วยสนับสนุนเราแต่ถ้าสมมติว่าเราไม่อยากจะสนับสนุนเรื่องนี้คือโจมตีเขาก็จะมาช่วยเราในเรื่องของการโจมตีด้วย
2: นะอันนี้เป็นมุมมองในทางดิจิทัลนะที่คุณณัฐพงศ์มีความเชี่ยวชาญมากเพราะเขามีช่องของเขานะฮะอยู่ใน TikTok นะฮะ คนดูเกือบล้านนะชื่อช่องอะไรนะครับ
5: โดนัทสารบุตรครับ
2: ภาษาไทย
5: ภาษาไทยเลย
2: ภาษาไทยโดนัทสารบุตรนะฮะ
5: ทำเสนอข่าวนำเสนอข่าวคล้ายๆกันครับแต่ว่าอาจจะเป็นเรียกว่าสั้นลงหน่
2: อ
5: ยครับเข้าใจง่ายสรุปให้ฟังครับ
2: ใน TikTok
5: ถูกต้อง
2: ไปดูกันได
5: ้ครับ
2: นะครับเอาละครับวันนี้เวลาทางรายการหมดลงแล้วครับบันทึกสถานการณ์กลับมาพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับวันนี้ผมทรงพลชูเวชครับ
5: ณัฐพงศ์สารบุตรและทีมงานลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: บันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHzและเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์

0: ่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับชลธรจันยาครับกระทรวงการคลังเสนอเรื่องการพิจารณาทบทวนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
3: ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
4: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
3: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
5: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: กระทรวงการคลังเสนอเรื่องการพิจารณาทบทวนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันนี้
8: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลโดยมีวาระเข้าสู่การพิจารณาอาทิกระทรวงการคลังเสนอให้พิจารณาการทบทวนสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่มุ่งเน้นการตรวจสอบเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยตัวจริงรวมถึงช่วยเหลือกลุ่มผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนและยังไม่สามารถเข้าถึงโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจอื่นๆของรัฐบาลได้กระทรวงคมนาคมเสนอแนวทางการโอนสิทธิการบริหารจัดการโครงการรถไฟฟ้าทุกสีทุกสายมาอยู่ภายใต้การบริหารของการรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.หรือแนวคิดการบริหารรถไฟฟ้ารายเดียวนำไปสู่การบริหารจัดการระบบรถไฟฟ้าร่วมกันรองรับนโยบายตัวร่วมพร้อมปรับเปลี่ยนรูปแบบสัญญาสัมปทานของเอกชนมาเป็นระบบรับจ้างเอกชนเดินรถในโครงการรถไฟฟ้า4สายได้แก่สายสีเขียวสายสีน้ำเงินสายสีชมพูและสายสีเหลืองเพื่อผลักดันระบบตัวร่วมและกำหนดอัตราค่าโดยสารใหม่40บาทตลอดวันผลิตนาควันแสนสุขรายงาน
1: ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวปล่อยแถวดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวบริเวณพื้นที่จัดงานฟูลมูนปาร์ตี้เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อสร้างความเชื่อมั่นท่องเที่ยวไทย
9: พลตำรวจโทศักดิ์ศิราเผือกอ่ำผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวเป็นประธานปล่อยแถวกำลังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวบริเวณพื้นที่จัดงานฟูลมูนปาร์ตี้อำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยบูรณาการการทำงานอย่างใกล้ชิดเพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติการปฏิบัติภารกิจครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างตำรวจท่องเที่ยวตำรวจภูธรตำรวจตรวจคนเข้าเมืองตำรวจน้ำฝ่ายปกครองหน่วยกู้ภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมุ่งเน้นการป้องกันอาชญากรรมการลักทรัพย์เหตุทะเลาะวิวาทรวมถึงการดูแลความปลอดภัยด้านการเดินทางทั้งทางบกและทางทะเลในช่วงที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่เพิ่มความเข้มงวดในการดูแลจุดเสี่ยงพื้นที่จัดงานท่าเรือและเส้นทางคมนาคมสำคัญพร้อมจัดกำลังสายตรวจและเจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง ตลอด24ชั่วโมงรวมทั้งเตรียมแผนรองรับเหตุฉุกเฉินและอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือนักท่องเที่ยวได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพพนิตาเจียนพันธ์สวทเกาะสมุยรายงาน
1: ด้านอุทยานแห่งชาติเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวประจำปีเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูฝน
10: นายเสกสรรเที่ยงพราหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์เปิดเผยว่าอุทยานแห่งชาติเขาค้อประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวประจำปีในพื้นที่บริเวณลานกระซิบจันทร์ผาคอยเธอและน้ำตกทานทิพย์ระหว่างวันที่1มิถุนายนถึง31กรกฎาคม2569เพื่อเปิดโอกาสให้ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมได้ฟื้นตัวรวมทั้งเพื่อความเหมาะสมด้านความปลอดภัยและสภาพพื้นที่ที่อาจไม่เอื้อต่อการท่องเที่ยวในช่วงเวลาดังกล่าวทั้งนี้นักท่องเที่ยวและประชาชนยังสามารถเดินทางเข้ามาประทับตราสัญลักษณ์ณที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขาค้อได้ตามปกติและอุทยานแห่งชาติเขาค้อยังคงปฏิบัติภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชรวมถึงสามารถติดต่อราชการได้ตามปกติโดยอุทยานแห่งชาติเขาค้อมีกำหนดเปิดแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าวอีกครั้งในวันที่1สิงหาคม2569เพิ่นจิตสวนศิลป์พงศ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ

0: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: ส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกร
2: สนับสนุนการฟื้นฟูพัฒนาอาชีพ
3: ช่วยพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเกษตร
4: และเสริมความแข็งแกร่งให้เกษตรกรสามารถพัฒนาตนเองได
5: ้และนี่ก็คือภารกิจที่พวกเราชาวสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดระนองทำเพื่อพี่น้องเกษตรกรมาโดยตลอดหากคุณพร้อมจะเดินหน้าก้าวสู่การพัฒนาไปพร้อมๆกับเราติดต่อมาได้ที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดระนองตั้งอยู่เลขที่57/10หมู่ที่2ตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองหรือติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์077-812-825และหมายเลขโทรศัพท์080-067-4255
4: เราพร้อมจะยืนหยัดเคียงข้างส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้พี่น้องชาวเกษตรกรสามารถยืนหยัดด้วยตัวเองต่อไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
6: เพราะทุกศาสนา

0: ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
1: ਪ੍ਰਤੁਕ ਸਾਸਨਾ ਨੰ ਤਾਂ ਸੋਨ ਇਸ ਸਾਸਨਿਕ ਖੋਂ ਤਨ ਪਿਨ ਖੁਨ ਦੀ ਪਰਾ ਸ਼ਨਨ ਲੈਵ ਪ੍ਰਥੇ ਥਾਈ ਖੋਂ ਰਾਉ ਸਾਮਾਰ ਯੂ ਰੂਮ ਕਨ ਡਾਈ ਨਾਈ ਸੰਗ ਖੁਮ ਕੀ ਰੀਕ ਵਾ ਪਹੂ ਵਤਨ ਥਮ ਸੰਨਕ ਗਾਨ ਪ੍ਰਚਾ ਸੰਪਤ ਥੀ 5 ਗ੍ਰਮ ਪ੍ਰਚਾ ਸੰਪਨ
2: ਪੀ ਲੂ ਵਾਂ ਜਾ ਰੀ ਪੈ ਨਾਈ ਨਾਨ
3: ਆਉ ਕੋ ਪੈ ਆਉ ਰੂ ਮਾ ਦੁਕ ਵਨ ਲੈ ਨੋ ข้าวท่านก็จะหมดแล้วนั่นลูกก็ข้อตั้งไปโรงเรียนทุกวันเลยอ
2: ่
3: ะ
2: ใช่พี่ล่วงไม่ได้ฟังข่าวพยากรณ์อากาศมั้งเออเขาเตือนว่าวันนี้จะมีคลื่นลมแรงเรือเล็กให้งดออกจากฝั่งเพราะอาจจะเกิดอันตรายถึงชีวิตได้เลยนะ
3: โอ้ถ้าเป็นนั้นพี่แค่ไปบอกไอ้เนโก้ก่อนแล้วกันอ้อเรือวายวันนี้ต้องรักษาชีวิตไว้ก่อนคอยตามดูสับสิ้นเงินน้องอยู่บ้านเก็บข้าวของจำเป็นและข้องเมฆขาวไว้ที่ปลอดภัยก่อนแล้วกันนะ
2: จ้ารีบๆเลยจ้ะพี่
4: ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมฝั่งทะเลต้องเตรียมพร้อมรับมือกับคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งให้ติดตามพยากรณ์อากาศและเตือนภัยอย่างสม่ำเสมอรวมทั้งการปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดพร้อมทั้งจัดเตรียมสิ่งของที่จำเป็นไว้ในจุดที่สามารถนำติดตัวไปได้ทันทีและศึกษาเส้นทางหนีภัยกับหน่วยงานในพื้นที่หากกรณีเกิดภัยจะได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องและปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
5: ข่าวทันเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวพร้อมสาระความรู้และความบันเทิงฟังจังหวัดอันดามัน

ัดข่าวทันเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวพร้อมสาระความรู้และความบันเทิงฟังจังหวัดอันดามันเผยแพร่พร้อมกัน6สถานีสวทระนองสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทพังงาและสวทตะกั่วป่า 9:10 น.หลังจบข่าวต้นชั่วโมงถึง 10:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการอันดามันวันนี้

สวัสดีค่ะทักทายกันนะคะท่านผู้ฟังกับรายการอนามันวันนี้นะคะทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองอภิสราคงวดีเป็นผู้ดำเนินรายการนะคะทักทายท่านผู้ฟังทั้ง4จังหวัดฝั่งอนามันนะคะกระบี่พังงาภูเก็ตและระนองค่ะรับฟังผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ภูเก็ตพังงาตะกั่วป่าและระนองนะคะรับฟังพร้อมๆกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะในช่วงเวลา 9:10 น.จนถึงเวลา 10:00 น.ค่ะขณะนี้เวลา 9:20 น.กันแล้วนะคะท่านผู้ฟังเราก็ยังคงมีเรื่องราวข่าวสารนะคะที่จะหยิบฝากกันนะคะเป็นประจำทุกวันที่เราเจอกันตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นในช่วงของคัดข่าวมาคุยช่วงของเปิดอกถกประเด็นวันนี้เรื่องราวที่น่าสนใจทีเดียวนะคะท่านผู้ฟังที่จะมีนะคะต้นกล้าของระนองคืนถิ่นนะคะกลับมาอย่างบ้านเกิดกันแล้วก็ในเรื่องของการพลิกสวนวิถีอินทรีย์มาตรฐานออร์แกนิกไทยแลนด์จะเป็นอย่างไรอย่าลืมรอติดตามรับฟังกันในช่วงเวลา 9:30 น.ค่ะท่านผู้ฟังคะทักทายกันแล้วเรื่องของอากาศนี่เราจะข้ามผ่านไม่ได้นะคะเพราะว่าเราก็ต้องติดตามกันเป็นระยะกันด้วยนะคะจะได้ทราบว่าตอนนี้สถานการณ์เป็นอย่างไรกันบ้างดูกันสักนิดหนึ่งนะคะเมื่อวานนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้ออกประกาศนะคะฉบับที่12แล้วก็เป็นฉบับสุดท้ายของเหตุการณ์ที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากกันนะคะต่อเนื่องกันมาในทุกๆวันทีเดียวนะคะจนถึงวันที่1มิถุนายนแล้วก็ในวันนี้ค่ะเป็นพยากรณ์24ชั่วโมงข้างหน้านะคะด้านรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศไทยยังคงมีฝนต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกบ้านเรานะคะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยนะคะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3 เมตรนะคะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2 เมตรค่ะช่วงนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ย้ำเลยนะคะว่าชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในพื้นที่ในระยะนี้กันด้วยค่ะมีการถามถ่ายกันเข้ามานะคะว่าวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งว่ามีฝนฟ้าคะนองร้อยละเท่าไหร่กันนะคะวันนี้ค่ะในช่วง6 โมงเช้าวันนี้จนถึง6 โมงเช้าวันพรุ่งนี้ค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลนะคะก็เป็นพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันทั้งแถบเลยนะคะท่านผู้ฟังตั้งแต่ระนองลงไปถึงสตูลนะคะอุณหภูมิต่ำสุดเช้าวันนี้นะคะ 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดวันนี้ 26-32 องศาเซลเซียสค่ะท่านผู้ฟังเราไปดูสถานการณ์แผ่นดินไหวสักนิดหนึ่งนะคะซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็สรุปให้ทราบในทุกๆเช้ากันนะคะก็เป็นเหตุการณ์แผ่นดินไหวเช้าเมื่อวานนะคะ1มิถุนายนจนถึงเช้าวันนี้ตรวจพบเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 3.7 ขนาด 3.1 ขนาด 2.8 มีศูนย์กลางอยู่ที่เวียดนามและขนาด 2.3 ขนาด 2.2 ศูนย์กลางอยู่ที่เมียนมาค่ะทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่มีผลกระทบกับประเทศไทยแต่อย่างใดกันนะคะท่านผู้ฟังค่ะสำหรับในเรื่องราวอื่นๆนะคะสักครู่เดียวจะหยิบมาฝากกันในช่วงของคัดข่าวมา

0: ทมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
1: ประกาศสำหรับแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานถึงวันที่31มีนาคม2570ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่2ธันวาคม2568เร่งดำเนินการจัดทำหนังสือเดินทางหรือหนังสือรับรองบุคคลให้แล้วเสร็จภายในวันที่17สิงหาคม2569และเข้ารับการตรวจลงตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองภายในวันที่28กันยายน2569พร้อมแนบหลักฐานเข้าระบบผ่านเว็บไซต์ eworkpermit.doe.go.th ภายในวันที่28กันยายน2569หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและใบอนุญาตทำงานจะสิ้นสุดทันทีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองหมายเลขโทรศัพท์077-862-026-8
2: มาคุย
3: ค่ะช่วงของคัดข่าวมาคุยนะคะไทยช่วยไทยพลัสนี่ก็ได้เริ่มใช้สิทธิ์กันตั้งแต่เมื่อวานนะคะหลายคนก็กำลังวางแผนว่าวงเงินที่ได้มานั้นควรบริหารจัดการอย่างไรให้คุ้มค่าที่สุดในแต่ละเดือนนะคะซึ่งวงเงินรวม 1,000 บาทตลอดโครงการ4เดือนนะคะเดือนละ 1,000 บาทก็รวม 4,000 บาทนะคะแล้วก็ใช้สิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังจำกัดวงเงินไม่เกิน200บาทต่อวันหากเกิน333บาทต่อวันก็ต้องจ่ายส่วนต่างเพิ่มเองนะคะสินค้าบริการที่ยกเว้นค่ะสลากกินแบ่งรัฐบาลเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยาสูบบัตรกำนันบริการนวดสปาทำเล็บร้านเสริมสวยกันนะคะมาดูกันสักนิดหนึ่งท่านผู้ฟังท่านก็คงจะทราบกันแล้วนะคะว่าเริ่มใช้สิทธิ์กันตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะ1มิถุนายนจนถึงวันที่30กันยายนนะคะสำหรับการจับจ่ายใช้สอยร้านค้าทั่วไปนะคะก็เริ่มกันตั้งแต่เวลา6นาฬิกาจนถึงเวลา23นาฬิกาส่วนผู้ที่ต้องการจะใช้สิทธิ์ของฟู้ดเดลิเวอรี่ใจร่มๆหน่อยนะคะ15มิถุนายนนี่แหละจะได้เริ่มใช้กันนะคะ15มิถุนายนจนถึง30กันยายนในช่วงเวลา6นาฬิกาจนถึงเวลา21นาฬิกานะคะและสำหรับในระยะเวลา1เดือนนะคะคือถ้าว่าเราจับจ่ายใช้สอยนี่ซื้อของ 1,667 บาทนะคะทางรัฐบาลก็จะออกให้ 1,000 บาทแต่ถ้าว่าในส่วนนี้เราจ่ายเอง667บาทนะคะแต่1วันเราจะใช้จ่ายนะคะในวงเงิน333บาทค่ะทางรัฐบาลจ่ายให้200บาทและเราจ่ายเอง133บาทนะคะนี่ก็สรุปกันง่ายๆเลยท่านผู้ฟังค่ะว่าเติมบางท่านก็บอกว่าเอ๊ะ

0: ทุกจังหวัดนะคะก็จะมีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กันอยู่สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ตยกระดับสู่ศูนย์การเรียนรู้ทางทะเลแห่งความเป็นเลิศจัดโปรโมชั่นพิเศษรับเปิดเทอมส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนตลอดเดือนนี้กันนะคะซึ่งสถานที่แห่งนี้ค่ะอยู่ที่แหลมพันวาจังหวัดภูเก็ตนะคะชื่อสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ตเดินหน้ายกระดับบทบาทสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งความเป็นเลิศของประเทศมุ่งสร้างความตระหนักรู้และสร้างจิตสำนึกกันนะคะแล้วก็สำหรับในช่วงเดือนนี้ค่ะเปิดโอกาสให้นักเรียนครูเข้าชมในอัตราเข้าชมพิเศษนะคะเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ของเยาวชนในจังหวัดภูเก็ตนะคะก็จะมีการจัดนะคะในเรื่องของการชมโครงกระดูกวานโอมูระ1ในไฮไลท์สำคัญของสถานที่แห่งนี้ทุกวันเวลา 11:00 นจนถึงเวลา 11:30 นนะคะไปต่อกันค่ะที่อุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองเผยข่าวดีส่งท้ายเดือนพฤษภาคมพบเต่ามะเฟืองสัตว์สงวนหายากขึ้นมาวางไข่นอกฤดูกาลอย่างต่อเนื่องตอนนี้พบเป็นรังที่4ของฤดูกาลนี้กันแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นความพิเศษคือตรงกับวันวิสาขบูชากันด้วยซึ่งในการพบเต่ามะเฟืองได้วางไข่ทั้งสิ้นจำนวน136ฟองตรวจนับเป็นไข่ดีไข่ที่มีความสมบูรณ์จำนวน106ฟองและไข่ลมจำนวน30ฟองโดยมีขนาดเฉลี่ยของไข่ก็ประมาณ5.07 เซนติเมตรจากการประเมินสภาพพื้นที่เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญพบว่าจุดที่แม่เต่าวางไข่อยู่ในระดับที่เสี่ยงต่อการถูกน้ำทะเลท่วมถึงในช่วงที่น้ำขึ้นสูงนะคะเพื่อความปลอดภัยของตัวอ่อนทางอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองก็ได้ทำการเคลื่อนย้ายรังของไข่เต่ามะเฟืองนี้แหละไปยังจุดอนุบาลที่ปลอดภัยและเหมาะสมแล้วก็เฝ้าระวังรอวันลืมตาดูโลกของลูกเต่ามะเฟืองกันต่อไปด้วยนะคะท่านผู้ฟังคะสำหรับช่วงเวลาของคัดข่าวมาคุยนะคะพรุ่งนี้เจอกันใหม่ละนะกับรายการอนามัยวันนี้เดี๋ยวสักครู่เดียวจะพาท่านผู้ฟังนะคะไปพบกันในช่วงของเปิดอกถกประเด็นท่านมีบัญชี Facebook อยู่นี่เข้าไปดูการไลฟ์สดกันด้วยก็ได้นะคะบอกเลยว่ามีภาพสวยๆให้ชมกันนะคะแต่ช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะคะ
1: สายฝนที่ชุ่มฉ่ำตลอดปีของเมืองฝน8แดด4พอจะกระตุ้นให้คุณอยากออกไปท่องเที่ยวบ้างหรือเปล่าคะถ้าคำตอบคือใช่แล้วคุณจะรออะไรมาเที่ยวระนองกันเถอะค่ะมาแช่ออนเซ็นอุ่นๆท่ามกลางฝนพรำชุ่มฉ่ำกับน้ำตกใสๆมาดื่มด่ำกับธรรมชาติใช้ชีวิตแบบสโลไลฟ์ไม่ว่าฤดูไหนๆระนองก็จะทำให้คุณสุขใจได้อย่าลืมมาเที่ยวระนองเมืองรองที่จะทำให้คุณหลงรัก
2: โอ้ยช่วงหน้าฝนแบบนี้เนี่ยยุงมันเยอะจริงๆเลยจะทำยังไงดีเนี่ยกลัวจะเป็นไข้เลือดออกซะจริงๆ
1: ไม่ต้องกลัวหรอกจ้าวิธีการป้องกันยุงลายทำได้ง่ายๆแค่เรายึดหลัก3ปปิดฝาภาชนะให้สนิทปิดแหล่งสะสมน้ำขังป้องกันยุงลายวางไข่เปลี่ยนน้ำนั้นก็สำคัญต้องเปลี่ยนในทุกสัปดาห์กำจัดวงจรยุงลายปอสุดท้ายคือปฏิบัติต้องทำให้เป็นประจำจงจำบัญญัติให้ดีวิธีกำจัดยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออกทำได้ง่ายๆเพื่อคนที่คุณรักค่ะด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
3: ช่วงเปิดอกถกประเด็น
0: ค่ะเรากลับมาพบกันอีกครั้งนึงนะคะในช่วงของเปิดอกถกประเด็นกับรายการอันมันวันนี้นะคะในเรื่องของสวนเกษตรอินทรีย์นะคะในเรื่องของมาตรฐานออร์แกนิกนะคะในส่วนของระนอง

0: องเองก็ได้มีการขับเคลื่อนด้วยเช่นเดียวกันค่ะวันนี้แขกรับเชิญของเรานะคะคุณปานิตาสันคณากรเจ้าของสวนมรดกมาตรฐานออร์แกนิกไทยแลนด์นะคะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ค่ะในวันนี้นะคะเราก็จะมาคุยกันนะคะในเรื่องของการพลิกสวนวิถีอินทรีย์มาตรฐานออร์แกนิกไทยแลนด์นะคะก็ขอเรียกน้องบุ้งนะคะ
1: ได้เลยค่ะขออนุญาตเรียกพี่อ้อนะคะ
0: ค่ะค่ะคือในช่วงนี้ก็ถือว่าน้องก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เป็นลูกหลานเยาวชนระนองที่คืนถิ่นกลับมาอยากจะให้เล่าประวัติคร่าวๆหน่อยได้ไหมคะก็ทราบมาว่าก่อนที่จะกลับมาอยู่ตรงนี้นี่ก็ได้ไปใช้ชีวิตอยู่ต่างจังหวัดกันด้วยค
1: ่
0: ะ
1: ได้เลยค่ะก็จริงๆบุ้งอะค่ะเป็นลูกหลานชาวระนอง 100% เลยค่ะคุณพ่อระนองคุณแม่ระนองนะคะแล้วก็เติบโตมาก็ที่ระนองเลยค่ะจนขึ้นมาถึงม.ปลายนะคะก็ได้แบบไปเรียนที่กรุงเทพค่ะจนกระทั่งเรียนเข้ามหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็เรียนจบมหาวิทยาลัยเนี่ยก็ได้ทำงานที่บริษัทเอกชนในกรุงเทพค่ะก็คือน่าจะคล้ายๆกับหลายๆคนที่เป็นลูกหลานชาวระนองนะคะแล้วพอเราทำงานไปสักพักหนึ่งอะค่ะในมุมมองตัวเองเนี่ยก็มองว่าเราน่าจะกลับมาช่วยทำอะไรให้กับผืนดินที่บรรพบุรุษมอบไว้ให้เราอะค่ะก็เลยตัดสินใจตอนนั้นว่าโอเคงั้นเราก็กลับมาแล้วก็อีกอย่างนึงด้วยก็คือการได้กลับมาดูแลพ่อแม่พ่อกับแม่ก็คือ77-76กันแล้วอะค่ะตอนนี้ซึ่งตอนนั้นคิดว่าถ้าเรากลับมาเนี่ยเราได้กลับมาช่วยสวนด้วยที่บรรพบุรุษมอบไว้แล้วก็ได้กลับมาดูแลพ่อแม่ด้วยอะค่ะอันเนี้ยก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีตอนนั้นก็เลยเป็นส่วนที่ทำให้ตัดสินใจกลับมาค่ะ
0: ค่ะก็อะไรที่เป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้ได้กลับมาตรงนี้ในความรู้สึกนี้ก็เราได้บอกกันไปบ้างแล้วนะคะตรงนี้ว่าต้องการจะกลับมาดูแลพ่อแม่ค่ะ
1: จริงๆจุดเปลี่ยนเนี่ยไม่ได้ถึงกับมี turning point หรือจุดเปลี่ยนอะไรเป็นพิเศษเลยค่ะแต่ว่ามันคือส่วนนึงที่มันน่าจะอยู่ในตัวเรามาแล้วตั้งแต่ที่เราเด็กๆนะคะที่เราเกิดมาก็คือเราเกิดมากับสวนก็คือสวนนี้เลยที่อยู่มาตั้งแต่เกิดแล้วก็วิ่งเล่นมาตั้งแต่เด็กค่ะโตมาเห็นทุกอย่างตั้งแต่เด็กๆก็เลยรู้สึกว่ามันเหมือนเราก็มีความโชคดีแล้วที่บรรพบุรุษอะค่ะได้ให้สิ่งนี้กับเราแล้วทำไมเราถึงไม่กลับมาเราทำให้สิ่งที่มีอยู่มันดีขึ้นตอนนั้นก็เลยตัดสินใจเลยค่ะโดยที่ตั้งเอมในชีวิตไว้ก็คือวางแผนไว้อยู่แล้วว่าพอเราทำงานได้ระดับหนึ่งแล้วเนี่ยแล้วเราจะต้องกลับมาในอายุเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นก็ตัดสินใจกลับมาค่ะแต่ถามว่าตอนที่ตัดสินใจก่อนจะตัดสินใจอะค่ะพี่อ้อก
0: ็
1: ไม่ง่ายเพราะว่าตอนนั้นก็ทำงานถามว่าตอนที่ทำงานอยู่ที่กรุงเทพก็มีความสุขดีแล้วก็เงินเดือนดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกอย่างก็คือดีหมดค่ะแต่ว่าตอนที่เราตอบคำถามสุดท้ายกับชีวิตตัวเองอะค่ะว่าเฮ้ยแล้วทำไมถ้าเราไม่ทำสิ่งเนี้ยที่เราตั้งใจมาตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่ในความคิดของเราอะนะคะว่าเราอยากจะกลับมาดูแลสวนดูแลพ่อแม่ค่ะถ้าเราไม่ทำสิ่งนี้เราจะเสียใจไปตลอดชีวิตไหมอันนั้นน่ะคือคำถามสุดท้ายที่บุ้งถามตัวเองว่าเฮ้ยเสียใจฉะนั้นกลับก็ตัดสินใจชึบแล้วก็ทำเลยค่ะ
0: ตัดสินใจนานไหม
1: อันนี้เรียนตามตรงว่าแผนน่ะมันไม่นานเพราะเป็นแผนชีวิตที่วางไว้แล้วค่ะแต่ว่าการตัดสินใจเนี่ยก็ใช้เวลาระดับนึงแต่เนี่ยค่ะคำถามสุดท้ายในตัวเองก็คือว่าถ้าเราไม่กลับมาเราเสียใจกับสิ่งที่เราไม่ทำสิ่งนี้ไหมแค่นั้นเลยค่ะแล้วก็ตัดสินใจได้เลยในครั้งนั้นค่ะ
0: ค่ะจากนั้นก็เลือกเดินทางกลับบ้าน
1: ใช่ค่ะ
0: บอกพิกัดนิดนึงนะคะว่าสวนของน้องบุ้งนี่อยู่พิกัดตรงไหนของระนอง
1: อ๋อสวนอยู่ตรงนั้นเขาจะเรียกว่าบางกลางค่ะจริงๆอยู่ในอำเภอเมืองระนองเลยซึ่งหลายๆคนอาจจะไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่นะคะก็อยู่ตรงก่อนเลยตรงโครงการ5ค่ะไปนิดนึงค่ะอยู่ตรงช่วงเขาเรียกว่าตรงนั้นเป็นซอยสุภโชคอะค่ะก
0: ็
1: เข้าไปสุดซอยก็จะเป็นสวนที่บ้านค่ะ
0: สุดซอยเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: พิกัดง่ายๆนะคะ
1: ง่ายมากค่ะ
0: ก็พิกัดตรงนี้คือถ้าว่าตั้งหลักจากสวทระนองเนี่ยท่านผู้ฟังขาก็จะต้องผ่านไป3จุดยูเทิร์นนะคะจุดยูเทิร์นที่3นะคะแล้วก็ขับไปนิดนึงนะคะก่อนจะหาซอยได้เลยนะคะหรือว่าก่อนจะถึงปั๊มน้ำมันนะคะซอยจะอยู่ในช่วงพิกัดตรงนั้นกันค่ะในเรื่องของการพลิกสวนวิถีอินทรีย์สู่มาตรฐานระดับประเทศนี่ก็ต้องบอกว่า คิดใหญ่เลยนะ คิดใหญ่เลยนะแต่ด้วยประสบการณ์นะคะที่ได้มาจากบรรพบุรุษแล้วแล้วก็ไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์นะคะตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมในกรุงเทพมหานครเนี่ยจนจบมหาวิทยาลัยจนทำงานตรงนี้ก็อยากจะให้เล่าสักนิดหนึ่งนะคะว่าการตัดสินใจตรงนี้นะคะมีคนทักนะมองว่าจบระดับปริญญาโทแล้วนี่ทำไมถึงกลับมาลุยโคลนลุยสวนกันตรงนี้มีคนถามตรงนี้ไหมคะ
1: โชคดีมากๆค่ะที่ครอบครัวเข้าใจค่ะมุ่งว่าสิ่งสำคัญคือครอบครัวเลยคือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยค่อนข้างเชื่อมั่นในสิ่งที่เราจะทำแล้วก็สิ่งที่เรามุ่งมั่นตั้งใจอะค่ะฉะนั้นก็เลยเป็นโชคดีที่ไม่ได้มีใครขัดขาหรือไม่ได้มีใครภายนอกมาถามว่าเฮ้ยทำไมถึงกลับล่ะหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะโชคดีมากที่ไม่ได้เจอสิ่งนั้นนะคะแล้วก็มองว่าสิ่งที่เราทำมันจริงๆมันสามารถสร้างประโยชน์แล้วก็เป็นสิ่งที่น่าภูมิใจในอาชีพการเป็นเกษตรกรหรือว่าชาวสวนคนนึงได้เหมือนกันค่ะ
0: อยากจะให้เล่านิดนึงนะคะเพราะว่าตอนนี้เราก็ทราบมาแล้วว่าน้องบุ้งนี่ได้หันกลับมาตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะอยากจะทราบว่าเส้นทางการพิชิตตราสัญลักษณ์ออร์แกนิกไทยแลนด์มันเป็นเส้นทางที่ยากไหมเพราะว่ากลับมานี่คือจากคนที่เรียนนะคะเรียนแต่ตอนเด็กๆนี่เคยช่วยงานในสวนไหมฮะน้องบุ้ง
1: จริงๆแค่เล่นเลยค่ะ
0: แค่เล่นนะคะแต่ตอนกลับมาทำจริงทำจริงแล้วก็ได้รับตราสัญลักษณ์ตรงนี้กันด้วยก็อยากจะเล่าถึงเส้นทางตรงนี้สักนิดนึงจะได้เป็นการจุดประกายสำหรับหลายคนที่ต้องการจะเริ่มต้นตรงนี้กันค
1: ่ะสำหรับของบุ้งเองอะค่ะที่จริงๆแล้วอะตั้งแต่อดีตคือสวนนี่น่าจะมากกว่า100ปีแน่นอนค่ะไปดูต้นไม้อะไรอย่างงี้ที่สวนได้นะคะแล้วก็เป็นอินทรีย์มาตั้งแต่ต้นก็คือตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษของเราแล้วอะค่ะแล้วทีเนี้ยพอมาถึงรุ่นตัวเองแม่พอบรรพบุรุษส่งต่อมาที่แม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นแม่ก็ทำอินทรีย์มาตลอดค่ะคือเราเห็นพอมาถึงรุ่นของเราเนี่ยเรารู้สึกว่าเราจะทำยังไงให้การเป็นอินทรีย์อันเนี้ยค่ะมันชัดเจนมากขึ้นมันกระจ่างมากขึ้นแล้วในมุมที่เราจะทำการตลาดในอนาคตด้วยในมุมที่เราจะทำให้มันเป็นธุรกิจมากขึ้นอะค่ะอะไรคือการันตีที่จะช่วยให้ส่วนเราอะค่ะมันคือสิ่งที่แบบเหมือน 100% ออร์แกนิกจริงๆเราก็เลยหาวิธีค่ะว่าทำยังไงดีนะให้ลูกค้าเองก็เชื่อถือในความเป็นออร์แกนิกของเราจริงๆเราไม่ได้แค่พูดว่าเฮ้ยเราเป็นสวนอินทรีย์นะตอนนั้นก็เลยลองหาว่าดูว่าแล้วมีหน่วยงานไหนบ้างที่ช่วยในมุมการแบบเข้ามาตรงนี้ได้อะไรเงี้ยนะคะตอนนั้นก็ติดต่อไปที่เกษตรก่อนแล้วก็โยงมาที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาค่ะเขต7ตรงนั้นเขาจะเป็นของกรมวิชาการเกษตรอะค่ะก็ได้ไปติดต่อแล้วก็เจอกับทางทีมงานค่ะทีมงานเนี่ยเขาก็เข้ามาณตอนนั้นนะคะโดยที่การจะเริ่มได้เป็นนะคะก็บอกว่าไม่ง่ายค่ะเพราะว่ามันก็ต้องมีโปรเซสแต่ละสเต็ปของมันนะคะโดยที่ทางแต่โชคดีมากๆก็คือทีมงานทางเกษตรเขาก็น่ารักมากค่ะเขาก็เข้ามาแล้วก็เข้ามาให้ความรู้ด้วยนะคะแล้วก็เข้ามาดูว่าโอเคแล้วแต่ละสเต็ปของการจะเป็นออร์แกนิกไทยแลนด์ของเราอ่ะมันมีจุดไหนที่ยังติดขัดไหมหรือว่ามีจุดไหนที่เราต้องเสริมเพิ่มค่ะอย่างอาทิเช่นนะคะในการทำออร์แกนิกจริงๆในการจะได้มาตรฐานนะคะเราจะต้องมีบัฟเฟอร์โซนก็คือเหมือนสมมติว่าเรามีแปลงสี่เหลี่ยมนะคะเราอาจจะต้องมีโซนที่เป็นฝั่งรั้วใบต้นไม้สูงขึ้นมาเท่าไหร่หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะทางเนี้ยให้ติดต่อไปทางเกษตรได้ค่ะเขาจะช่วยตรงนี้ได้หรือว่าการกำจัดศัตรูพืชเรามีวิธีการทำยังไงอย่างเช่นของที่สวนนี่เป็นมาตลอดนะคะก็คืออย่างคุณพ่อก็จะเป็นคนตัดหญ้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นคนดูแลเรื่องความเรียบร้อยของสวนซึ่งพวกเนี้ยค่ะบางทีเนี่ยมุ่งมองว่าคนอาจจะมองข้ามพอคิดว่าเฮ้ยเราแบบเหมือนใช้ยาฉีดหญ้าก็ได้ยาฆ่าหญ้าก็ได้แต่จริงๆพวกนั้นนะคะมันคือการทำลายระบบนิเวศในภาพรวมเลยนะคะเลยมองว่าในมุมการทำพวกอินทรีย์อะค่ะมันก็เลยเนี่ยค่ะอาจจะต้องมีผู้เชี่ยวชาญเข้ามาช่วยเราในการให้เราได้การันตีตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้น
0: ค่ะนี่คือเส้นทางนะคะตรงนี้กันแล้วก็ในเรื่องของการสร้างมูลค่าอัตลักษณ์ระดองจากผักพื้นบ้านสู่สินค้าพรีเมียมค่ะตรงนี้นี่ก็อยากจะให้เล่าสักนิดหนึ่งนะคะในมุมมองในเรื่องของขั้นตอนต่างๆในการสร้างมูลค่าตรงนี้เป็นอย่างไรบ้าง
1: ค่ะต้องอธิบายกลับไปนิดนึงค่ะว่าตอนที่ตัดสินใจกลับมาเนี่ยเราก็มามองและในรุ่นเราว่าจากประสบการณ์ที่เราไปเจอมานะคะเรามองว่า ผักเหลียงอ่ะมันจะดึงมาเป็นไฮไลท์ของสวนได้เพราะว่าจากเพื่อนๆหรือว่าคนที่เราไปเจอในกรุงเทพอ่ะนะคะเขาทุกคนแบบเลิฟผักเหลียงกันมากค่ะเลยทีนี้ก็เลยนอกจากเราทำผักเหลียงที่เป็นแบบสดขายแล้วนะคะเราก็จะมีทำขึ้นมาเพื่อเพิ่มมูลค่านั่นก็คือซอสเพรสโต้ผักเหลียงค่ะซึ่งอันเนี้ยเกิดขึ้นจากสิ่งที่เราชอบค่ะ จากที่เราชอบทานอาหารอิตาเลียนอยู่แล้วนะคะ เรามองว่าซอสเพรสโต้มันทานง่ายค่ะไม่ว่าจะเอาไปทำ ไปทาขนมปังหรือว่าจะเอาไปทานกับพาสต้าหรือว่าทานกับสลัดอะไรเงี้ยค่ะคือมันทำพริกแพงได้หลายอย่างตอนนั้นก็เลยจุดประกายว่าก็เอาสิ่งที่เราชอบเนี่ยแหละมาเพิ่มมูลค่าจากสิ่งที่สวนเรามีค่ะก็เลยออกมาเป็นซอสเพรสโต้ผักเหลียงซึ่งมั่วก็พยายามใช้วัตถุดิบของโลโก้ด้วยนะคะก็คือเราก็เอาจากปกติเนี่ยเขาจะใช้ถั่วฝรั่งเขาก็จะใช้ไพนัทอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะในการทำซอสเพรสโต้แต่ว่าเราก็ดึงเม็ดกะหยูค่ะเอามาทำในซอสอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มันก็ช่วยเพิ่มความมันความอร่อยแล้วก็ชูได้ทั้งความเป็นผักเลี้ยงออร์แกนิกของสวนเล่านะคะของละนองเนาะแล้วก็บวกกับlocal ingredient ต่างๆที่เราใส่เข้าไปค่ะ
0: ค่ะก็ต้องบอกว่าเรานี่เป็นเมืองกาหยูหวานกันด้วยนะคะก็เลยใส่ตรงนี้เข้าไปด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะก็เพื่อที่จะให้เป็นความแตกต่างนะคะก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะในเรื่องของการชูโรงผักเหลียงตรงนี้นะคะคือปกตินี่พี่อ้อจะเห็นนะคะเยาวชนในระนองนี่ก็จะมีการดัดแปลงเป็นผักเหลียงอบชีสนะคะน
1: ะ
0: อบชีสแต่ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกแนวทางนึงนะคะในมุมมองตรงนี้ซอสเพรสโต้ผักเหลียงคือตอนนี้มีวางจำหน่ายหรือยังคะน้องบุ้ง
1: คะจริงๆหลักๆของทางสวนนะคะเราจะขายเป็นออนไลน์เป็นหลักค่ะพี่อ้อก็คือจะมีลูกค้าประจำอะไรเงี้ยค่ะเขาจะสั่งเขามาก็คือสั่งแล้วเราก็จะทำเหมือนตอนนี้ยังเป็นเบสแบบโฮมคุกนะคะก็ทำแบบชิ้นใบชิ้นอยู่เพื่อให้แบบมันอร่อยมันสดที่สุดเท่าที่เราจะแบบทำให้ลูกค้าได้ทานแล้วเขามีความสุขไปด้วยค่ะ
0: ค่ะใส่ใจใส่ความรักลงไปด้วย นะคะ ในซอสเพรสโต้ผักเหลียงคือจริงๆแล้วนี่คือกระแสการตอบรับของผู้บริโภคนะคะที่สนใจเพรสโต้ผักเหลียงนี่จะเป็นในพื้นที่ไหนนะที่สั่งเข้ามากัน
1: ที่สั่งเข้ามาส่วนใหญ่จะเป็นทางกรุงเทพค่ะก็จะมีจริงๆก็ต้องขอบคุณทางพี่ๆอะไรที่ออฟฟิศเดิมด้วยนะคะเพราะว่าก็จะเป็นขวดอาจจะเป็นยังเจนลงมานิดนึงที่อาจจะชอบทานพวกอะไรใหม่ๆแล้วก็มันเอาไปทานง่ายค่ะที่บอกว่าทาขนมปังกินเป็นอาหารเช้าได้เลยหรือว่าเอาไปแบบราดสลัดกินเป็นมื้อเย็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เฮลตี้ด้วยค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ในเรื่องของโมเดลธุรกิจและการตลาดนี่ตอนนี้มีแนวทางตรงนี้ไหม
1: จริงจริงจริงตอนนี้โมเดลเกี่ยวกับธุรกิจการตลาดอะค่ะก็นอกเหนือจากการที่เราทำเกษตรแล้วใช่ไหมคะบุ้งก็มีทำคล้ายๆกับคือที่บ้านอะค่ะคุณแม่เนี่ยเขาจะทำอาหารอร่อย ทีนี้เราก็เลยดึงสิ่งที่เป็นอันนี้มองเป็นโมเดลใหม่อันนึงที่เราทำมานะคะแล้วก็ฟีดแบ็กค่อนข้างดีก็คือเราก็ดึงวัตถุดิบในสวนซึ่งเราเป็นอินทรีย์อยู่แล้วนะคะออกมาแล้วเราก็เอามาทำครีเอทเป็นเมนูอาหารซึ่งเมนูต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเมนูที่เราทำทานที่บ้านอยู่แล้วค่ะแล้วเราก็ทำเป็นส่งเดลิเวอรี่เป็นแบบอาหารใต้สไตล์ละนองค่ะมรดกจากสวนถึงบ้านเดือนละครั้งแล้วเราก็ให้พรีออเดอร์ลูกค้าเนี่ยก็จะพรีออเดอร์มาก่อนแล้วเราก็ค่อยส่งตามวันที่เราแจ้งค่ะโดยที่เราก็ใช้วิธีการขนส่งแบบที่เป็นรถเย็นค่ะเราก็ส่งไปถึงบ้านลูกค้าเลยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนทั่วประเทศนะคะก็สั่งได้ส่งได้แล้วก็ลูกค้าก็ทานได้เลยเราได้ทานสิ่งที่ดีแบบปลอดภัยด้วยเราทำก็คือไม่ใส่พวกผงชูรสไม่ใส่พวกสารปรุงรสอะไรเลยค่ะหมายถึงว่าให้เป็นรสธรรมชาติค่ะเราก็ทำจากวัตถุดิบอินทรีย์ในสวนบวกกับlocal ingredient เหมือนกันก็คือเราก็หาพวกปลาสดๆพวกประมงพื้นบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ดึงพวกนั้นนะคะออกมาทำแล้วก็ครีเอทมาเป็นเมนูที่เหมือนส่งให้ลูกค้าทานได้ค่ะ
0: ยกตัวอย่างเมนูได้ไหมคะ
1: ได้เลยค่ะอย่างเช่นช่วงนี้ค่ะเราจะดูเป็นซีซันอลค่ะพี่อ้อยอย่างเช่นช่วงเนี้ยสับปะรดที่สวนออกเยอะค่ะแล้วเมนูเด็ดของคุณแม่ก็คือคั่วส้มสับปะรดค่ะซึ่งเพื่อนๆหรือว่าลูกค้าที่กรุงเทพเองก็ไม่เคยทานค่ะเขาก็ได้ทานแบบคั่วส้มสับปะรดสไตล์ละนองจริงๆที่เราทำส่งไปหรือว่าช่วงก่อนหน้านี้ก็จะมีไอ้ ตัวยอดส้มแป้นขี้ม้าค่ะออกเยอะใช่ไหม
0: คะ
1: แล้วที่บ้านเนี่ยคุณแม่เขาก็จะทำเป็นเมนูหมูสับผัดเครื่องแกงคลุกใบส้มแป้นอย่างเงี้ยค่ะซึ่งลูกค้าก็ชอบกันมากค่ะหรือว่าเมนูเบสิกเลยของสวนเราก็คือตัวผักเหลืองผัดไข่อันเนี้ยค่ะเราก็มีทำอยู่ในนั้นด้วยหรือว่าบางช่วงมีพริกไทยอ่อนออกเราก็เอามาทำครีเอทมาเป็นแกงเขียวพริกปลาทะเลอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นเมนูแบบทานไม่ยากแล้วก็ลูกค้าได้ลองสิ่งใหม่ๆที่เขาอาจจะไม่เคยกินในกรุงเทพค่ะ
0: อ๋อค่ะคือว่าเราจะดูวัตถุดิบในช่วงฤดูกาลนั้นว่ามีอะไรออกมา
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: ในสวน
1: ใช่ค่ะ
0: ต้องในสวน
1: ก็มีอะไรออกมา
0: เป็นหลักนะคะว่ามีอะไรออกมาแล้วก็จะทำเมนูขึ้นมาเพื่อที่จะตอบโจทย์ของลูกค้ากันด้วยแล้วก
1: ็
0: ลูกค้าก็ตอบรับตรงนี้กันด้วยก็แบบเป็นฟรีซแช่แข็งไปใช่ไหมคะ
1: อ๋อบุ้งจะทำเป็นเหมือนอาหารสดแล้วแช่เหมือนเราแช่ช่องชิลค่ะพี่ออหมายความว่าสมมติว่าเราทำแล้วเราส่งเลยใช่ไหมคะลูกค้าได้รับอีกวันนึงไม่เกิน24ชั่วโมงค่ะก
0: ็
1: จะเหมือนลูกค้าแช่ได้กินอาหารที่แบบเหมือนเราทำสดๆแต่ว่าเราแช่เย็นมาให้แล้วค่ะไม่ได้ฟรีซค่ะ
0: ค่ะแค่ฟังนี่ก็รู้สึกเริ่มหิวแล้วนะคะเนี่ย
1: ค
0: ่ะแล้วก็ตอนนี้นี่มีการเปิดบ้านให้จองทานข้าวที่บ้านไหมเพราะตอนนี้ก็ทราบว่ามีเมนูต่างๆแล้วที่ส่งไปนะคะ
1: ค่ะ
0: นะคะตอนนี้ก็ถ้าว่าสนใจจะทานที่บ้านตอนนี้มีเปิดไหมคะ
1: จริงๆมีทำเป็นช่วงไฮซีซันค่ะพี่อ้อก็คือช่วงที่ฝนไม่ค่อยตกนะคะเรามีนักท่องเที่ยวมาอย่างค่ะก็จะมีเปิดต้องอันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่หัวหน้าเก่าตอนที่สมัยทำงานนะคะตอนนั้นแกมาเที่ยวที่ระนองแล้วก็แกก็ถามมาเลยค่ะว่าแบบอยากกินอาหารสดๆในสวนทำให้หน่อยได้ไหมอันนี้ก็คือเราก็ได้งั้นลองทำค่ะพอลองทำปรากฏว่าพี่เขากับเพื่อนๆที่มาก็แฮปปี้แล้วก็เราก็เลยลองครีเอทออกมาซิฉะนั้นก็ทำเป็นมาทานข้าวที่บ้านชาวสวนค่ะซึ่งตอนเนี้ยมุ้งเปิดเป็นช่วงของไฮซีซันก็จะเป็นช่วงประมาณตุลาถึงมีนาค่ะแล้วก็จะเปิดอาทิตย์ละ3วันแบบศุกร์เสาร์อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะให้ลูกค้าได้มาทานแล้วก็ถ้าสมมติว่าเรามีผักอะไรช่วงนั้นอาจจะเรามีปลูกพวกแบบผักอะไรนะคะผักอินทรีย์พื้นบ้านผักแบบถั่วฝักยาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะทำเป็นเมนูที่มันเหมาะในการจะมาครีเอทเมนูเหมือนกันแล้วก็ปลาทะเลสดๆประมงพื้นบ้านระนองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ให้ลูกค้าเนี่ยเลือกติ๊กเมนูมาก่อนแล้วเราพอมาถึงก็สามารถทานอาหารสดๆของเราได้เลยค่ะ
0: คืออยากจะนำเรียนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะคะว่าในส่วนของระนองเองนี่จะมีประมงพื้นบ้านที่ไปหาปลาทุกวันนะคะแล้วก็ชาวระนองเองก็จะได้รับประทานปลาสดๆตรงนี้กันแล้วก็ในตรงนี้ราคาที่น้องบุ้งได้ดึงเอาจุดเด่นของความเป็นระนองไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบต่างๆนะคะก็ในระนองแล้วก็ในเรื่องของพริกแกงใต้กะปิแท้สไตล์ระนองก็ทราบว่ามีตรงนี้ด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะอันนี้คืออยากจะช่วยชุมชนเพิ่มอะค่ะโดยที่ในมุมของบุ้งเนี่ยบุ้งพอลูกค้าอันนี้บุ้งมองจากลูกค้าเป็นหลักนะคะพอลูกค้าเขาซื้อผักเลี้ยงแล้วเนี่ยอะไรที่มันสามารถเติมให้เขาสามารถทำครัวของเขาได้สมบูรณ์แบบมากขึ้นทำเมนูของเขาได้สมบูรณ์แบบมากขึ้นแล้วทำไมเราถึงไม่เอาของระนองดีๆอะมาเสริมเข้าไปล่ะอันเนี้ยก็เลยซีเล็กพวกกะปิอร่อยๆนะคะแล้วก็พริกแกงที่คุณแม่ใช้ตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เอามาเพิ่มมูลค่าในการรังสรรค์ให้ลูกค้าเนี่ยสามารถเลือกสิ่งเหล่านั้นได้เติมเข้าไปจากนอกจากการซื้อผลิตผลการเกษตรค่ะแล้วเราก็ได้ช่วยชุมชนเล็กๆของเราไปด้วยค่ะ
0: ค่ะนี่ก็ต้องบอกว่าเป็นแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่เลยนะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: คือนอกจากว่าแบบคือทำตามความฝันของเราแล้วนี่ก็ยังช่วยในเรื่องของสินค้าในท้องถิ่นกันด้วยในเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นมรดกแข็งแรงบันดาลใจและบทเรียนก้าวต่อไปนี้เป็นอย่างไรคะ
1: ก้าวต่อไปของสวนใช่ไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยในมุมของความมุ่งมั่นตั้งใจอะค่ะเราสวนมรดกเนี่ยอยากเป็นสวนเกษตรอินทรีย์แบบสร้างสรรค์นะคะที่เราส่วนเกษตรอินทรีย์อย่างสร้างสรรค์ที่เราอยากจะยกระดับแล้วก็เพิ่มมูลค่าผลิตผลทางการเกษตรอะค่ะให้มากขึ้นโดยที่เรามีวิถีเกษตรอย่างยั่งยืนที่เรามองว่าเราทั้งเราเองที่เป็นผู้ปลูกแล้วก็ผู้ทานนะคะแล้วก็ ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมที่เราอยู่กับมันนะคะยั่งยืนไปด้วยกันก็เลยมองว่าเหมือนเป็นสิ่งที่เรามองภาพใหญ่ในอนาคตของเราเราอยากทำแบบนั้นนะคะพี่อ้อ
0: ค่ะก็ถือว่าในเรื่องของความยั่งยืนทางอาหารความมั่นคงทางอาหารนี่น้องบุ้งมีนะคะเต็มที่เลยตรงนี้นะคะแล้วก็ยังมีอีกเรื่องนึงในส่วนของในส่วนของน้องบุ้งเนี่ยก็ทราบมาแล้วว่าจะมีในเรื่องของผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะที่เป็นพืชผักต่างๆที่เป็นออร์แกนิกนะคะที่ได้รับมาตรฐานออร์แกนิกไทยแลนด์ตรงนี้กันด้วยใช่ไหมคะแล้วก็ในส่วนของกาแฟก็ทราบมาว่าตอนนี้ได้มีการนำโดยเฉพาะชาดอกกาแฟก็มีด้วยใช่ไหมคะ
1: ค่ะก็คืออันเนี้ยต้องขอบคุณคุณแม่ค่ะแม่เขาปลูกกาแฟไว้อยู่แล้วดั้งเดิมแล้วก็แม่เขาก็ลองเอาดอกกาแฟค่ะเข้าใจว่าในระนองก็จะมีคนทำอยู่ค่อนข้างเยอะนะคะเอาชาเอาดอกกาแฟโดยที่เทคนิคของแม่ก็คือเราจะเก็บดอกกาแฟตั้งแต่ที่เขายังไม่ผสมเกสรค่ะแล้วเอาอันนั้นอะเอามาทำตักแห้งค่ะแล้วมันก็จะได้รสชาติดอกกับชาดอกกาแฟที่มันต่างจากคนอื่นตรงที่มันจะฟรุตตี้มันจะมีความเหมือนแบบมีติดแบบเกสรของดอกกาแฟจริงๆอยู่ด้วยอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะให้รสชาติที่ต่างอันนี้ก็ช่วยเพิ่มมูลค่าแล้วก็ตอบโจทย์ตลาดที่ลูกค้าเขาก็อยากได้ด้วยนะคะก็เลยมีทำส่วนเนี้ยเพิ่มขึ้นมาด้วยค่ะพี่อ้อ
0: ค่ะสำหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังคะในเรื่องของชาดอกกาแฟนี้บางท่านก็อาจจะมองว่าเอ๊ะเขาจะเป็นลักษณะยังไงคือเขาจะหอม
1: ค่ะ
0: แต่กลิ่นเขาจะลึกกว่ามะลินะ
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะกลิ่นเขาจะลึกกว่ามะลินะคะและถ้าว่าใครที่ต้องการจะได้สัมผัสตรงนี้นี่นะคะที่สวนของน้องบุ้งก็มีนะคะตรงนี้กันนะคะก็ให้บอกนิดนึงว่าในฐานะเป็นเจ้าของสวนนี่ชื่อสวนชื่ออะไรคะ
1: สวนมรดกค่ะ
0: ค่ะโอ้จำกันง่ายๆ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็มีช่องทางในการเข้าไปติดต่อหรือยังไงที่ไหนบ้างเอ่ยมี
1: อ๋อมีค่ะก็จะมีทาง Facebook นะคะก็คือมรดกเลยค่ะมรดกการ์เด้นค่ะสะกดภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็มี LINE Official ค่ะก็จะเป็น @มรดกค่ะแล้วก็จะมีทาง Instagram อะไรเงี้ยค่ะก็มีเดี๋ยวทางทีมงานน่าจะช่วยขึ้นให้ด้านถ่ายได้ค่ะ
0: ค่ะก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวดีๆเลยนะคะต้นกล้าคืนถิ่นของระนองอีกต้นหนึ่งที่กลับมาแล้วใช้ระยะเวลากี่ปีคะเนี่ยในการกลับมาตรงนี้ในการเริ่มเลย
1: ตอนนี้เข้าปีที่3เองค่ะพี่ออยังถือว่าเป็นสเตจแบบกำลังเริ่มนะคะมุ่งมองว่าก็โอเคเลยค่ะ
0: ค่ะก็ต้องให้กำลังใจ
1: ขอบคุณมากค่ะ
0: ให้กำลังใจกันนะคะแล้วก็ให้กำลังใจหลายๆท่านที่อยากจะกลับมานะคะไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่กระบี่ภูเก็ตพังงาระนองคือมรดกที่บรรพบุรุษของเรามีไว้ให้มีมากมายทีเดียว
1: ค่ะ
0: เราไปเรียนรู้นะคะในเรื่องประสบการณ์ต่างๆนี้ภายนอกกันแล้วแต่ว่าได้กลับมานี่ก็จะช่วยพัฒนาจังหวัดของเราด้วยนะคะมีอะไรจะฝากนะคะถึงท่านผู้ชมท่านผู้ฟังในช่วงนี้ไหมคะในช่วงท้ายๆรายการเลย
1: สำหรับจริงๆก็คือในมุมของคนทำเกษตรนะคะก็อยากให้อุดหนุนสินค้าเกษตรกันเยอะๆนะคะแล้วก็อยากให้ทางภาคเกษตรเองอะค่ะเราที่เป็นเกษตรกรนะคะหันมาทำอินทรีย์กันเยอะๆนะคะเพราะมุ่งมองว่าในนอกจากที่เราเองที่เป็นคนปลูกอะจะมีสุขภาพที่ดีแล้วอะเรามุ่งมองว่ามันสามารถส่งต่อสิ่งดีๆเหล่านี้ค่ะไปให้คนอื่นๆได้จากผลิตผลดีๆที่เรามีอะค่ะโดยที่คือมองว่าในมุมของการทำเกษตรอะค่ะสำหรับส่วนมรดกที่เราตั้งใจก็คือเราอยากเป็นหนึ่งในการสร้างอาหารหนึ่งในปัจจัย4นะคะโดยที่เราทำให้ลูกค้าหรือว่าคนที่ทานของเราอะสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มันคือหนึ่งในคุณภาพชีวิตที่ดีที่เราเป็นส่วนเล็กๆที่สามารถเข้าไปช่วยตรงนั้นได้อะค่ะก็ประมาณนี้เลยค่ะ
0: ถ้าว่าสนใจติดต่อช่องทางเหมือนที่เราบอกไว้
1: ได้เลย
0: ทาง Facebook นะคะ
1: ค่ะ
0: นะคะมรดก
1: การ์เด้นค่ะสวนมรดกเซิร์ชได้เลยค่ะน่าจะขึ้นเลยค่ะ
0: สวนมรดกแล้วมรดกการ์เด้นกันนะคะค่ะขอบคุณน้องบุ้งหรือคุณปณิตาสันคุณากรเจ้าของสวนมรดกมาตรฐานออร์แกนิกไทยแลนด์นะคะที่ได้มาพูดคุยกันตรงนี้ในการพลิกสวนวิถีอินทรีย์นะคะก็เป็นต้นกล้าอีกต้นหนึ่งของระนองที่คืนถิ่นเข้ามาในระยะเวลา3ปีนี้ก็มีการ ปรับเปลี่ยนพัฒนาไปนะคะได้ระดับหนึ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการชูโรงของผักเหลียงเป็นซอสพริสโต้ผักเหลียงนะคะแล้วก็ชาดอกกาแฟกันด้วยท่านผู้ชมท่านผู้ฟังคะเวลาของการติดตามรับฟังรายการอันดามันวันนี้นะคะทีมงานวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองขอร่ำลากันไปก่อนนะคะช่วงถัดไปพบกับทีมงานสวทภูเก็ตวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตหลังจากรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 10:00 นจบลงเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้อภิสราคงมณีพร้อมด้วยน้องบุ้งนะคะขอลาท่านผู้ชมท่านฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับชลธรจันยาครับกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับองค์การ5ศาสนาจัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
3: ้ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
4: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
3: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
5: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: รีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
8: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
7: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
8: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
7: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
9: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเราก
1: ระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับองค์การ5ศาสนาจัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569
10: นายชัยพรสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนากล่าวว่าเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569กรมการศาสนาร่วมกับวัดและเครือข่ายธรรมพระพุทธศาสนาจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณส่วนกลางร่วมกับวัดหงส์รัตนารามจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และมอบถุงยางชีพแก่กลุ่มเปราะบางในชุมชนเขตบางกอกใหญ่กิจกรรมวิปัสสนาเพื่อคนทั้งมวลณวัดธรรมมงคลเถาบุญนนท์วิหารและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ณวัดคหายุสมธรรมณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามนอกจากนี้ยังร่วมกับองค์การ5ศาสนาจัดพิธีทางศาสนามหามงคล5ศาสนาในวันที่4มิถุนายนณโรงละครแห่งชาติโรงพลังศาสนิกถวายพระพรชัยมงคลมาริชโยรายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายนนี
11: ้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวว่าขอเชิญชวนประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีวันที่3มิถุนายน2569โดยช่วงเช้าเวลา 7:00 นจะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลณบริเวณเขื่อนท่าพยาไสอำเภอเมืองนราธิวาสช่วงเย็นเวลา 17:30 นพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและเวลา 19:29 นพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลณหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาศาลากลางจังหวัดนราธิวาสแห่งที่1ท ทั้งนี้ขอเชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยหรือชุดสุภาพโทนสีครีมพร้อมร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกันในวันที่3มิถุนายนนี้ประพิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: รัฐบาลเดินหน้ายกระดับระบบราชการให้สอดคล้องกับยุคดิจิทัลและ AI พร้อมลดขั้นตอนเอกสารเพื่อบริการประชาชนให้ได้รับความสะดวกและรวดเร็ว
12: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ายกระดับระบบราชการให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลโดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและ AI มาใช้ปรับปรุงบริการภาครัฐเพื่อลดขั้นตอนที่ซ้ำซ้อนลดภาระเอกสารและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถติดต่อราชการได้ง่ายรวดเร็วและโปร่งใสมากขึ้นขณะเดียวกันที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.ได้เห็นชอบกันกับเคลื่อนการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับราชการและบุคลากรภาครัฐตามแนวพัฒนาบุคลากรภาครัฐพ.ศ. 2566ถึง 2570โดยกำหนดกรอบทักษะสำคัญ7ด้านเพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัลให้สอดคล้องกับบทบาทของบุคลากรในแต่ละกลุ่มทั้งผู้ปฏิบัติงานหัวหน้างานและผู้บริหารและผู้ที่ต้องใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานทั่วไปเพื่อให้การพัฒนาตรงกับภารกิจและสามารถนำไปใช้ได้จริงโดยตั้งเป้าว่าภายในปี2570ข้าราชการจะสามารถนำทักษะดิจิทัลไปใช้ในการทำงานและการให้บริการประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมกนิกาแก้วใสรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
13: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
14: ดื่มน้ำด้วยดี
15: ไม่ได้เดี๋ยวติดไวรัสตับอักเสบบีนะ
14: โอ้ยติดอะไรไวรัสตับอักเสบบีติดจากแม่สู่ลูกเป็นหลักและติดจากการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ป้องกันถูกเลือดหรือสารคัดหลั่งเพราะงั้นน้ำลายไม่ติดหรอกจูบกันยังไม่ติดเลย
15: แต่จะติดโรคอื่นมากกว่านะสิยังไงก็ไม่ควรดื่มน้ำแก้วเดียวกันนะ
14: อีกอย่างนะคนอย่างพวกเราเกิดก่อนปี2535ก็ต้องไปตรวจคัดกรองนะถ้าไม่มีเชื้อก็ตรวจหาภูมิคุ้มกันถ้าไม่มีภูมิก็ฉีดวัคซีน

0: 422สายด่วนกรมควบคุมโรค
1: คนไทยจมน้ำเฉลี่ยปีละ810รายบึงลำธารคือสถานที่ที่เสียชีวิตมากที่สุด 49.4% รองลงมาคือสระว่ายน้ำ 6.9% อ่างเก็บน้ำ 4.6%
2: การจมน้ำคือภาวะที่ร่างกายจมอยู่ใต้พื้นน้ำจนทำให้เกิดการบกพร่องของทางเดินหายใจภาวะนี้ไม่เกี่ยวข้องกับความลึกของน้ำการเสียชีวิตเนื่องจากภาวะขาดออกซิเจนหรือการสำลักน้ำเข้าไปในปอด
1: จากการรายงานขององค์การอนามัยโลกพบว่าทุกๆปีจะมีผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำประมาณ 372,000 คนและเกินครึ่งจะอายุน้อยกว่า25ปี
2: ระวังเด็กปิดเทอมเสี่ยงจมน้ำเสียชีวิต
1: ระวังกรมควบคุมโรคเตือนเหตุจมน้ำฆ่าชีวิตสูงสุดในช่วงวันลอยกระทงนอกจากนี้พบว่าการจมน้ำเกิดขึ้นเนื่องจากโรคประจำตัวกำเริบขึ้นขณะเล่นน้ำเช่นลมชักหัวใจเต้นผิดจังหวะหัวใจขาดเลือดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำเนื่องจากการใช้พลังงานขณะทำกิจกรรมมากเป็นต้น
2: ควรปฏิบัติตามกฎสำหรับการโดยสารทางน้ำเสมองดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เมื่อต้องโดยสารทางน้ำทำกิจกรรมทางน้ำหรือกิจกรรมใกล้แหล่งน้ำ
1: รู้รับปรับตัวฟื้นเร็วทั่วอย่างยั่งยืนสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์อ
3: ย่างที่จังหวัดเชียงรายค่ะคุณผู้ชมมีรายงานว่าที่นั่นสภาพอากาศแปรปรวนไปใน1วันนะคะเจอถึง3สภาพอากาศเลยนะคะอย่างในช่วงเช้าเนี่ยนะคะสภาพอากาศร้อนตอนเย็นฝนตกส่วนในช่วงกลางคืนมีอากาศหนาวเย็นค่ะ
4: เพราะสภาพภูมิอากาศทั่วโลกมีการเปลี่ยนแปลงรุนแรงขึ้นทุกปีเพียงแค่เราติดตามพยากรณ์อากาศทุกวันก็จะทำให้เรารู้ภัยเข้าใจและมีสติรับมือกับภัยพิบัติได้อย่างปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
5: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 MHz สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 MHz สวทกระบี่ FM 98.5 MHz สวทระนอง FM 107.25 MHz และสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 นถึง 11:00 นจากนี้ไปชวนติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันดำเนินรายการโดยทีมงานสวทภูเก็ต
6: วันที่3มิถุนายนของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีพระองค์เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่3มิถุนายนพุทธศักราช2521ทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีนิเทศศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญก่อนจะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจรับใช้ประเทศชาติในหลากหลายบทบาทเมื่อวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระราชินีและในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562ทรงได้รับการเฉลิมพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีอย่างสมพระเกียรติตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างต่อเนื่องทรงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริในด้านต่างๆทั้งการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยการส่งเสริมผ้าไทยงานหัตถกรรมพื้นบ้านและการสนับสนุนงานของศูนย์ศิลปาชีพด้านการศาสนาทรงประกอบพระราชกรณียกิจตามโบราณราชประเพณีอย่างสม่ำเสมอด้านสังคมสงเคราะห์และสาธารณสุขทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อช่วยเหลือประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ในโอกาสต่างๆนอกจากนี้พระองค์ยังมีพระปรีชาสามารถด้านการทหารและการบินทรงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งมีระเบียบวินัยและทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนด้วยพระราชจริยวัตรอันงดงามและพระราชปณิธานอันมั่นคงในการทรงงานเพื่อประเทศชาติเนื่องในวาระอันเป็นมหามงคลนี้ขอเชิญประสบกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายพระพรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดี
7: ขอถวายอาทิตวาสราชยศเป็นบาทบทพระพรใจพิไลศรี เฉลิมพระชนมพรรษาบรมราชินีพรใดมีเชิญตวยเทพทรงประทานพระมิ่งขวาคู่องค์มหากษัตริย์พระบารมีเจิดจรัสแผ่ไพศาลพระเจิดฉายเจิดจ้าหาใดพานทรงพระเจริญยิ่งยืนนานนิรันดร์เทอญด้วยคร่าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายโสพลเขี่ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5พร้อมด้วยผู้บริหารข้าราชการเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5
8: เอาละครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับผมต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวอันดามันนะครับรายการข่าวสารจากฝั่งทะเลอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตครับกรมประชาสัมพันธ์ของเรานี่แหละครับผมทางคลื่นความถี่ FM 96.75 MHz ครับพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลา 10:10 นโดยประมาณถึง 11:00 นนะครับก็ช่วงเวลานี้นะครับเราได้ถ่ายทอดสัญญาณร่วมกัน4จังหวัด5สถานีครับได้แก่โสทภูเก็ตของเรานะครับโสทพังงาสวทตะกัวป่าจังหวัดพังงาครับโสทกระบี่แล้วก็สวทระนองนะครับผมวันนี้นะครับอยู่กับผมเช่นเคยนะครับน้องดิววสุวสุรัตน์วีระไสผู้ดำเนินรายการในช่วงของสายวันนี้นะครับพักกันสักครู่นะครับแล้วก็กลับมาติดตามในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับ
5: รถยามสายฟังข่าวสบายสบายร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวทภูเก็ต
9: เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยินคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
8: เพราะครูไม่ได้แค่สอนหนังสือแต่คือผู้จุดประกายชีวิตและเปลี่ยนอนาคตของลูกศิษย์ให้งดงามสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตขอเชิญชวนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและศิษย์เก่าที่มีอายุ20ปีขึ้นไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชิดชูเกียรติครั้งยิ่งใหญ่ด้วยการเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์และเป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาในจังหวัดภูเก็ตเพื่อคัดเลือกเป็นครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัดโดยผู้ได้รับการเสนอชื่อทุกรายจะได้รับเกียรติบัตรจากจังหวัดภูเก็ตซึ่งลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเปิดรับแบบเสนอชื่อตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30มิถุนายน2569ณสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร076-390-325หรือติดต่อโดยตรงที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตอย่าปล่อยให้ความดีของครูเป็นเพียงความทรงจำมาร่วมเชิดชูพระคุณครูด้วยกันนะครับ
5: ช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อน
8: เอาละครับสวัสดีคุณผู้ฟังกันอีกสักรอบหนึ่งนะครับผมตอนนี้เรากลับเข้าสู่ในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับกับรายการเล่าข่าวนามันนะครับก็ข่าวแรกนะครับผมมาเริ่มกันที่ข่าวจากส่วนกลางนะครับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับจัดพิธีเปิดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นะครับที่วัดราชาธิวาสวิหารกรุงเทพมหานครครับโดยได้มีท่านทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีนะครับเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารนะครับหัวหน้าส่วนราชการ และก็ประชาชนที่มาร่วมงานกันอย่างพร้อมเพรียงเลยนะครับเพื่อแสดงความจงรักภักดีและร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยนะครับภายในงานนะครับรองนายกรัฐมนตรีและคณะได้เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติที่จัดแสดงพระราชประวัติครับพระราชกรณียกิจและพระราชจริยวัดอันงดงามนะครับรวมถึงนิทรรศการประวัติวัดราชาธิวาสวิหารด้วยนะครับผมที่อาคารพิพิธภัณฑ์มหาราชานุสรณ์รัชกาลที่4ครับนอกจากนี้นะครับยังได้ชมการสาธิตทางวัฒนธรรมนะครับภูมิปัญญาท้องถิ่นและสินค้าชุมชนจากพื้นที่ต่างๆด้วยครับทางสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับจึงได้ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านเลยนะครับผมมาร่วมงานเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้นะครับซึ่งงานจะมีไปจนถึงวันที่3มิถุนายนพุทธศักราช2569ครับที่วัดราชาธิวาสวิหารนะครับผมก็ง่ายๆคือตั้งแต่วันนี้จนถึงพรุ่งนี้นั่นเองนะครับผมใครที่สนใจนะครับก็สามารถเดินทางไปเยี่ยมชมกันได้นะครับซึ่งไฮไลท์สำคัญนะครับผมที่พลาดไม่ได้เลยนะครับมีหลายกิจกรรมด้วยกันครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับกิจกรรมแรกเลยก็คือในการเรื่องของการชมโบราณสถานและก็ศิลปกรรมสำคัญต่างๆนะครับผมภายในวัดซึ่งช่วงเวลานะครับที่จะเปิดก็คือช่วงเวลา14 นาฬิกาถึง17 นาฬิกานั่นเองนะครับผมหรือก็คือช่วงบ่าย2ถึง5โมงนะครับแล้วก็จะมีการเปิดให้เข้าชมพิพิธภัณฑ์มหาราชานุสรณ์รัชกาลที่4ครับตั้งแต่เวลา10 นาฬิกาถึง19 นาฬิกานะครับหรือก็คือ10 โมงถึง1 ทุ่มนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมไฮไลท์อีกอย่างนึงเลยก็คือกิจกรรมประทับตราพาสปอร์ต10 จุดครับท่านผู้ฟังผู้ชมครับซึ่งจะเป็นแต่ละจุดเนี่ยจะมีการเรียนรู้ประวัติศาสตร์แล้วก็สถานที่สำคัญต่างๆภายในวัดครับรวมถึงนะครับผมมีการให้เราเนี่ยครับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมหรือว่าที่ผู้ที่เดินทางไปในงานเนี่ยได้เลือกซื้อสินค้าชุมชนอาหารแล้วก็ชมการสาธิตภูมิปัญญาไทยแบบหลายๆเรื่องมากๆเลยนะครับผมผู้ที่สนใจนะครับก็สามารถเดินทางเข้าไปร่วมกิจกรรมกันได้นะครับเอาละครับผมขยับมาที่อีกหนึ่งเรื่องของกรมประชาสัมพันธ์ของเรานะครับก็แน่นอนนะครับว่าช่วงนี้ยังไงก็เราพยายามผลักดันในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์อยู่นะครับซึ่งกรมประชาสัมพันธ์ก็ได้เดินหน้าผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ด้านแฟชั่นนะครับยกระดับผ้าไทยแล้วก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ก้าวไกลสู่สากลนะครับผมโดยท่านสุรไทยเลิศเกษมนะครับอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ของเรานะครับได้เป็นประธานเปิดนิทรรศการแล้วก็งานเสวนาวิชาการแฟชั่นผ้าไทยครั้งที่1ครับที่ภาคเหนือนะครับผมณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่นะครับผมโดยมีนายรัฐพลนราดิศรนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะครับพร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนะครับผมดร.ศิรินดาจามรมานนะครับผมขออนุญาตนะครับที่ปรึกษาโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกนะครับผมแล้วก็ท่านสิริชัยทหารานนท์นะครับผู้ก่อตั้งแบรนด์เทียเตอร์นะครับร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นนะครับท่ามกลางนักศึกษานักออกแบบนะครับแล้วก็ผู้ประกอบการที่มาร่วมงานบอกเลยว่าคึกคักมากๆเลยนะครับงานนี้นะครับจัดขึ้นเพื่อสืบสานพระราชปณิธานครับในการนำผ้าไทยมาออกแบบแฟชั่นขั้นสูงนะครับผมแล้วก็ต่อยอดโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกนะครับให้ก้าวไกลไปถึงประเทศฝรั่งเศสนะครับไฮไลท์สำคัญของงานในครั้งนี้นะครับผมก็คือการจัดแสดงผลงาน10ชุมชนต้นแบบจากทั่วประเทศที่ผ่านเข้ารอบนะครับผมก็มี10ชุมชนดังนี้นะครับคืออู่ใหม่ไทยนะครับกลุ่มทอผ้าบ้านแม่สารบางบ้านตองนะครับผมจังหวัดลำพูนนะครับบริษัทไทยซีเวลเลตจำกัดจังหวัดเชียงใหม่นะครับกลุ่มไหมทองสุรนารีจังหวัดนครราชสีมาครับกลุ่มทอมนโทนะครับผมจังหวัดอุดรธานีกลุ่มขวัญตาจังหวัดหนองบัวลำพูครับชัตุวันไทยซิลนะครับผมหรือชัดถาวันนะครับจัดจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับแล้วก็กลุ่มผ้าทอลายมงคลมนตราธิการนะครับจังหวัดกราสินนะครับกลุ่มอิมปานิจังหวัดราชบุรีนะครับกลุ่มโรงทอผ้าศรีวิชัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีของเรานะครับและกลุ่มมีดีนาทับจังหวัดสงขลาครับซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าแต่ละชุมชนนะครับได้โชว์ไอเดียนะครับผมเปลี่ยนผ้าไทยพื้นบ้านให้กลายเป็นแฟชั่นร่วมสมัยที่ใส่ได้จริงในชีวิตประจำวันครับนอกจากนี้นะครับยังมีแฟชั่นโชว์สุดพิเศษนะครับโดย มีการนำโดยดาราดังนะครับท่านผู้ชมครับมิวสุภสิทธิ์นะครับมาร่วมสร้างสีสันให้กับงานในครั้งนี้ด้วยนะครับผมสำหรับใครที่พลาดงานที่เชียงใหม่ไปก็บอกเลยว่าไม่ต้องเสียดายนะครับเพราะกรมประชาสัมพันธ์นะครับเตรียมลุยจัดกิจกรรมนี้อีกทั้ง3ภาคเลยนะครับได้แก่ภาคใต้นะครับผมที่จังหวัดสงขลานะครับวันที่6ถึง8มิถุนายนนี้ก็ใกล้แล้วนะครับผมส่วนทางด้านภาคอีสานก็จะเป็นที่จังหวัดอุดรธานีนะครับซึ่งก็จะจัดขึ้นในช่วงวันที่9ถึงวันที่21มิถุนายนนะครับผมซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นระยะเวลาที่มากพอสมควรเลยนะครับแล้วก็ที่ภาคกลางนะครับที่กรุงเทพมหานครวันที่11ถึง13สิงหาคมนี้นะครับใครที่สนใจงานนี้นะครับก็ลองวางแผนกันดูนะครับว่าจะไปที่ภาคไหนดีนะครับผมใครที่อยู่ภาคใต้ก็สงขลาวันที่6ถึงวันที่8นี้นะครับอีก 4-5 วันเนาะก็สามารถไปกันได้นะครับภาคอีสานก็ต่อเนื่องจากภาคใต้เลยนะครับผม9ถึง21มิถุนายนก็ไปกันได้ครับแล้วก็ภาคกลางวันที่11ถึง13สิงหาคมครับเอาละครับก็พักกันสักครู่ดีกว่านะครับผมแล้วก็กลับมาติดตามข่าวประเด็นร้อนในช่วงที่2หลังจากฟังเพลงเพราะๆกันนะครับ
10: งานจะเดินต้องไม่เสียเวลาช่างรู้ดีของขาดงานก็สะดุดกำไรก็หายมาที่ดูโฮมของพร้อมวัสดุครบจบในที่เดียวไม่ต้องวิ่งหลายที่ไม่ต้องรอของหยิบแล้วลุยงานเดินไวปิดจ๊อบทันคุมต้นทุนอยู่เห็นกำไรจริงมาดูโฮมแค่มา

แล้วครับต้อนรับคุณผู้ฟังนะครับผมกลับเข้าสู่รายการเล่าข่าวดามันช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับมาต่อกันอีกสักนิดนึงนะครับผมก็เป็นเรื่องของไทยช่วยไทยพลัส6040ที่เราเพิ่งได้เปิดใช้งานไปวันแรกในเมื่อวานนี้นะครับผมก็ต้องบอกว่าเมื่อวานนี้นะครับใครที่ลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสเอาไว้นะครับก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะครับว่าวันนี้เป็นเมื่อวานเป็นวันแรกแล้ววันนี้จะเป็นวันที่2แล้วซึ่งเราจะมีวงเงินให้เราใช้เพิ่มเติมต่อจากเมื่อวานในวันนี้นะครับผมก็คือ200บาทใครที่ใช้หมดไปแล้วเมื่อวาน200วันนี้ก็คือวงเงินกลับเข้ามาแล้วนะครับใครที่เล็งเอาไว้ว่าจะใช้ที่ไหนก็อย่าลืม

สามารถใช้จ่ายได้ตามเป้านะครับผมก็บอกเลยว่าจริงๆแล้วเป็นโครงการที่ดีมากๆส่วนตัวผมเองเนี่ยเมื่อวานแอบไปใช้มาแล้วนะครับคือพอวันที่1เนี่ยตั้งเป้าไว้เลยนะครับผมว่าฉันจะไปกินบุฟเฟ่นะครับผมร้านปิ้งย่างร้านหนึ่งในจังหวัดภูเก็ตนะครับซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าคนเยอะมากๆพอมีโครงการไทยช่วยไทยพลัสก็ได้ไปสัมภาษณ์มานะครับว่าที่ร้านมีคนที่เข้ามาใช้บริการเยอะเพิ่มขึ้นไหมนะครับผมซึ่งปกติแล้วที่ร้านเนี่ยครับได้บอกว่าจริงๆแล้วลูกค้าที่ร้านนี้เนี่ยครับส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าที่เป็นต่างชาติไม่ว่าจะเป็นชาวจีนชาวต่างชาติต่างๆรัสเซียหรือว่าที่มาจากภายนอกประเทศนะครับแต่จะไม่ใช่คนไทยซะส่วนใหญ่แต่หลังจากที่เมื่อวานนี้นะครับไทยช่วยไทยพลัสเปิดนะครับผมคนไทยเข้ามาใช้บริการเยอะขึ้นครับเพราะจริงๆแล้วต้องบอกว่าร้านปิ้งย่างร้านนี้นะครับเป็นค่อนข้างที่จะมีราคาประมาณนึงเลยมีความพรีเมียมซึ่งจริงๆพวกชาวภูเก็ตอ่ะพร้อมอยู่แล้วแหละที่จะใช้จ่ายแต่ว่าไม่ค่อยมีคนมาที่ร้านนี้เท่าไหร่นะครับผมที่เป็นคนไทยนะครับเพราะว่าก็ราคาค่อนข้างสูงแต่พอเป็นที่มีไทยช่วยไทยพลัสเข้ามาเนี่ยคนได้มีโอกาสที่จะแบบได้เข้ามาทดลองเพราะว่าไทยช่วยไทยพลัสก็ช่วยออกตั้ง200บาทถูกไหมครับผมก็ช่วยลดราคาแบบค่าใช้จ่ายค่ากินในวันนั้นไปซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าวันนั้นนะครับผมเขาบอกว่าคนไทยเข้ามาเยอะมากๆแล้วก็มีผลตอบรับดีมากๆเลยนะครับซึ่งจริงๆแล้วส่วนใหญ่อุปสรรคปัญหาที่ได้เจอที่ลองสัมภาษณ์มาเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าปัญหาที่เจอส่วนใหญ่คือประชาชนหรือผู้ที่ใช้งานโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยจะไม่รู้ว่าตัวเองจะต้องเติมเงินเท่าไหร่นะครับผมคือเป็นเงินส่วนตัวเองอะที่ต้องออกเท่าไหร่นะครับซึ่งอย่างปกติที่เป็นโครงการคนละครึ่งพลัสมันคิดคำนวณง่ายถูกไหมครับก็คือ50รัฐ50เรา50นะครับผมแต่ตอนนี้รัฐจ่าย60บาทเราจ่าย40บาทจริงๆแล้วผมก็มีวิธีแนะนำนะว่าให้แบบตีกลมๆไปเลยง่ายๆวันหนึ่งเนี่ยรัฐมีให้เรา200เราเติมเงินเข้าไป140บาทวันนั้นนะครับผมเราสามารถใช้สิทธิ์ประมาณ340บาทได้ประมาณนั้นนะครับแต่ว่าถ้าสินค้าราคาเกิน340บาทเราก็ซื้อขายได้เช่นกันนะครับผมเพราะว่าเราก็เติมเงินส่วนต่างเข้าไปสมมติว่าราคาทั้งหมด400บาทแต่ในวันนั้นเนี่ยสิทธิ์ที่เราใช้ได้คือ340บาทเราก็เติมส่วนต่างอีก60บาทเข้าไปให้เป็น400บาทได้นะครับเอาง่ายๆผมพยายามให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่อยู่ตอนนี้ครับเติมเงินเข้าไปเหมือนครั้งก่อนก็ได้ครับเพราะว่ายังไงแล้วเงินส่วนที่เหลือในนั้นเราก็เอามาใช้จ่ายแบบสแกน QR code จ่ายซื้อสินค้าทั่วไปได้เหมือนกันนะครับก็อยากจะให้ลองนำไปใช้กันดูบางคนคิดว่าเออยากจังเลยคำนวณยากจังจะใช้ดีไหมนะครับผมลองใช้ก่อนครับรับรองว่าเพลินแน่นอนเพราะว่าเมื่อวานวันแรกผมใช้เต็มวงเงินเรียบร้อยเลยผมยังคิดอยู่นะว่าเนี่ยเขาบอกว่าคือที่รัฐบาลได้กำชับมาว่า1เดือนเนี่ยพยายามใช้ให้หมด 1,000 บาทแต่สำหรับผมคิดว่าอาทิตย์นึงผมน่าจะหมดอ่ะจริง 1,000 บาทนะครับก็ไปลองใช้กันดูนะครับผมว่ายังไงก็เป็นสิ่งที่ช่วยเราลดภาระค่าของชีพได้นะครับใครที่เหมือนว่าไม่อยากจะเอาไปใช้ในเรื่องของการกินซะส่วนใหญ่ก็ไปซื้อของใช้ได้นะครับผมจะจานชามถ้วยหม้ออะไรอย่างเงี้ยครับร้านไหนที่เข้าร่วมโครงการก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับก็ลองดูนะครับผมอ้ออีกวิธีนึงอีกเรื่องนึงก็คือจะรู้ได้ยังไงนะครับว่าร้านไหนเปิดให้บริการในโครงการไทยช่วยไทยบ้างเราสามารถเข้าไปที่แอปเป๋าตังได้เลยนะครับแล้วก็ไปที่ตรงโครงการไทยช่วยไทยเนี่ยมันจะมีเป็นแบนเนอร์เป็นช่องที่เราคลิกเข้าไปว่าค้นหาโครงร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการซึ่งไอตัวแบนเนอร์ตัวนั้นพอเรากดเข้าไปใช่ไหมครับมันจะอ้างอิงจากพิกัดที่เราอยู่นะครับผมอย่างของผมเนี่ยอยู่ภูเก็ตใช่ไหมครับมันก็จะขึ้นมาเลยว่าโอ้รอบตัวผมมีร้านอะไรที่อยู่ใกล้เคียงบ้างก็ลองเข้าไปดูกันได้นะครับลองไปสำรวจลองไปใช้กันดูไม่ยากครับท่านผู้ฟังผู้ชมครับเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะใช้กันเป็นอยู่แล้วนะครับเอาล่ะมาที่อีกเรื่องนึงกันดีกว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกันนะครับเป็นเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนั่นเองนะครับเพราะเมื่อวานนี้เนี่ยวันที่1มิถุนายนก็เป็นวันแรกเช่นกันที่รัฐบาลได้เริ่มโอนเงินเพิ่มวงเงินช่วยเหลือนะครับค่าครองชีพให้อีก700บาทนะครับผมต่อคนต่อเดือนนะครับทำให้จากเดิมที่เคยได้300บาทเนี่ยก็ตอนนี้กลายเป็น 1,000 บาทต่อเดือนเต็มๆเลยนะครับ
ก็เท่าๆกับคนที่ได้ไทยช่วยไทยพลัสนั่นเองนะครับแต่ว่าก็จะใช้ง่ายกว่าเนาะนะครับผมซึ่งก็ต้องบอกเลยว่ารอบนี้รัฐบาลจัดให้เต็มๆยาวๆ4เดือนเหมือนกันเลยนะครับตั้งแต่เดือนมิถุนายนไปจนถึงกันยายน2569นั่นเองครับที่สำคัญนะครับใครที่

สิทธิ์เดิมอยู่แล้วก็ไม่ต้องไปต่อคิวลงทะเบียนใหม่ให้ปวดหัวนะครับถือบัตรเดินเข้าร้านธงฟ้าได้เลยหรือร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการนะครับแล้วก็สแกนหน้าใช้จ่ายได้ทันทีเลยครับบรรยากาศเมื่อวานนี้นะครับผมที่มีการสำรวจออกมาก็ต้องบอกเลยว่าคึกคักแบบไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนเลยนะครับเพราะว่าอย่างที่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมรู้นะครับว่าช่วงก่อนหน้านี้นะครับมีเขาเรียกว่าทั้งวิกฤตพลังงานวิกฤตค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้นจากผลกระทบต่างๆถูกไหมครับซึ่งตอนนี้ก็ต้องบอกเลยว่าภาพรวมในการใช้จ่ายเนี่ยกลับมาเพิ่มขึ้นแบบเยอะมากๆเลยนะครับผมคึกคักมากๆเลยนะครับพี่น้องประชาชนก็พากันออกมาไปซื้อของจำเป็นในครัวเรือนไม่ว่าจะเป็นข้าวสารน้ำตาลทรายน้ำมันพืชนะครับน้ำปลาซึ่งส่วนเนี้ยคนนิยมซื้อมากๆเลยนะครับต้องบอกว่าเอามาตุนไว้ลดค่าใช้จ่ายกันแบบเยอะมากๆนะครับหลายคนก็สีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสนะครับเพราะว่าแบบเหมือนเป็นมาตรการที่ช่วยเหลือจริงๆนะสำหรับคนที่ไม่มีก็คือไม่มีจริงๆมาตรการตรงนี้ครับช่วยเหลือใครได้หลายๆคนมากเลยนะครับแล้วก็หลายๆคนที่จับจ่ายใช้สอยก็ได้ฝากมาขอบคุณรัฐบาลเช่นกันนะครับว่าเงินก้อนนี้เนี่ยช่วยต่อลมหายใจแล้วก็ลดภาระได้จริงๆนะครับแถมงานนี้นะครับไม่ได้มีแค่คนที่ถือบัตรนะครับบรรดาพ่อค้าแม่ค้าในชุมชนต่างก็หน้าบานไปตามๆกันเลยนะครับเพราะว่าเพราะยอดขายเนี่ยพุ่งกระฉูดเลยนะครับผมเงินหมุนเวียนในท้องถิ่นกันอย่างคึกคักก็ถือเป็นข่าวดีรับต้นเดือนที่ทำให้เรายิ้มได้จริงๆครับแล้วก็นี่แหละครับผมเป็นเรื่องราวดีๆเป็นนโยบายของรัฐบาลที่ออกมาเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงนะครับก็นี่แหละครับอยากจะฝากทุกท่านนะครับว่าใครที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ไทยช่วยไทยพลัสก็อย่าลืมออกไปใช้สิทธิ์ของตัวเองกันให้ครบนะครับผมอย่าปล่อยให้สิทธิที่เราลงทะเบียนแล้วเอามาเนี่ยสูญเปล่านะครับผมใช้กันให้เต็มที่นะครับผมเพื่อกระตุ้นตัวเศรษฐกิจของประเทศไทยเราเองแล้วก็ให้เราเนี่ยลดภาระค่าครองชีพของเราไปด้วยนะครับเอาละครับหมดข่าวในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนกันแล้วครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับพักกันสักครู่ดีกว่านะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเรากลับมาติดตามในช่วงของข่าวใต้รายวันครับ

ี้คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.5 MHz และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 MHz สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 MHz สวทกระบี่ FM 98.5 MHz สวทระนอง FM 107.25 MHz และสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น. ถึง 11:00 น. ค่ะ

นกเบื้องยุคคนบาทอภิวาทวิมลศรีเทิดไทยราชินีขวัญภูมิสถิตไทยสง่าสมร่มเกล้าประดับด้าวพิสุทธิ์ใสเคียงคู่ภูวนัยเป็นหลักชัยของผองชนเย็นยิ่งพระเมตตาเหล่าประชาทุกแห่งหนสำนึกในกมลทั่วแดนดนสุขสดานถวายชัยพิพัฒน์สุมานัทกะเสมสารเฉลิมมงคลการบันดาลทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายสายันศรีนวลผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดปัตตานีช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงภูเก็ตพร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมประจำศาลแขวงภูเก็ต

0: งข่าวใต้รายวัน
1: เอาละครับต้อนรับคุณผู้ฟังนะครับกับสู่รายการเล่าข่าวดามันช่วงของข่าวใต้รายวันนะครับก็มาเริ่มกันที่จังหวัดภูเก็ตของเราเช่นเดิมเลยนะครับผมเมื่อวานนี้นะครับ1มิถุนายนนะครับเวลาประมาณ 10:15 นนะครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์นะครับทรงเปิดอาคารศรีสิรินธรณโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์นะครับภูเก็ตในพระราชขอไปครับในพระราชูปถัมภ์นะครับอำเภอเมืองภูเก็ตครับโดยได้มีท่านนิรัตน์พงศิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับพร้อมด้วยคณะข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทหารตำรวจและประชาชนในพื้นที่นะครับร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จอย่างพร้อมเพรียงกันเลยนะครับเมื่อรถยนต์พระที่นั่งถึงโรงเรียนทรงวางพวงมาลัยนะครับถวายราชสักการะพระรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนะครับฉะนั้นครับเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระปลาพิธีทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพลนะครับคลุมป้ายอาคารสีสิรินธรแล้วทรงปลูกต้นไม้นะครับผมต้นจำปีสีสิรินธรนะครับไปเป็นที่ระลึก1ต้นนะครับนอกจากนี้นะครับได้เสด็จเข้าภายในอาคารเพื่อทอดพระเนตรนะครับนิทรรศการผลงานวิชาการของนักเรียนและในโอกาสนี้นะครับทรงใช้ผู้การจีนทรงพระอักษรคำว่าซื่อหลินทงนะครับซึ่งเป็นพระนามของพระองค์ในภาษาจีนด้วยครับก่อนจะเสด็จไปฉายพระฉายาลักษณ์นะครับร่วมกับคณะผู้บริหารและคณะครูและทรงรับฟังรายงานผลการศึกษาจากนักเรียนทุนครับก่อนจะเสด็จพระราชดำเนินกลับนั่นเองนะครับการเสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในครั้งนี้นะครับสร้างความปลาบปลื้มปิตินะครับแล้วก็การสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับแก่คณะครูนักเรียนและประสบนิกรชาวภูเก็ตอย่างหาที่สุดมิได้ครับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ปลาบปลื้มใจของชาวภูเก็ตแล้วก็คณะนักเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ทำให้เราได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับผมเป็นคนพ้นเลยแหละครับเอาละครับแวะไปที่จังหวัดของเราเหมือนเดิมนะครับผมแต่เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นเรื่องราวดีๆนะครับผมก็เป็นเรื่องของแฟชั่นผ้าไทยท้องถิ่นนะครับผมรวมถึงแฟชั่นต่างๆที่เป็นเขาเรียกยังไงดีแฟชั่นท้องถิ่นที่ไม่ใช่เพียงแค่ของคนไทยเป็นวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาในจังหวัดภูเก็ตนะครับก็ต้องบอกเลยว่ามีการผลักดันให้ปังระดับอินเตอร์เลยนะครับผมก็งานนี้นะครับมีชื่อเก๋ๆเลยนะครับว่าอัตลักษณ์ภูสาเลอค่าสินถิ่นภูเก็ตครับบอกเลยว่าแค่ฟังชื่อก็รู้สึกว่าโอ้ลักชูรี่มากๆแล้วนะครับผมโดยเมื่อวันก่อนนะครับนายธีรพงษ์ช่วยชูนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้เดินทางไปเปิดงานนี้ด้วยตัวเองเลยนะครับที่ลานกิจกรรมชั้น1ห้างสรรพสินค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ฉลองครับงานนี้นะครับจัดขึ้นเพื่อเอาใจสายแฟชั่นแล้วก็คนรักผ้าไทยนะครับโดยเฉพาะเป็นการโชว์ศักยภาพผ้าลายอัตลักษณ์ของภูเก็ตครับก็บอกเลยว่ามีการนำมาออกแบบใหม่ให้เป็นแบรนด์สินค้าที่ร่วมสมัยมากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อช่วยสร้างงานแล้วก็สร้างอาชีพแล้วก็ทำเงินเข้ากระเป๋าให้กับพี่น้องชาวภูเก็ตนะครับผมที่ทำงานในเรื่องของโอท็อปนั่นเองนะครับแล้วก็ชุมชนต่างๆด้วยเช่นกันนะครับแอปกราฟิกนะครับว่าโครงการนี้นะครับจัดเต็มมากนะครับผมมีทั้งการประกวดออกแบบตราสินค้านะครับบรรจุภัณฑ์แล้วก็ไฮไลท์เด็ดของงานที่ห้ามพลาดเลยอีกอย่างหนึ่งก็คือแฟชั่นโชว์ผ้าท้องถิ่นสวยๆนั่นเองครับกิจกรรมเวิร์กช็อปเพ้นท์ผ้าบาติกด้วยตัวเองด้วยนะครับรวมถึงนิทรรศการผ้าลายภูเก็ตที่หาดูได้ยากมากๆนะครับแล้วต้องบอกว่าเปิดงานวันแรกนะครับปังสุดๆเลยยอดขายทะลุเกิน 50,000 บาทครับโดยร้านที่ขายเป็นแบบเทน้ำเทท่าเลยนะครับ5อันดับแรกก็ลิสต์มาให้ฟังกันนะครับมีวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรดอกไม้บานภูเก็ตครับแล้วก็มียิ่งบาติกเพ้นท์นะครับผมเต้าสอขุนเล็กพรีมาเพลนะครับแล้วก็แบรนด์บาบาภูเก็ตนะครับบอกเลยว่านี่คือ5แบรนด์หลักที่ยอดขายพุ่งกระฉูดนะครับผมในงานนะครับคุณผู้ฟังท่านใดนะครับผมที่อยู่ในจังหวัดภูเก็ตนะครับผมหรือกำลังไปเที่ยวแถวนั้นนะครับวันนี้ก็2มิถุนายนถือเป็นวันสุดท้ายของงานแล้วครับแวะไปเชียร์ไปอุดหนุนสินค้าชุมชนกันได้นะครับตั้งแต่10โมงเช้ายิ่งยาวเลยนะครับไปจนถึง2ทุ่มที่โรบินสันไลฟ์สไตล์ฉลองนะครับไปร่วมภูมิใจกับผ้าไทยผ้าบาติกผ้าพื้นถิ่นของเรากันได้นะครับ ขยับจากภูเก็ตกันนิดหนึ่งละกันนะไปต่อที่จังหวัดกระบี่ครับก็มีบรรยากาศความอิ่มบุญอิ่มใจมาเล่าให้ทุกท่านฟังกันนะครับผมโดยเมื่อวันก่อนนะครับที่วัดมหาธาตุวชิรมงคลหรือที่พวกเราเรียกกันคุ้นหูว่าวัดบางธงนะครับในอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่นะครับได้มีการจัดพิธีห่มผ้าพระมหาธาตุเจดีย์เนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2569ครับโดยมีพระเทพวชิรากรรักษาการเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุวชิรมงคลเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นะครับแล้วก็ท่านอังกูลศิลาเทวกูฏผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์นะครับพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาติหัวหน้าส่วนราชการนะครับพุทธศาสนิกชนแล้วรวมถึงด้วยนะครับก็คือนักท่องเที่ยวนะครับเดินทางมาร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์แล้วก็ร่วมใจกันห่มผ้าพระมหาธาตุเจดีย์กันอย่างหนึ่งแน่นเลยแหละครับก็คุณผู้ฟังครับถ้าพูดถึงวัดบางธงเนี่ยต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คสำคัญเลยนะครับที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาของภาคใต้บ้านเราเลยนะครับเพราะความสวยงามโดดเด่นของพระมหาธาตุเจดีย์ที่มีสีทองอารามเนี่ยก็สร้างขึ้นโดยได้รับแรงบันดาลใจจากมหาเจดีย์พุทธคยานะครับประเทศอินเดียซึ่งเป็นสถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านั่นเองนะครับข้อใครที่เป็นสายมูเตลูหรือว่าสายที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์นะครับชอบที่ท่องเที่ยวอะไรแบบนี้ก็สามารถลองแวะเวียนกันมาได้นะครับผมก็ต้องบอกเลยว่าตอนนี้นะครับวัดบางธงกลายเป็นจุดหมายปลายทางยอดฮิตของสายบุญอย่างที่ได้บอกไปเลยนะครับทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติที่มีเขาเรียกว่าได้วางแผนกันมาแวะเวียนนะครับมาสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตครับก็ต้องบอกว่าอนุโมทนาบุญกับพี่น้องชาวกระบี่ทุกท่านด้วยนะครับผมเอาละครับต่อจากจังหวัดกระบี่นะครับขยับกันมาที่จังหวัดระนองนะครับประตูสู่อันดามันของเรานะครับก็เป็นมีบรรยากาศที่เกี่ยวกับเรื่องพื้นที่สีเขียวนะครับที่สร้างความร่มรื่นนะครับผมโดยเมื่อวันก่อนนะครับณวัดสุวรรณคีรีวิหารพระอารามหลวงจังหวัดระนองนะครับท่านราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองได้นำทีมหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่แล้วก็พี่น้องประชาชนนะครับมาร่วมแรงร่วมใจกันปลูกต้นไม้นะครับเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติครับซึ่งกิจกรรมดีๆแบบนี้จัดขึ้นโดยอุทยานแห่งชาติน้ำตกเหงาครับเพราะตามมติครม.ได้มีเงื่อนไขกำหนดเอาไว้นะครับว่าให้วันวิสาขบูชาของทุกปีเนี่ยเป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาตินะครับผมซึ่งก็ต้องบอกว่าเพื่อให้พวกเราทุกคนนะครับเห็นความสำคัญของป่าไม้แล้วก็สิ่งแวดล้อมนั่นเองครับสำหรับต้นไม้ที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนะครับแล้วก็ชาวระนองได้ร่วมใจกันปลูกในวันนั้นนะครับคือต้นยางนาครับซึ่งเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ที่มีคุณค่ามากๆเลยนะครับผมนอกจากจะช่วยให้วัดแล้วก็ชุมชนนะครับที่มีความร่มรื่นมีความร่มรื่นมากขึ้นนะครับผมก็ยังช่วยมีในเรื่องของการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะครับแล้วก็ช่วยฟื้นฟูธรรมชาติของเมืองอย่างเมืองฝนแปดแดดสี่ของจังหวัดระนองนั่นเองนะครับให้กลับมาสมบูรณ์แล้วก็เขียวขจียิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเห็นภาพแบบนี้แล้วก็น่าชื่นใจแทนคนรุ่นหลังจริงๆนะครับพูดเหมือนคนมีอายุเลยนะครับผมก็คือต้องบอกว่าชื่นใจจริงๆนะครับผมเพราะว่าอย่างต้นไม้เหล่านี้นะครับก็จะเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับเขาเรียกไงโลกของเราต่อไปนะครับผมช่วยในเรื่องของธรรมชาติแล้วก็การคงอยู่ของมนุษย์เราด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆอีกหนึ่งเรื่องนะครับก็ท่านผู้ฟังข่าวนี้จบแล้วอาจจะมีแรงบันดาลใจนะครับในการที่จะแบบเย็นนี้กลับบ้านไปลองหาต้นไม้แบบสักต้นเล็กๆนะครับผมมาปลูกที่บ้านกันดูนะครับเผื่อจะคือคนละไม้คนละมือช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยสร้างเขาเรียกว่าสิ่งแวดล้อมแล้วก็สังคมของเราให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้นนะครับเอาละครับก็อีกนิดนึงนะครับผมปิดท้ายที่จังหวัดพังงานะครับก็เมื่อกี้เรามีจังหวัดระนองไปแล้วนะครับจังหวัดกระบี่ไปแล้วเนาะก็พังงานี่แหละครับปิดท้ายนะครับผมก็มาในเรื่องของการเตือนภัยพยากรณ์อากาศกันหน่อยครับเพราะว่าพังงาช่วงนี้บอกเลยว่าลมฝนนี่มาแรงจริงๆนะครับผมตอนนี้นะครับท่านไพรัชเพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานะครับได้มีการสั่งการด่วนให้ทุกอำเภอแล้วก็หน่วยกู้ภัยในพื้นที่นะครับเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างใกล้ชิดตลอดทั้งสัปดาห์นี้เลยครับผมแล้วก็ให้จัดชุดเคลื่อนที่เร็วเตรียมพร้อมเขาเรียกไงสแตนด์บายช่วยเหลือชาวบ้านนะครับผมตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับก็ต้องบอกว่าเมื่อวันก่อน มีเหตุนะครับฝนตกกระหน่ำลงมาเลยอย่างต่อเนื่องทำให้หลายๆพื้นที่ในจังหวัดพังงาเกิดดินสไลด์ครับแล้วก็ต้นไม้บางต้นเนี่ยล้มขวางถนนหลายจุดเลยนะครับผมอย่างช่วงเย็นที่ตำบลทุ่งคาโงกนะครับขอไปถ้าอ่านชื่อผิดนะครับผมอำเภอเมืองพังงาเนี่ยแล้วก็ที่ตำบลท่านานะครับผมอำเภอกับปงนะครับเกิดเหตุต้นไม้โค่นล้มปิดทางสัญจรนะครับแต่โชคดีที่ท่านนายอำเภอนะครับแล้วก็ฝ่ายปกครองแล้วก็ชาวบ้านในพื้นที่นะครับช่วยกันระดมกำลังนะครับผมจับเลื่อยยนต์ลุยตัดแล้วก็ขนย้ายต้นไม้นะครับผมเปิดทางให้รถสัญจรผ่านไปได้นะครับแล้วก็ปลอดภัยนั่นเองนะครับผมบอกเลยว่ารวดเร็วมากๆนะครับลงพื้นที่นี่ผมนึกว่าเดอะแฟลชเลยนะครับผมนะแล้วก็คุณผู้ฟังครับช่วงนี้เนี่ยผมอยากจะเตือนอีกนิดนึงนะครับหน้าฝนทางภาคใต้บ้านเราเนี่ยลมกระโชกแรงแล้วก็มีฝนตกชุกเลยขับรถขับราก็ต้องระมัดระวังกันเป็นพิเศษเลยนะครับหลีกเลี่ยงการจอดรถใต้ต้นไม้ใหญ่แล้วก็การจอดใต้ป้ายโฆษณาใหญ่ๆเนี่ยอันนี้อันตรายเหมือนกันนะครับเราอาจจะเคยเห็นภาพตามโฆษณาหรือว่าตามคลิปวิดีโอต่างๆที่อยู่ในโซเชียลออนไลน์อาจจะไม่ใช่ประเทศไทยนะครับแต่ก็จะมีภาพที่แบบต้นไม้เอ่ยป้ายโฆษณาเอ่ยล้มหล่นทับรถยนต์หรือว่าสิ่งของต่างๆนะครับเห็นกันอย่างแบบมากๆเลยเยอะมากๆจริงๆก็ให้ระมัดระวังกันนะครับแล้วก็ถ้าพื้นที่ไหนนะครับเกิดเหตุด่วนเหตุร้ายดินสไลด์หรือต้นไม้ล้มขวางทางเหมือนที่จังหวัดพังงาเจอนะครับก็สามารถแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ของท่านได้ทันทีนะครับหรือจะโทรตรงไปที่สายด่วนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับปภ.หมายเลข1784 4ตัวจำง่ายนะครับ1784นะครับผมบอกเลยว่าโทรได้ตลอด24ชั่วโมงมีเจ้าหน้าที่สแตนบายคอยรับสายท่านอยู่นะครับผมก็อย่างที่บอกนะครับปลอดภัยไว้ก่อนชีวิตของเรามีค่านะครับเอาละครับใกล้หมดเวลาลงแล้วนะครับผมก็ทั้งหมดนี่แหละครับคือข่าวสารที่วันนี้ผมเองได้นำมาฝากทุกท่านที่กำลังเปิดสัญญาณ FM 96.75 MHz นะครับรวมถึงที่ฟังจากการถ่ายทอดสัญญาณด้วยนะครับจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ของเรานี่แหละนะครับผมฝากไว้ประมาณนี้นะครับก็เรื่องฟ้าเรื่องฝนแล้วก็เรื่องราวดีๆก็มีประมาณนี้นะครับในวันนี้ตัวผมเองนะครับขออนุญาตขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการเล่าข่าวดามันของสายวันนี้นะครับก็สามารถติดตามรายการเล่าข่าวดามันได้เป็นประจำทุกวันจันทร์นะครับถึงวันศุกร์นะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตคลื่น FM 96.75 MHz ครับวันนี้นะครับผมวสุรัตน์วีระสัยแล้วก็พี่ทีมงานสวทภูเก็ตของเราขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับชลธรจันยาครับกระทรวงสาธารณสุขติดตามการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่อย่างใกล้ชิดย้ำประชาชนไม่ต้องตื่นตระหนกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
3: ้ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
4: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
3: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
5: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: กระทรวงสาธารณสุขติดตามการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่อย่างใกล้ชิดย้ำประชาชนไม่ต้องตื่นตระหนก
8: นายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่ากระทรวงสาธารณสุขได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างใกล้ชิดหลังตรวจพบเชื้อสายพันธุ์ NV.1.8.1 ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่กลายพันธุ์มาจากสายพันธุ์เดิมที่เคยพบในประเทศไทยโดยอาการที่พบส่วนใหญ่ได้แก่ไอเจ็บคอและมีไข้ซึ่งอาการติดคอเป็นลักษณะเด่นของสายพันธุ์ดังกล่าวกระทรวงสาธารณสุขและกรมควบคุมโรคยังคงเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพหากมีไข้ไอหรือเจ็บคอควรสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ใกล้ผู้อื่นเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อย้ำว่าไม่ต้องตื่นตระหนกกระทรวงสาธารณสุขและกรมควบคุมโรคได้เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดและยังไม่จำเป็นต้องหาวัคซีนเพิ่มเติมส่วนการแพร่กระจายของสายพันธุ์ดังกล่าวจะแพร่กระจายง่ายเหมือนสายพันธุ์โอมิครอนหรือไม่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าเรื่องนี้ต้องให้แพทย์ลงรายละเอียดผลิตนาฏปันการสุขรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยหารือนายกรัฐมนตรีเร่งเครื่องพัฒนา SME หลังสัดส่วน GDP ปรับลดลงยืนยันเตรียมแผนรับมือแล้ว
9: นายณภินทร์ ศรีสรรพางค์รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการหารือกับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยว่าเป็นการพูดคุยถึงภาพรวมการทำงานทั้งในส่วนของงานการเมืองและงานราชการที่ต้องขับเคลื่อนและพัฒนาโดยโฟกัสหลักอยู่ที่การเร่งแก้ไขปัญหาให้กับกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME ไปจนถึงธุรกิจขนาดเล็กและระดับไมโครเนื่องจากพบว่าสัดส่วนของ SME ต่อ GDP ของประเทศในปัจจุบันมีตัวเลขที่ตกลงมาโดยทางนายกรัฐมนตรีได้กำชับอย่างเร่งด่วนให้หาแนวทางพัฒนาและช่วยเหลือกลุ่ม SME ซึ่งในขณะนี้ได้เตรียมการและวางแผนงานต่างๆไว้รองรับหมดแล้วปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: มาเลเซียเริ่มบังคับใช้กฎหมายห้ามเยาวชนอายุต่ำกว่า16ปีเปิดบัญชีเข้าใช้งานแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียคณะกรรมการการสื่อสารและมัลติมีเดียของมาเลเซียหรือ MCMC รายงานว่า มาเลเซียเริ่มบังคับใช้กฎหมายห้ามเยาวชนอายุต่ำกว่า16ปีเปิดบัญชีเข้าใช้งานแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอาทิ Facebook TikTok และ YouTube ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาโดยแพลตฟอร์มเหล่านี้จะต้องดำเนินการยืนยันอายุของผู้ใช้งานเทียบกับฐานข้อมูลของรัฐบาลซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามจะถูกปรับเป็นเงินสูงถึง10ล้านริงกิตหรือประมาณ82ล้านบาทMCMC กล่าวเพิ่มเติมว่ามาตรการดังกล่าวไม่มีจุดประสงค์ที่จะสั่งห้ามเยาวชนเข้าถึงการใช้งานอินเทอร์เน็ตหรือเข้าถึงเทคโนโลยีแต่มีจุดมุ่งหมายเพื่อยกระดับความรับผิดชอบในกลุ่มแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียพ่อแม่และผู้ปกครองในการปกป้องเยาวชนทางออนไลน์ทั้งนี้มาเลเซียยกระดับการตรวจสอบบริษัทโซเชียลมีเดียอย่างเข้มงวดภายหลังพบเนื้อหาทางออนไลน์ที่เป็นอันตรายเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาและกำลังดำเนินการปราบปรามเนื้อหาที่มีเจตนาปลุกปั่นความตึงเครียดทางเชื้อชาติหรือศาสนารวมถึงการวิพากษ์วิจารณ์สถาบันกษัตริย์คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชโลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ครับ

0: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: ปีปัจจุบันรู้ไหมรัฐบาลมีช่องทางในการตรวจสอบติดตามและแจ้งบ่อแสข่าวป้อมที่เว็บไซต์และ Facebook ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยนะหรือทาง LINE SNT Fake News Center โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนอกจากนี้พี่บ่าวสามารถโทรศัพท์ไปตรวจสอบข่าวปลอมได้ที่สายด่วนนะหมายเลข1111ตลอด24ชั่วโมงป้องกันทุกหลอกลวงจากมิจฉาชีพนะพี่บ่าวเข้าใจไหมจ๊ะ
2: โอเคพี่ไปตรวจสอบข่าวปลอมก่อนนะจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ
3: ก่อนตัดสินใจจะให้ข้อมูลส่วนตัวกับใครอย่าลืมตรวจสอบข่าวให้ดีก่อนนะคะเพื่อจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
4: ์ชาเย็นหวานน้อยแก้วนึงค่ะป้า
5: สายลมพัดยามออนไลน
4: ์ลดหวานลดพุงลดโรคลดแล้วจะช่วยชะลอวัยคุมผิวสมองไบรท์ลมหายใจสดชื่นนอนหลับได้ดีขึ้นห่างไกลโรคอัลไซเมอร์แล้วมาสุขภาพดีด้วยกันนะคะ
5: ไม่เคยพอกับการได้มีเธอมาใช้ชีวิต
6: จังหวัดระนองแหล่งรวมความหลากหลายทางธรรมชาติด้วยพื้นที่ป่าบกน้ำแร่ร้อนน้ำตกน้ำทะเลและป่าชายเลนโดยพื้นที่ป่าชายเลนทั้ง5อำเภอของระนองมีประมาณ 160,000 ไร่รวมกับพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนองและพื้นที่ชุ่มน้ำระนองทั้งหมดกว่า 700,000 ไร่ซึ่งมีความสมบูรณ์อย่างมากทำให้เป็นเป้าหมายหลัก

ีระบบนิเวศป่าชายเลนที่สมบูรณ์การเป็นพื้นที่ศึกษาวิจัยมาเป็นเวลานานและการมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วนในการฟื้นฟูและการดูแลรักษาป่าชายเลนระนองมรดกเราสู่มรดกโลก

ติดตามประเด็นข่าวสำคัญจากส่วนกลางและในพื้นที่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11:10 น.ถึง12:00 น.ทางสวทพังงา FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทระนองและสวทตะกั่วป่าแล้วคุณจะไม่พลาดทุกข่าว

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ในช่วงของรายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะทางสวทพงา FM 100 MHz นะคะในวันอังคารที่2มิถุนายน2569ค่ะในวันนี้ค่ะจะเจอกันกับดิฉันนะคะซาเลฮาอุสมานะคะรับหน้าที่ผู้ดำเนินรายการค่ะและทักทายคุณผู้ฟังนะคะในทุกพื้นที่กันเลยทีเดียวนะคะที่ร่วมรับสัญญาณเครือข่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทระนองแล้วก็โซนของสวทตะกั่วป่ากันด้วยค่ะหนึ่งในนั้นค่ะในวันนี้รายการของเรานะคะก็ยังคงมีประเด็นนะคะรวมไปถึงประเด็นที่หลายๆคนเนี่ยจับตามองนะคะนั่นก็คือโครงการไทยช่วยไทยพลัสค่ะที่หลายๆท่านอาจจะไปใช้สิทธิ์แล้วนะคะในรายการของเราในวันนี้ค่ะเราก็ได้รับเกียรตินะคะจากในส่วนของนายอภิชาติแก่งเพชรค่ะคลังจังหวัดพังงาค่ะสวัสดีค่ะท่านค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะก็จะนำมาพูดคุยกันในเรื่องของโครงการดังกล่าวนะคะว่ามีความสำคัญอย่างไรวัตถุประสงค์นะคะมีประโยชน์อย่างไรบ้างแล้วก็หลักเกณฑ์ต่างๆที่พี่น้องประชาชนที่จะได้รับค่ะท่านคะเรามาพูดถึงเรื่องของวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการนี้มีวัตถุประสงค์อย่างไรบ้างคะ
2: ครับในเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยครับจะมุ่งเน้นนะครับสองส่วนด้วยกันนะครับในส่วนที่หนึ่งก็จะเป็นการช่วยเหลือนะครับและบรรเทาผลกระทบให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางนะครับผ่านกลไกของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับแล้วก็สองนี่ครับจะช่วยบรรเทาค่าใช้จ่ายและก็ประคับประคองกำลังซื้อภาครัฐของประชาชนนะครับรวมถึงช่วยเหลือผู้ค้ารายย่อยนะครับให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างจำเป็นเร่งด่วนโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้นะครับนี่ก็คือเป็นวัตถุประสงค์เดิมๆของโครงการที่ตั้งใจจากรัฐบาลนะครับ
1: แล้วรูปแบบของโครงการเนี่ยเขามีด้วยกันถึงสองโครงการ
2: ถูกต้องไหมครับถูกต้องครับท่านครับ
1: เป็นโครงการอะไรบ้างคะ
2: ครับเป็นโครงการที่1ก็คือโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับ2569นะครับเพื่อดูแลกลุ่มเปราะบางนะครับโครงการที่2ก็เป็นโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับ6040หรือที่ประชาชนทั่วไปเรียกขานกันนั่นแหละครับ
1: ค่ะซึ่งรูปแบบของเราเติมเงินเนี่ยบางท่านอาจจะไขข้อสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเราถึงเติมเงินแล้วก็เราต้องใช้ภายในกี่วันยอดเงินที่เติมไปอะคะท่าน
2: ครับเขาก็เติมเงินนะครับทุกครั้งนะครับพูดง่ายๆว่าตรงนี้เป็นโครงการที่รัฐช่วยเหลือเรานะครับ60แล้วก็เราเติมเงินเพียงแค่40หมายความว่าวันนึงเนี่ยครับเราใช้จ่ายได้ไม่เกินวันละ200บาทแต่เดือนนึงอ่ะก็คือ 1,000 บาททั้งหมดระยะเวลา4เดือนตั้งแต่มิถุนาจนถึงกันยายน2569นะครับนั่นคือต้องโทษเรียกว่าทั้งหมดก็4,000บาทนะครับเราเติมเงินเพียงแค่40%นะครับแล้วรัฐก็เติมให้เรา 60% ของการใช้จ่ายครับ
1: ค่ะซึ่งในวันนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของประเด็นว่าเอ๊ะสำหรับพี่น้องประชาชนแล้วสำหรับร้านค้าเราก็ยังจะมีในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะนำมาพูดคุยกันซึ่งถ้าย้อนกลับไปค่ะว่านะคะในเรื่องของสิทธิประโยชน์ต่างๆถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยค่ะสำหรับพี่น้องประชาชนมีอะไรบ้าง
2: ครับสำหรับเอาเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก่อนไหมครับถ้าเป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยครับที่เราดูแลกลุ่มเปราะบางเนี่ยครับเดิมเนี่ยเรามีการจ่ายให้กับสำหรับทุกคนนะครับโดยการเพิ่มวงเงินให้นะครับในช่วงระยะเวลา4เดือนนะครับตั้งแต่เดือนมิถุนายนจนถึงเดือนกันยายน2569นะครับเดิมเนี่ยเดิมเราสมมติว่าเราได้รับเงินถ้าเป็นผู้ที่มีรายได้น้อยกลุ่มเปราะบางนะครับเราจะมีการเติมเงินให้เดิมเราได้รับเพียง300บาทแต่รัฐบาลเนี่ยจะเติมให้เราอีก700บาทต่อคนต่อเดือนนะครับเพิ่มจากวงเงินที่ได้รับเดิม300ก็รวมไปแล้วเป็นเดือนละ 1,000 บาทโดยมีระยะเวลาของการใช้เนี่ยจำนวน4เดือนคือตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนตั้งแต่มิถุนายนถึงเดือนกันยายน2569ครับเติมให้เราเดือนละ 1,000 บาทนะครับข้อสังเกตก็คือรอบนี้ครับกรณีมีวงเงินเหลือเดือนใดนะสมมติว่ามิถุนายนนะครับใช้ไม่หมดเนี่ยเราจะไม่มีการสะสมไปในเดือนถัดไปละหมายว่าคุณต้องใช้ให้หมดภายในเดือนนั้นเลย4เดือนนับจากนี้เป็นต้นไปนะครับสำหรับเป็นเรื่องของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2519เพื่อดูแลกลุ่มเปราะบางนะครับสำหรับโครงการที่2ก็จะเป็นโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040นะเหมือนที่เราดูกันเราเรียกขานกันทั่วไปเนี่ยครับโครงการเนี่ยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือประชาชนนะครับที่เขาได้รับผลวิกฤตจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานนะครับจากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกนะครับโดยบรรเทาค่าใช้จ่ายนะครับและรักษากำลังซื้อของประชาชนนะครับรวมทั้งช่วยเหลือนะครับผู้ประกอบการร้านค้า ให้มีรายได้จากการขายสินค้าและบริการนะครับเพื่อให้สามารถประกอบอาชีพหรือดำเนินธุรกิจไปได้อย่างต่อเนื่องนะครับโดยภาครัฐนะครับเราจะช่วยเหลือในเรื่องของค่าอาหารเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่กำหนดนะครับให้แก่ประชาชนนะครับที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ที่เราเรียกขานกันนะครับเพื่อใช้เอามาใช้จ่ายกับผู้ประกอบการร้านค้านะครับที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40นะครับผม
1: ค่ะและในส่วนของระยะเวลาของโครงการเนี่ยก็อย่างที่หัวหน้าบอกไปก็คือระยะเวลา4เดือน
2: 4เดือนครับ
1: ก็จะได้วงเงินประมาณ 1,000 บาทต่อเดือน
2: ครับผม
1: ค่ะซึ่งในส่วนของการเปิดหรือว่าสำหรับรูปแบบของการซื้อสินค้าต่างๆเนี่ยสิทธิประโยชน์ที่พี่น้องประชาชนอ่ะนำไปใช้ได้เนี่ยก็ต้องอยู่ที่ร้านค้าที่เข้าร่วมด้วย
2: ใช่เป็นต้องเป็นร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการนะครับ
1: ค่ะและในส่วนของสำหรับการซื้ออาหารหรือเครื่องดื่มเนี่ยค่ะจากร้านที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยสามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1
2: วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยครับเริ่มแล้วครับเริ่มของโครงการ60-40เริ่มมาแล้วนะครับ
1: ค่ะและสำหรับร้านค้ากันบ้างค่ะหัวหน้าค้าที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยณปัจจุบันล่าสุดเนี่ยยอดเนี่ยมีจำนวนกี่ร้านค้า
2: ครับสำหรับจังหวัดพังงานะครับเรามีข้อมูลโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับหรือที่เราเรียกขานกันว่า60โครงการ60-40เนี่ยครับขณะนี้นะเป็นข้อมูลณวันที่31พฤษภาคม2569นะครับเรามีร้านค้าที่ร่วมโครงการทั้งสิ้นนะครับสำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับอนุมัติผ่านช่องทางมหาไทยของจังหวัดพังงานี่นะครับในพื้นที่นะครับขณะนี้เรามีจำนวนกิจการทั้งหมดที่ลงทะเบียนนะครับ112โครงการที่ผ่านกระทรวงมหาดไทยนะครับแล้วก็จะเป็นแยกประเภทออกมาเป็นร้านอาหารและเครื่องดื่มเนี่ย92ร้านค้านะครับร้านค้าทั่วไปและอื่นๆนี่20ร้านค้านะครับสำหรับโครงการที่เป็นส่วนของร้านธงฟ้าและร้านโอท็อปนะครับที่ได้รับการอนุมัติจากจังหวัดพังงาเนี่ยครับจะเป็นสินค้าธงฟ้าที่ลงทะเบียนมาแล้วนะครับ754ร้านค้านะครับที่ลงทะเบียนกับเป็นร้านค้าโอท็อปนะครับลงมาแล้วก็46ร้านค้านะครับสำหรับกิจการขนส่งสาธารณะและกิจการขนส่งมวลชนที่รับอนุมัติเนี่ยขณะนี้ยังไม่มีการลงทะเบียนในภาพรวมทั้งสิ้นนะครับขณะนี้จังหวัดพังงามีทั้งสิ้นนะครับที่เข้าร่วมโครงการดังนี้นะครับคือ912ร้านค้านะครับเป็นยอดณวันที่31พฤษภาคม2569ที่ผ่านมาครับ
1: ซึ่งยอดเหล่านี้ร้านค้าเนี่ยค่ะก็ตอนนี้ก็ยังเปิดรับสมัครอยู
2: ่รับสมัครครับหรือรับสมัครครับสำหรับร้านค้าต่างๆนี่สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับถึงวันที่30กันยายน2519นะครับสำหรับร้านค้าที่ไม่เคยร่วมโครงการมาก่อนนะครับสามารถลงทะเบียนได้คือตั้งแต่25ถึง31พฤษภาคม31กรกฎาคม2569นะครับกรณีไม่เคยร่วมนะครับแต่ถ้าร่วมแล้วท่านเพียงสามารถกดยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการแค่นั้นเองนะครับผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินเดิมที่ท่านเคยรับเงินเนี่ยครับ
1: ค่ะนี่ก็เป็นในเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสนะคะก็คือ60-40ก็ไขข้อความสงสัยไปที่เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับกรณีที่เป็นนิติบุคคลกันบ้างค่ะหัวหน้าคะที่สามารถที่จะลงทะเบียนโครงการเหล่านี้ได้หรือไม่คะ
2: ครับได้เช่นเดียวกันนะขอตอบคำถามนี้คือนิติบุคคลนี่สามารถเข้าร่วมโครงการประกอบด้วยนะครับนิติบุคคลตามพรบกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติพ.ศ. 2547นะครับพรบวิส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนพ.ศ. 2548นะครับพรบสหกรณ์พ.ศ. 2542นะครับหรือ2ผู้ให้บริการขนส่งมวลชนสาธารณะนะครับแล้วก็นิติบุคคลขนาดเล็กรายได้ไม่เกิน 1.8 ล้านนะครับตามพ.ง.ด. 50รองรับบัญชีปี57นะครับปี67นะครับขอโทษนะครับข้อเป็นข้อมูลณวันที่30เมษายน2569ครับ
1: อันนี้ก็สามารถร่วมโครงการได้ตามที่หลักเกณฑ์ที่ได้มีการกำหนดไว้ขั้นตอนของการลงทะเบียนร้านค้าบนเว็บไซต์ต่างๆหรือว่าเบอร์โทรศัพท์เนี่ยจำเป็นไหมคะต้องเป็นหมายเลขเดียวกันกับเบอร์ที่สมัครแอปเป่าตังค์
2: แอปเป่าตังค์ใช่ไหมครับตรงนี้อาจจะไม่จำเป็นนะครับตรงนี้นะครับอาจจะไม่จำเป็นนะครับอาจจะเป็นเราต้องไปดูส่วนประกอบต่างๆตรงนี้ที่สมมติถ้าจะลงในเรื่องของร้านธงฟ้าหรือร้านโอท็อปเนี่ยเราก็ต้องไปดูตามหมายเลขที่เราขึ้นทะเบียนเอาไว้
1: นะครับมันต้องตรงก
2: ัน ใช่มันต้องตรงกันนะครับมันต้องตรงกันสำหรับกรณีที่เป็นร้านค้าที่ใช้แอปถุงเงินนะครับแต่เราจะต้องไปติดต่อกับธนาคารกรุงไทยในพื้นที่ได้ทุกสาขาเลยครับ
1: นี่ก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบของขั้นตอนตั้งแต่เหมือนอย่างเช่นหาเองหาหน้าในส่วนของการลงทะเบียนวันที่25เนี่ย สำหรับเราเคยผ่านโครงการคนละครึ่งแล้ว
2: ครึ่งแล้ว
1: แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแค่เราแค่กดไปยืนยัน
2: ใช่ครับ
1: ยืนยัน
2: ยืนยันสิทธิ์ครับ
1: แล้วก็เริ่มใช้ตั้งแต่ในส่วนของเมื่อวาน
2: ใช่ครับ
1: วันนั้นได้ใช้หรือยังคะ
2: วันนี้จะเริ่มไปใช้แล้วครับเมื่อวานเช็คสิทธิ์เรียบร้อยครับ
1: เช็คสิทธิ์เรียบร้อยแต่ก็อย่าเกิน 1,000 บาทต่อเดือน
2: 1,000 บาทต่อเดือน
1: แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องย้ำนะคะสำหรับพี่น้องประชาชนที่รับฟังอยู่ณตอนนี้นะคะ 1,000 บาทต่อเดือนท่านไม่สามารถที่จะรวบอะไรนะยอดที่เหลือไป
2: สมทบเดือนหน้าได้นะครับต้องใช้ให้หมดภายในเดือนนั้นนะครับหมายความว่าในแต่ละเดือนเนี่ยครับท่านจะต้องใช้ให้หมดภายในวงเงินที่ท่านได้รับคือ 1,000 บาทนะครับ 1,000 บาทนะครับท่านจะต้องใช้แต่ละเดือนแต่เดือนนะครับเดือนละ 1,000 บาทนะครับ4เดือนเป็นต้นไปจนถึงกันยายน2569ครับ
1: ค่ะใช้ตามวงเงินที่รัฐบาลเขาให้แล้วก็เติมเงินตามที่รัฐบาลเขากำหนดว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าใครอยากจะเติมทุกวันก็เติมไป133บาท
2: ใช่ครับ
1: ถ้าเป็นรายเดือนก็600กว่าบาทจ
2: ะ
1: ไง
2: ใช่ครับใช่ครับ
1: อันนี้ก็คือ
2: ไม่ต้องไปคิดมากนะครับรัฐบาลออกให้เยอะกว่าน
1: ะ
2: คร
1: ับ
2: คุ้มครับคุ้มกว่าครับ
1: ค่ะในส่วนของการรับคืนค่าขายสินค้าและบริการกันบ้างเหรอหน้าเราสามารถที่จะรับฝากผ่านบัญชีออมทรัพย์ธนาคารอื่นได้หรือไม่
2: ครับขณะนี้ยังเปิดโอกาสให้กับธนาคารกรุงไทยนะครับซึ่งเป็นเจ้าของเว็บเจ้าของแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็จะมีการโอนเงินให้กับผู้ที่ค้าเนี่ยครับคือวันรุ่งขึ้นนะครับวันรุ่งขึ้นนะครับโอนให้สับร้านค้าที่ค้าไปสำหรับของรัฐบาลเองนะครับของรัฐบาลเองเนี่ยก็จะเป็นวันถัดไปแต่ไม่เกิน2วันทำการนะครับไม่เกิน2วันทำการแน่นอนครับผม
1: โดยเขาแบ่งเป็นกี่ส่วนครับวันน่ะในส่วนของ
2: เขาจะแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับในส่วนที่ประชาชนขายสินค้าได้เขาจะโอนให้วันหนึ่งนะครับและในส่วนที่รัฐบาลต้องออกก็อีกวันหนึ่งถัดมานะครับโดยทุกอย่างนะครับจะต้องเบ็ดเสร็จให้แล้วเสร็จภายใน2วันทำการเรียบร้อยครับท่านครับ
1: ก็ถือว่าทั้งผู้ประกอบการเองที่พี่น้องประชาชนเนี่ยไปสแกนใช้สิทธิ์กันไม่ต้องกังวลเรื่องของระบบที่จะโอน
2: ครับไม่ต้องกังวลครับเพราะว่าเรามียอดอยู่แล้วที่ธนาคารกรุงไทยซึ่งเป็นเจ้าของแอปพลิเคชันตรงนี้นะครับเขาจะรู้อยู่แล้วว่าเราขายอะไรเป็นจำนวนเท่าไหร่นะครับก็ทุกอย่างจะดำเนินการทั้งเสร็จสิ้นไม่เกิน2วันทำการครับท่านครับ
1: ค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหรือว่าความเขาเรียกว่าหลายคนเนี่ยอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าจะไปลงทะเบียนในส่วนของเป็นผู้ประกอบการหรือว่าร้านค้าเนี่ยกลัวว่ายอดที่ทางรัฐบาลจะจ่ายเนี่ยอาจจะเลยข้ามวันหรือว่าประมาณสัปดาห์นึงอันนี้ไม่มี
2: ไม่มีครับขอยืนยันครับว่าทุกอย่างจะโอนให้ท่านแล้วเสร็จภายใน2วันทำการครับ
1: ค่ะก็ถือว่ารวดเร็วทันใจทั้งผู้ประกอบการเองแล้วก็พี่น้องประชาชนที่ไปใช้สิทธิ์นะคะ
2: ครับ
1: มากันที่เรื่องของร้านค้าบ้างค่ะหัวหน้าคะในรูปแบบของการจดทะเบียนแบบบุคคลธรรมดาเนี่ยแต่เขามีในเรื่องของการขายเฟรนชส์อย่างเช่นชานมไข่มุกหรือน้ำปั่นต่างๆเนี่ยค่ะเจ้าของร้านที่ไปซื้อเฟรนชส์มาเนี่ยสามารถที่จะลงทะเบียนได้หรือไม่คะ
2: สองเฟรนชส์นี่ขณะนี้ยังไม่ได้นะครับขณะนี้ยังไม่ได้รับสิทธิ์นะครับเราจะได้รับสิทธิ์เฉพาะสำหรับที่ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าเป็นพวกฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มต่างๆนะครับหมายความว่าตรงนี้จะยังจะได้รับแต่สำหรับเฟรนชส์เนี่ยครับยังไม่ได้รับเข้าร่วมโครงการนี้ครับผม
1: ค่ะก็ถือแล้วว่าต้องดูต้องติดตามข้อมูลข่าวสารอย่าคิดที่แบบว่าน้อยใจสำหรับใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน
2: ครับ
1: เพราะว่าตอนนี้กำลังอยู่ทุกขั้นตอน
2: ครับทุกขั้นตอนกำลังดำเนินการคัดกรองแต่ถ้าเรื่องต่างๆอยู่นะครับโดยวันนี้ครับก็จะมีมติครม.ในการประชุมบ่ายนี้ครับว่าผลการดำเนินการหรือคณะขั้นตอนการดำเนินการต่อไปจะเป็นอย่างไรในช่วงบ่ายวันนี้ครับเดี๋ยวยังไงทางคลังจังหวัดก็จะนำข้อมูลข่าวสารเหล่านี้ครับมาเผยแพร่ให้ประชาชนทุกท่านได้รับทราบอีกครั้งหนึ่งครับ
1: ค่ะนี่ก็เป็นในส่วนของเรื่องราวในรูปแบบของการลงทะเบียนร้านค้าแบบบุคคลธรรมดานะคะรวมไปถึงผู้ประกอบการต่างๆนะคะย้อนกลับไปสักนิดนึงถ้าเกิดว่าร้านค้าหรือว่าพี่น้องประชาชนที่รับฟังอยู่ณตอนนี้ค่ะนะคะต้องการที่จะเข้าร่วมโครงการขั้นตอนต้องทำอย่างไรบ้างดำเนินการอย่างไรบ้าง
2: ครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับที่ต้องการจะเข้าร่วมโครงการนะครับในการขายสินค้าและบริการต่างๆเหล่านี้ครับให้ท่านติดต่อกับธนาคารกรุงไทยนะครับดำเนินการลงทะเบียนนะครับเป็นผู้ค้านะครับในโครงการนี้กับกรุงไทยและต่างๆเนี่ยเดี๋ยวทางกรุงไทยก็จะดำเนินการให้ท่านนะครับโดยให้ท่านนะครับเตรียมในเรื่องของบัญชีธนาคารกรุงไทยนะครับแล้วก็ใบสมัครเป็นร้านค้าถุงเงินให้เรียบร้อยนะครับส่วนที่ต้องเตรียมก็คือในเรื่องของบัตรประชาชนนะครับแล้วก็รูปถ่ายร้านค้าที่มีรูปเจ้าของขณะประกอบกิจการนะครับแล้วก็ตรวจสอบรายละเอียดต่างๆนะครับดาวน์โหลดใบสมัครนะครับเข้ากับธนาคารกรุงไทยนะครับสำหรับรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวทางกรุงไทยจะเป็นผู้ดำเนินการให้บริการแก่ทุกท่านที่เข้ามาร่วมโครงการในครั้งนี้นะครับ
1: ค่ะนี่ก็เป็นในส่วนของขั้นตอนต่างๆรูปแบบของการลงทะเบียนสำหรับผู้ประกอบ

0: ค้าที่เข้าร่วมโครงการนะครับเป็นทักษะใหม่นะครับเพื่อจำเป็นในการดำเนินธุรกิจต่อไปนะครับเป็นการสนับสนุนนะครับในการเข้าถึงเรื่องขององค์ความรู้ในการนำเทคโนโลยีนะครับรวมถึงการสนับสนุนข้อมูลรายได้รายจ่ายนะครับเพื่อให้ประกอบการเข้าถึงแหล่งทุนต่อไปได้นะครับตรงนี้เป็นการเสริมให้กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการต่างๆด้วยครับ
1: ค่ะก็ถือได้ว่าเป็นข้อแนะนำหรือว่าข้อปฏิบัตินะคะที่พี่น้องประชาชนที่คิดว่าอยากจะเข้าร่วมโครงการดังกล่าวนะคะก็สามารถที่จะไปดูว่าหลักฐานมีอะไรบ้างขั้นตอนมีอะไรบ้างแล้วก็ไปติดต่อหน่วยงานนั่นก็คือธนาคารกรุงไทย
0: ครับสำหรับสอเติมอีกนิดนึงนะครับในเรื่องของผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารนะครับพวกฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มต่างๆนะครับที่ได้อนุมัตินะครับให้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับ60/40เนี่ยครับผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังเนี่ยท่านสามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่15 มิถุนายน 2569ถึงวันที่30 กันยายน 2569โดยในเวลานะครับตั้งแต่06 นาฬิกาจนถึง21 นาฬิกานะครับของทุกวันนะครับก็รอนิดนึงนะครับสำหรับเพื่อนที่เป็นสายของในเรื่องของฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มต่างๆนะครับรอนิดนึงนะครับ
1: ค่ะเพราะว่าเขาจะมีกำหนดการเวลาก็อย่างเช่นที่พี่น้องประชาชนใช้ปกติทั่วไปเนี่ยก็ตั้งแต่6 นาฬิกาถึง23
0: ใช่ครับตอนนี้จนถึงจนขณะนี้สำหรับของฟู้ดเดลิเวอรี่นะครับถึง21นะครับ21นาฬิกานะครับเปลี่ยนเวลาไปนิดนึงนะครับเปลี่ยนเวลาเป็นนิดน
1: ึงก็รอในส่วนของการใช้ใครที่สะดวกในเรื่องของฟู้ดเดลิเวอรี่ต่างๆนะคะ15 มิถุนายนนี้สามารถใช้งานได้
0: ใช่ครับต้องครับ
1: มีอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะหัวหน้าคะก่อนที่เราจะไปพักเบรกนะคะในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
0: ครับ
1: ก็อาจจะมีรอบที่5
0: รอบที่5ครับรอบที่5ครับ
1: ค่ะชี้แจงในส่วนของโครงการหน่อยค่ะวันหน้ามีความคืบหน้าอย่างไรบ้าง
0: ความคืบหน้าขณะนี้คิดว่าเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับปี2569ที่ดูแลกลุ่มเปราะบางกลุ่มนี้นะครับก็คงจะเริ่มใช้กันแล้วนะครับตั้งแต่เดือนมิถุนายนนี้เป็นต้นไปนะครับซึ่งท่านเดิมๆเนี่ยครับของเดิมเนี่ยท่านจะได้รับเพียง300 บาทต่อเดือนแต่ในรอบนี้ครับทางรัฐบาลจะจ่ายเพิ่มเติมให้อีกนะครับจากวงเงินเดิมคือรับเพิ่มอีก700 บาทเป็น 1,000 บาทโดยระยะเวลาการใช้นะครับก็คือเป็น 1,000 บาทต่อเดือนนะครับจาก300เป็น 1,000 บาทต่อเดือนนะครับโดยเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนมิถุนายนนะครับจนถึงเดือนกันยายน2519ครับ
1: แต่รู้สึกว่าหลักเกณฑ์ในเรื่องของการพิจารณาเนี่ยจะมีความเข้มข้น
0: ใช่ครับจะตรงเป้ามากขึ้นเนื่องจากโครงการนี้ครับเป็นโครงการที่ใช้เงินกู้จากพระราชกำหนดในการกู้เงิน400,000 ล้านของรัฐบาลนะครับการใช้จ่ายต่างๆงบประมาณต่างๆจึงต้องมีความที่ตรงกับเป้าหมายจริงๆนะครับเราอยากจะให้ผู้ที่เป็นกลุ่มเปราะบางจริงๆนะครับได้รับสิทธิ์ตรงนี้นะครับก็จะมีการคัดกรองออกมานะครับโดยการคัดกรองเราจะเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นกระทรวงมหาดไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นกรมพัฒนาสังคมหรือของกระทรวงพัฒนาสังคมนะครับกระทรวงการคลังนะครับแล้วก็กระทรวงคมนาคมนะครับกระทรวงมหาดไทยเนี่ยครับเราจะดูในเรื่องของที่ดินนะครับสิ่งปลูกสร้างที่เป็นเจ้าของสิทธิ์นะครับในเรื่องของสังหาริมทรัพย์ก็เช่นรถยนต์ต่างๆเราจะเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆกับกรมการขนส่งนะครับกรมการขนส่งนะครับในเรื่องของรายได้ต่างๆเราจะเชื่อมโยงกับกรมสรรพากรนะครับมีอีกหลายหน่วยครับที่เชื่อมโยงรอบนี้ครับเราเป็นเนื่องจากเราใช้เงินกู้ตามพระราชกำหนดนะครับของรัฐบาลก็คือ400,000 ล้านนะครับการใช้จ่ายงบประมาณเนี่ยมันจึงจะต้องมีความคุ้มค่ากับการใช้จ่ายในโครงการต่างๆของรัฐนะครับตรงต่อไปนี้ต้องตรงเป้าหมายนะครับจะตรงกับตรงเป้าหมายแล้วก็กลุ่มเปราะบางจริงๆซึ่งพื้นผู้ที่เดือดร้อนจริงๆนะครับจึงจะได้รับสิทธิ์ตรงนี้นะครับผม
1: ค่ะก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่กำลังจะเข้าร่วมประชุมครม.แล้วก็ถ้าเกิดว่ามีความเคลื่อนไหวอย่างไรเดี๋ยวทางสวทวงาก็จะเชิญท่านคลังนะคะนำมาประชาสัมพันธ์อีกครั้งนึงค่ะทิ้งท้ายค่ะท่านหัวหน้าคะอยากจะฝากอะไรถึงพี่น้องประชาชนที่อยู่ทางบ้านนะคะในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยค่ะ
0: ครับครั้งนี้นะครับเป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการจริงๆก็คือไม่ว่าจะเป็นโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับหรือเป็นโครงการของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเราต้องการที่จะช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางนะครับผ่านกลไกของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับแล้วก็บรรเทาค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็ประคับประคองกำลังซื้อของภาคประชาชนนะครับรวมถึงต้องช่วยเหลือผู้ค้ารายย่อยนะครับให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อรักษาความมั่นคงทางสิทธิของประเทศนะครับอย่างจำเป็นเร่งด่วนนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีความตั้งใจนะครับของรัฐบาลที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเราจริงๆนะครับและก็ตรงกับเป้าหมายที่เราให้การ

0: วยเหลือจริงๆนะครับขอบคุณครับตัวนี
1: ้ค่ะก็ในวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณนะคะทางด้านของคลังจังหวัดพังงาค่ะท่าน
0: นายค
1: ะที่นำมาประชาสัมพันธ์กันในรูปแบบของโครงการดีๆที่มีความเกี่ยวเนื่องกับพี่น้องประชาชนในเรื่องของค่าครองชีพต่างๆรวมไปถึงในเรื่องของเศรษฐกิจที่จะทำให้ดีขึ้นทั้งในพื้นที่จังหวัดพังงาเองหรือว่าในแต่ละจังหวัดนะคะซึ่งอีกช่วงหน้าค่ะเราก็ยังมีบุคคลสำคัญอีกท่านหนึ่งนะคะที่จะนำมาพูดคุยนะคะในเรื่องของการสมัครสำหรับร้านค้าที่จะเข้าร่วมโครงการร้านธงฟ้านั่นเองค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ให้คุณผู้ฟังนะคะไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็กลับมาพูดคุยกันในช่วงหน้าของรายการค่ะ

0: ภัยยาเสพติดอยู่ใกล้กว่าที่คิดแต่เราทุกคนสามารถเสริมเกราะให้ครอบครัวและชุมชนได้เริ่มจากการสังเกตพูดคุยและไม่ปล่อยให้ใครต้องสู้เพียงลำพัง
1: เกราะที่แข็งแกร่งที่สุดคือความรักความห่วงใยและการร่วมมือกันของคนในชุมชนหากพบเบาะแสยาเสพติดแจ้งทันทีที่สายด่วนปปส.1386ทุกข้อมูลคือความลับ
0: ป้องกันวันนี้เพื่ออนาคตที่ปลอดภัยของลูกหลานเรา
2: ร่วมกันเสริมเกราะป้องกันปัญหายาเสพติดเพื่อสังคมปลอดภัยของทุกคนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
3: ์ค่ะกลับมาในช่วงที่2ของรายการร้อยเรื่องอันดามันนะคะทางสวทพงา FM 100 MHz ค่ะในวันนี้นะคะก็ยังคงมีประเด็นที่ต้องจับตามองในเรื่องของโครงการดีๆนะคะที่ทางด้านของรัฐบาลได้มีการให้ความสำคัญนะคะแล้วก็กระแสการตอบรับเนี่ยดีมากๆเลยนะคะหลายๆที่ก็จากที่เห็นเนี่ยก็อาจจะมีพี่น้องประชาชนเนี่ยหลั่งไหลไปใช้สิทธิ์กันค่ะหนึ่งในนั้นที่มีความเกี่ยวเนื่องกันนะคะกับการที่โครงการร้านธงฟ้าค่ะในวันนี้ค่ะเราก็ได้รับเกียรตินะคะจากนางสาวสลินทิพย์ทองวิเชียรค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
3: ค่ะในวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องของโครงการธงฟ้า
4: ค่ะ
3: ค่ะสำหรับพี่น้องประชาชนที่สนใจที่จะเข้าร่วมโครงการร้านธงฟ้าในส่วนของพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นเนี่ยต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง
4: ค่ะต้องก่อนอื่นเลยต้องขอสวัสดีทุกท่านนะคะอีกครั้งนึงแล้วก็สวัสดีพี่ฮาด้วยนะคะก็มาสัมผัสที่นี่ใหม่ก็คือแบบโอ้ตื่นตาตื่นใจมากเลยค่ะแล้วก็ตื่นเต้นด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้เพื่อประโยชน์กับร้านค้าของพี่น้องประชาชนเราก็เตรียมข้อมูลนะคะมีข้อมูลมีสรุปอะไรต่างๆโครงการดีๆแล้วก็สิทธิพิเศษสำหรับร้านค้าในท้องถิ่นให้กับทุกๆท่านนะคะเบื้องต้นก่อนอื่นเลยต้องเท้าความก่อนว่าร้านค้าธงฟ้าเราเคยเห็นใช่ไหมคะว่าจะมีธงสีฟ้าประดับนั้นโชว์หวยและอะไรแบบนี้ค่ะ
3: อ
4: ันนี้เนี่ยก็คือกรมการค้าภายในของกระทรวงพาณิชย์เรามีการจัดทำโครงการธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นขึ้นมาค่ะก็ถ้านับก็ตั้งแต่ปี2562นะคะแล้วก็พัฒนาเรื่อยๆมาซึ่งโครงการนี้ค่ะก็ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในเรื่องของการลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนนะคะที่เป็นกลุ่มเปราะบางนะคะก็จะได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเมื่อสักครู่ที่ท่านคลังได้มา
3: พูดคุยกัน
4: พูดคุยใช่ไหมคะแล้วก็รายละเอียดของเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะก็ทางพาณิชย์เนี่ยก็จะมีร้านค้าที่รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะซึ่งคุณสมบัติของร้านค้าค่ะก็จะต้องเป็นร้านค้าปลีกรายย่อยร้านค้าโชว์หวยนะคะที่เป็นบุคคลธรรมดาแล้วก็ถ้าเป็นในรูปของนิติบุคคลก็คือจะเป็นสหกรณ์วิสาหกิจชุมชนร้านค้าของกองทุนหมู่บ้านค่ะแล้วก็ทุกๆร้านจะต้องมีที่ตั้งชัดเจนนะคะมีที่อยู่ชัดเจนก็ง่ายต่อการค้นหาหรือการประชาสัมพันธ์ของเรานั่นเองนะคะแล้วก็มีข้อจำกัดก็คือจะเป็นร้านสะดวกซื้อที่เป็นแฟรนไชส์เนี่ยไม่ได้
3: ไม่ได้
4: แล้วก็นิติบุคคลที่มีรายได้เกิน 1.8 ล้านก็ไม่ได
3: ้
4: นะคะก็เป็นคุณสมบัติเบื้องต้นนะคะของร้านค้าธงฟ้าค่ะทีนี้สินค้าที่จะต้องจำหน่ายสินค้าที่จำหน่ายได้ในร้านค้าธงฟ้าส่วนใหญ่ก็เป็นสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีความจำเป็นต่อประชาชนนะคะเราจะแบ่งด้วยกัน6หมวดค่ะ
3: ค
4: ่ะก็มีสินค้าจำเป็นซึ่งไม่มีแอลกอฮอล
3: ์
4: อันนี้ก็คือจะเป็นพวกสบู
3: ่
4: ยาสีฟันผงซักฟอก
3: ข้าวสารหลักๆที่เห็นอยู่
4: ใช่ค่ะก็จะเห็นทุกครั้งข้าวสารไข่น้ำมันใช่ไหมคะแล้วก็เป็นสินค้าเกษตรหรือผลิตภัณฑ์ชุมชนค่ะผักผลไม้ไข่ไก่ข้าวสารอันนี้คือจะอยู่ในพวกสินค้าเกษตรนะคะยาสมุนไพรก็จัดว่าเป็นสินค้าที่จำหน่ายได้นะคะหมวดที่3ก็คือสินค้าวัตถุดิบที่เพื่อเกษตรกรรมอย่างเช่นปุ๋ยนะคะเมล็ดพันธุ์พืชหรือยาปราบศัตรูพืชนะคะหมวดที่4ค่ะก็คือจะเป็นยารักษาโรคนะคะยารักษาโรคยาแก้ไข้ท้องเสียอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็หมวดที่5ก็คือวัสดุเพื่อการศึกษา
3: ค่ะ
4: นะคะชุดนักเรียนปากกาสมุดเครื่องเขียนต่างๆและหมวดสุดท้ายก็คือธูปเทียนหรือเครื่องสักการะนะคะก็จะเป็น6หมวดด้วยกันค่ะ
3: และในส่วนของร้านค้าเนี่ยที่จะเข้าร่วมโครงการต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง
4: ค่ะถ้าเกิดว่าขั้นตอนของการสมัครเอกสารที่จะต้องใช้ถ้าเป็นนิติบุคเอาเป็นบุคคลธรรมดาก่อนนะคะบุคคลธรรมดาจะต้องมีหนึ่งเลยคือสำเนาบัตรประชาชนนะคะสองคือสำเนาใบทะเบียนพาณิชย
3: ์ค่ะ
4: ซึ่งสำเนาใบทะเบียนพาณิชย์อะค่ะร้านค้าสามารถขอได้ที่เทศบาลเขตอำเภอของท่านนั้นๆได้เลยนะคะเพราะว่าทางของพาณิชย์เนี่ยจะจดทะเบียนเฉพาะนิติบุคคล
3: นิติบุคคล
4: ค่ะถ้าเป็นบุคคลธรรมดาก็ติดต่อในเขตพื้นที่ได้เลยนะคะแล้วก็เป็นสมุดบัญชีธนาคาร
3: ค่ะ
4: ของกรุงไทยนะคะนอกจากนี้ก็คือเป็นรูปถ่ายของร้านทั้งข้างในและข้างนอกร้
3: าน
4: เพื่อเห็นว่ามีตัวตนจริงๆนะ
3: มีร้านเป็นหลักแหล่งจริ ง
4: ๆใช่มีร้านเป็นหลักแหล่งจริงๆขายของอยู่จริงนะค่ะแล้วก็จะต้องวาดผังร้านมาสักนิดนึงอาจจะดูคร่ำครืนนิดนึงว่าแบบโอ๊ยยังต้องวาดอยู่อีกหรอแต่ว่ามันก็คือเป็นหลักฐานที่โอเคว่าจากจุดตรงนี้จุดสำคัญตรงนี้ร้านอยู่ตรงไหนเพราะว่าบางจุดอะค่ะเราตอนที่ฟ้าเหมือนลงไปพื้นที่จริงๆอะบางครั้งเราหาไม่เจอจริงๆค่ะ
3: เพราะว่ามันซับซ้อนหรือว่าพิกัดมันไม่เหมือนกัน
4: พิกัดมันอาจจะคลาดเคลื่อนกันนิดหน่
3: อ
4: ยหรือว่าจะบางร้านก็คืออาจจะเป็นบ้าน
3: ค่ะ
4: ซึ่งมันจะต้องเข้าไปในซอกซอยหรืออะไรแบบนี้ค่ะเราก็เลยขอให้คุณวาดให้ชัดเจนนิดนึง นะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือเมื่อไหร่ที่เรามีการสมัครแล้วนะคะก็คืออย่างที่บอกว่าร้านค้าธงฟ้าเนี่ยแอปที่จะคู่กันเลยเนี่ยก็คือแอปถุงเงินค่ะแอปถุงเงินซึ่งทุกร้านนะคะก็เมื่อมาสมัครที่สำนักงานพาณิชย์เราก็น้องๆเจ้าหน้าที่ก็มีการบริการก็คือสมัคร
3: ถุงเงินให
4: ้เลยสมัครถุงเงินให้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าท่านไหนที่อยากทำมาก่อนก็ติดต่อธนาคารกรุงไทยได้เลยนะคะพอได้แอปถุงเงินเสร็จปุ๊บเราก็จะมีการแคปเจอร์หน้าจอแอปถุงเงินส่งเข้ามาในไลน์ของธงฟ้
3: าน
4: ะคะของกลุ่มทางกลุ่มอะค่ะก็จะมีการดูแลทุกท่านตั้งแต่ต้นจนอนุมัติแอปพรูฟซึ่งจะใช้เวลาอยู่แค่ประมาณ 1-2 วันเท่านั้น
3: อันนี้ก็คือรูปแบบของขั้นตอนเผื่อว่าคุณผู้ฟังทางบ้านนะคะที่สนใจที่จะเข้าร่วมโครงการร้านธงฟ้าเพราะว่าในพื้นที่จังหวัดพังงาหลักๆเราจะเห็นว่ามีสินค้าเยอะแยะกันเลยทีเดียวนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะทิ้งท้ายค่ะช่องทางการประชาสัมพันธ์ถ้าเกิดว่าอยากจะสอบถามว่าเอ๊ะต้องทำอย่างไรต้องติดต่อช่องทางไหนได้บ้าง
4: ค่ะได้ค่ะสำหรับในการสมัครนะคะ
3: ค่ะ
4: ในการสมัครร้านธงฟ้าเราเรียกสั้นๆว่าร้านธงฟ้ากันนะจะมีด้วยกัน2ช่องทางค่ะ1ก็คือสมัครด้วยตัวเองนะคะมาที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงาได้เลยค่ะอยู่ตรงข้ามหลวงปู่ทวดนะคะในอำเภอเมืองจังหวัดพังงา
3: ค่ะ
4: ขึ้นมาชั้น2ติดต่อได้ที่กลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการธุรกิจการค้าและการตลาดได้เลยค่ะนะคะแล้วก็อีกช่องทางที่2ก็คือจะเป็นผ่านออนไลน์ค่ะก็ทุกท่านสามารถผ่านเว็บไซต์ธงฟ้า .dit.go.th ได้เลยเหมือนกันค่ะ
3: ค่ะก็ทิ้งท้ายกันนะคะสำหรับในเรื่องของร้านธงฟ้าอยากจะฝากอะไรถึงพี่น้องประชาชนกันบ้างคะ
4: สุดท้ายนี้ก็ขอฝากด้วยกัน2ข้อนะคะข้อที่1คือสิทธิประโยชน์ของร้านธงฟ้าอันนี้เนี่ยทางสำนักงานเนี่ยก็จะมีการประชาสัมพันธ์ร้านธงฟ้ามีการจากกรมอาหารเราก็มีการจัดหาสินค้านะคะเราก็ประชาสัมพันธ์ด้วยว่ามีผู้ผลิตสินค้ารายไหนที่เราสามารถดีลกันได้แล้วเอามาขายได้แล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือจะเป็นเรื่องของการอบรมให้ความรู้เราก็จะมีการประชาสัมพันธ์ให้ร้านธงฟ้าที่สนใจไปอบรมเรื่องการตลาดเรื่องการบริหารร้านเรื่อง AI อะไรแบบนี้ค่ะอันนี้คือในด้านของสิทธิประโยชน์ที่ได้รับส่วนอีกข้อนึงควบคู่กันด้วยกันคือส่งเสริมแล้วก็จะมีกำกับดูแลด้วย นะคะก็คือเป็นกฎเหล็กร้านธงฟ้าค่ะ สิ่งต้องห้าม8อย่างที่สำคัญมากๆนะคะก็คือ1ห้ามรับแลกเป็นเงินสดนะคะ
3: อันนี้ลำดับต้นๆเลย
4: ต้นๆเลยใช่ค่ะห้ามรับแลกเป็นเงินสด2ห้ามยึดบัตรค่ะ
3: ค่ะ
4: อันนี้ก็ไม่ได้นะคะห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคาพอเห็นว่าราคาขายดีหรืออะไรแบบนี้ค่ะอันนี้ก็ไม่ได้นะคะห้ามบังคับการซื้อการขายสินค้า นะคะห้ามจำหน่ายเหล้าเบียร์สุรา
3: ค่ะ
4: นะคะผ่านบัตรสวัสดิการห้ามหาผลประโยชน์อื่นใดแล้วก็ห้ามนำแอปถุงเงินไปใช้นอกสถานที่เพราะว่าอยู่จังหวัดไหนใช้จังหวัดนั้นนะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายคือห้ามปฏิเสธการใช้สิทธิสวัสดิการทุกกรณีซึ่งข้อห้ามเหล่านี้
3: ค่ะ
4: อยากจะให้ทุกร้านทุกท่านตระหนักนะคะแล้วก็ปฏิบัติตามเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่มีการตรวจพบหรือมีข้อร้องเรียน มันจะมีความผิดในเรื่องของการดำเนินการแล้วก
3: ็
4: ถูกตัดสิทธิ์ใช่ค่ะก็คือถูกตัดสิทธิ์จากโครงการและไม่ใช่แค่โครงการนี้นะสิคะพี่ฮา มันจะเป็นโครงการทุกโครงการที่เกี่ยวกับ
3: ก็คือคุณหมดสิทธิ์ไปเลยแบบยาว
4: ๆใช่ค่ะก็เลยอยากจะให้ทุกท่านได้ปฏิบัติตามใช่ค่ะ
3: ค่ะนี่ก็เป็นในส่วนของความรู้ดีๆหรือว่าวิธีการที่จะสมัครเข้าร่วมโครงการร้านธงฟ้าในส่วนของคุณสมบัติต่างๆหรือว่ากฎเหล็กต่างๆนะคะที่พี่น้องประชาชนสามารถที่จะเข้าร่วมได้นะคะวันนี้นะคะทางรายการของเรานะคะรายการเรื่องอันดามันทางสวทพงาค่ะก็ดูเวลาแล้วก็ดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วนะคะก็ต้องขอบคุณทางด้านของท่านนี้จังหวัดพังงานะคะนางสาวสลินทิพย์ทองวิเชียรนะคะที่นำมาพูดคุยประชาสัมพันธ์กันรวมไปถึงท่านคลังจังหวัดพังงานะคะที่นำมาพูดคุยเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะที่มีความเกี่ยวเนื่องสถานการณ์ตอนนี้เชื่อนะคะว่าหลายๆท่านเนี่ยตั้งตารอเพื่อที่จะมีประโยชน์นะสำหรับเรื่องของการลดค่าครองชีพรวมไปถึงกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่กันด้วยค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกสถานีที่ร่วมรับสัญญาณเครือข่ายนะคะดิฉันพร้อมด้วย
4: น
3: ้องฟางนะต้องลาคุณผู้ชมผู้ฟังไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569กระทรวงการคลังสรุปภาพรวมการใช้จ่ายผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสในวันแรกมียอดรวมค่าใช้จ่ายร้านค้าทุกประเภทกว่า 2,000 ล้านบาทจากผู้ร่วมใช้สิทธิ์กว่า 8 ล้าน 7 แสนคน
1: ทางการเลบานอนยืนยันอิสราเอลและกลุ่มฮิซบอลลาห์บรรลุข้อตกลงหยุดยิงเฉพาะพื้นที่เพื่อลดระดับความขัดแย้งให้อยู่ในวงจำกัดฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีเตรียมลงสนามนัดแรกในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน19ปีพบกับทีมชาติบรูไนเย็นวันนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569สืบสานพระราชปณิธานด้านศาสนาและการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติน
2: างสาวสาบิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569กระทรวงวัฒนธรรมได้จัดกิจกรรมเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์สืบสานและต่อยอดมรดกศิลปวัฒนธรรมไทยทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคตลอดเดือนมิถุนายนประกอบด้วยกิจกรรมทางศาสนาได้แก่พิธีเจริญพระพุทธมนต์ณวัดหงรัตนารามราชวรวิหารกิจกรรมมหามงคล5ศาสนาถวายพระพรชัยมงคลการจัดทำตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติเพื่อใช้ประดับสถานที่และประกอบกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทั่วประเทศกิจกรรมรวมใจรำชุดไทยพระราชนิยมถวายพระพรในวันที่3มิถุนายนที่วิทยาลัยนาฏศิลป์12แห่งทั่วประเทศกิจกรรมละครหุ่นไทยสัญจรเฉลิมพระเกียรติในสถานศึกษาทั้ง4ภาคเพื่อเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไทยและปลูกฝังคุณค่าทางวัฒนธรรมแก่เยาวชนในพื้นที่ต่างๆตลอดเดือนมิถุนายนนี้พร้อมกันนี้ยังร่วมกับสมาคมส่งเสริมผ้าไหมและวัฒนธรรมไทยจัดโครงการมหกรรมผ้าไหมไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่15ในวันที่6มิถุนายนณหอประชุมกองทัพเรือเพื่อสืบสานภูมิปัญญาผ้าไทยและยกระดับทุนทางวัฒนธรรมไทยสู่เวทีนานาชาตินอกจากนี้ยังจัดพิมพ์หนังสือเฉลิมพระเกียรติรวบรวมข้อมูลฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทางด้านการออกแบบการเลือกใช้ผ้าเครื่องประดับแสดงถึงพระอัจฉริยภาพและพระราชนิยมในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยอย่างงดงามและกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคมอาทิการบริจาคสิ่งของแก่ผู้ด้อยโอกาสกิจกรรมปลูกปะการังฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลณศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือเพื่อสืบสานพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมาริชโยรายงาน
0: กระทรวงการคลังสรุปภาพรวมการใช้จ่ายผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสในวันแรกมียอดรวมค่าใช้จ่ายร้านค้าทุกประเภทกว่า 2,000 ล้านบาทจากผู้ร่วมใช้สิทธิ์กว่า 8 ล้าน 7 แสนคน
3: สำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังเปิดเผยข้อมูลร้านค้าและการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ยอดสะสมณวันที่1มิถุนายน2569เมื่อเวลา 23:00 นที่ผ่านมาพบว่ามีประชาชนได้รับสิทธิ์ในโครงการจำนวน 26,46,23 รายซึ่งในจำนวนนี้มีผู้ที่ออกมาใช้จ่ายผ่านสิทธิ์สำเร็จแล้ว 8,724,402 คนซึ่งผู้ประกอบการร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จและพร้อมให้บริการแล้ว 896,110 ร้านค้าซึ่งรวมถึงร้านค้าใหม่ที่เข้าร่วมโครงการ 75,674 ร้านค้านอกจากนี้ยังมีร้านค้าที่อยู่ระหว่างรอการตรวจสอบและกดยอมรับเงื่อนไขรวมกันอีกกว่า 160,000 ร้านค้าสำหรับยอดการใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจล่าสุดสะสม 2,039 ล้านบาทแบ่งเป็นเงินที่รัฐช่วยสมทบร้อยละ60เป็นจำนวนกว่า 1,184 ล้านบาทและเงินที่ประชาชนร่วมจ่ายอีกร้อยละ40เป็นจำนวนกว่า855ล้านบาทโดยกระจายรายได้ไปยังร้านค้าที่มีการใช้จ่ายสำเร็จแล้วกว่า 659,686 ร้านค้าทั่วประเทศทั้งนี้ในส่วนที่รอใช้สิทธิ์ผ่านระบบ Food Delivery Platform หรือบริการที่ส่งอาหาร Delivery ทางโครงการจะเริ่มเปิดให้ใช้สิทธิ์อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่15มิถุนายนนี้เป็นต้นไปนพศรแก้วคำรายงาน
0: ประชาชนจำนวนมากออกมาใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 กันอย่างคึกคักช่วยลดภาระค่าครองชีพและเพิ่มยอดขายแก่ผู้ประกอบการ
2: บรรยากาศการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ที่ตลาดไปรษณีย์ไทยบริเวณสำนักงานใหญ่เขตหลักสี่กรุงเทพมหานครช่วงเช้าที่ผ่านมาประชาชนจำนวนมากออกมาใช้สิทธิ์จับจ่ายใช้สอยกันอย่างคึกคักโดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวันโดยนายสมชายโพบัณฑิตประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิ์กล่าวว่าส่วนใหญ่ใช้จ่ายไปกับอาหารและเครื่องดื่มในชีวิตประจำวันซึ่งโครงการดังกล่าวช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากขึ้นและช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพจึงอยากให้มีโครงการแบบนี้ต่อไปในอนาคต
4: ก็ลดค่าใช้จ่ายไปพอสมควรนะคนที่รายได้น้อยก็สามารถใช้แบบนี้ได้มันก็โอเคเวลาช่วยนี่ว่าซื้อกับข้าวหรือค่ารถค่าอะไรต่างๆที่ส่วนมากจะใช้ซื้อบริโภคกับข้าวเป็นส่วนใหญ่ถือว่าเยอะนะถือว่าได้นะเพราะว่าอย่างเราเติมเงินไปอย่างเงี้ยรัฐมาช่วยมา 60% ก็ถือว่าโอเคนะให้มีได้อยากให้มีเหมือนกันเพราะคนอื่นเขาจะได้ลดค่าใช้จ่ายไปนะครับ
2: ขณะที่นางสาวเกษรามีเดชเจ้าของร้านสเต็กเปิดเผยว่าลูกค้ากว่า80%เลือกชำระเงินผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ส่งผลให้บรรยากาศภายในร้านกลับมาคึกคักและมีลูกค้าใหม่เข้ามาใช้บริการเพิ่มขึ้นเนื่องจากโครงการดังกล่าวช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชนและทำให้ลูกค้าสามารถเลือกเมนูอาหารได้หลากหลายโดยเฉพาะเมนูที่มีราคาสูงกว่าปกติ
5: 100% แล้วก็80%นะมาใช้คนละครึ่งก็ได้เพราะว่าบางคนเหมือนว่าที่ไม่เคยกินเขาก็มาใช้เหมือนอย่างเงี้ยมันเป็นอาหารที่แบบแพงกว่าปกติมันก็แพงกว่าข้าวแพงกว่าก๋วยเตี๋ยวอย่างเงี้ยพอมีคนละครึ่งอย่างเงี้ยเขาก็มาใช้ได้เขาก็ถือว่าเขาซื้อน้อยเขาจ่ายน้อยลงก็ได้มากกว่าปกติแหละถ้าเราไม่ทำลูกค้าอ้าวพี่ไม่มีหรอก็ไปร้านที่มีไงเขาก็อยากใช้ใช่ป่ะคนขอสิทธิ์มาแล้วก็อยากใช้สิทธิ์ของเขามันก็ช่วยลดภาระเขาอะบางคนก็ถือว่าคุ้มอะ
2: ทั้งนี้เมื่อเวลา9 นาฬิกาที่ผ่านมากระทรวงการคลังเปิดเผยว่ายอดการใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เมื่อวานนี้มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 2,039 ล้านบาทแบ่งเป็นประชาชนจ่าย855ล้านบาทและรัฐร่วมจ่าย 1,184 ล้านบาทโดยมีผู้ใช้สิทธิ์สำเร็จแล้ว 8,724,402 คนและมีร้านที่มีการใช้จ่ายสำเร็จ 659,686 ร้านค้าปุริมปัสโสภาภาครายงาน
0: ผู้ค้าไทยช่วยไทยพลัสในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เชิญชวนร้านค้าร่วมโครงการให้มากขึ้นเพื่อเพิ่มทางเลือกการใช้จ่ายของประชาชนลดภาระค่าครองชีพ
6: นางสาวพันธิราศรีสินผู้ค้าร้านไข่กระทะตลาดสดเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าจากการเปิดระบบใช้งานโครงการไทยช่วยไทยพลัสในวันแรกผลตอบรับดีมีลูกค้าจำนวนมากมาใช้สิทธิ์สแกนจ่ายเงินซื้ออาหารที่ร้านผ่านแอปเป๋าตังถุงเงินอย่างต่อเนื่องและซื้อมากกว่าปกติเพราะจ่ายเงินในส่วนของตัวเองน้อยลงโดยมีส่วนที่รัฐร่วมจ่ายถึง160ทำให้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นทั้งนี้อยากให้ผู้ค้าร่วมโครงการนี้ให้มากๆเพราะประชาชนจะได้มีทางเลือกในการใช้จ่ายมากขึ้นช่วยลดภาระค่าครองชีพขณะที่ส่วนตัวไม่รู้สึกกังวลในเรื่องของภาษีเพราะรายได้จากการค้าขายไม่ได้มากจนถึงเกณฑ์ต้องเสียภาษี
7: วันนึงเราก็ไม่ได้ขายอะไรเยอะแยะมากมายไม่ได้ขายได้หลักหมื่นต่อวันอะไรก็อยากให้พ่อค้าแม่ค้านะคะมาร่วมโครงการเพราะว่าประชาชนลูกค้าหลายๆคนอาจจะได้มาใช้สิทธิ์กันค่ะ
6: สำหรับร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถกดยืนยันสิทธิ์ร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสในแอปถุงเงินได้จนถึงวันที่30กันยายนนี้ส่วนร้านค้าใหม่สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาตั้งแต่บัดนี้ถึง31กรกฎาคมนี้ทั้งนี้ร้านนวดสปาร้านทำเล็บและร้านทำผมยังไม่สามารถเข้าร่วมโครงการในรอบนี้ได้ธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชโสธรประจวบคีรีขันธ์รายงาน
0: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยหารือนายกรัฐมนตรีเร่งเครื่องพัฒนา SME หลังสัดส่วน GDP ปรับลดลงยืนยันเตรียมแผนรับมือแล้วนายณภินทร ศรีสรรพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการหารือกับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยว่าเป็นการพูดคุยถึงภาพรวมการทำงาน ทั้งในส่วนของงานการเมืองและงานราชการที่ต้องขับเคลื่อนและพัฒนาโดยโฟกัสหลักอยู่ที่การเร่งแก้ไขปัญหาให้กับกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME ไปจนถึงธุรกิจขนาดเล็กและระดับไมโครเนื่องจากพบว่าสัดส่วนของ SME ต่อ GDP ของประเทศในปัจจุบันมีตัวเลขที่ตกลงมาโดยทางนายกรัฐมนตรีได้กำชับอย่างเร่งด่วนให้หาแนวทางพัฒนาและช่วยเหลือกลุ่ม SME ซึ่งในขณะนี้ได้เตรียมการและวางแผนงานต่างๆไว้รองรับหมดแล้ว
8: โดยเฉพาะเรื่องของ SME ที่ต้องพัฒนาเพราะ SME นั้นถ้าดูของอย่าง GDP ประเทศเนี่ย SME นั้นตกลงมาหน่อยนะครับไม่มีอะไรเป็นพิเศษครับคุยเรื่องงานในการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมแล้วก็เล็กๆไมโครว่าคุณแก้ไขปัญหาอย่างไรครับนายกกำชับว่าให้หาแนวทางพัฒนาในส่วนเรื่องนี้นะครับก็ได้เตรียมวางแผนไปหมดแล้วครับ
0: รองนายกรัฐมนตรีย้ำการพิจารณาที่ดินเขากระโดงจังหวัดบุรีรัมย์ควรรอการพิจารณาของศาลและเห็นว่าการเคลื่อนไหวของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เป็นเรื่องการเมืองนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมิยเวทส.ส.บัญชีรายชื่อเดินทางไปพบกับนายเนวินชิดชอบที่จังหวัดบุรีรัมย์เรื่องที่ดินเขากระโดงว่าเรื่องที่ดินอยู่ในชั้นของศาลและต้องรอให้ศาลพิจารณาและพิสูจน์สิทธิ์ต่างๆระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทยและภาคประชาชนและเห็นว่าการกระทำของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เป็นเรื่องธรรมดาแต่ประเด็นคือต้องทำอย่างไรจะให้เกิดความชัดเจนเนื่องจากเรื่องดังกล่าวมีกระบวนการพิจารณามาโดยตลอดย้ำว่าควรรอศาลพิจารณาคดีดีกว่าส่วนการที่ออกมาเคลื่อนไหวขณะนี้เพราะเป็นข่าวที่น่าสนใจและเป็นนักการเมืองก็ต้องเป็นเรื่องการเมืองสำหรับที่ดินจำนวน 5,083 ไร่มีส่วนหนึ่งเป็นของนายเนวินและยังมีส่วนราชการอื่นอีกจำนวนมากและภาคประชาชนที่อยู่ในที่อื่นนั้นไม่ใช่เป็นการครอบครองของนายเนวินทั้งหมดการครอบครองมีเอกสารสิทธิ์และมีโฉนดที่ถูกต้องไม่ใช่เป็นการแย่งถือครองส่วนพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์จะมาขอพบกับนายกรัฐมนตรีหรือไม่นั้นโดยส่วนตัวไม่ทราบและจะมาพบด้วยเรื่องอะไร
9: สนใจคนติดตามเขาเป็นนักการเมืองก็ต้องเป็นนักการเมืองด้วยประกอบไปด้วยพอดีเนี่ยที่ดินดังกล่าวเนี่ยมีส่วนหนึ่งใน 5,083 ไร่เนี่ยมีส่วนหนึ่งเป็นของท่านเนวินอันนี้เป็นข้อที่จริงเลยนะครับในครอบครัวท่านเนวินซึ่งต้องอยู่ตรงนั้นความจริงมีส่วนราชการอื่นเยอะแยะเลยนะครับที่อยู่ตรงนั้นทั้งภาคประชาชนด้วยก็เยอะอยู่ท่านเนวินไม่ได้ไปครอบครองที่ดิน 5,083 ไร่ตามข้อมูลไม่ใช่นะเป็นภาพรวมของที่ดินแล้วมีประชาชนหลายส่วนเข้าไปถือครองอยู่แล้วการถือครองเนี่ยมีเอกสารสิทธิ์เรียบร้อยมีโฉนดนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีโฉนดไม่ใช่ว่ามีการแย่งคันครอบครองกันไม่ใช่นะครับ
0: กระทรวงสาธารณสุขติดตามการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สายพันธุ์ NB.1.8.1 อย่างใกล้ชิดย้ำประชาชนไม่ต้องตื่นตระหนกนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่ากระทรวงสาธารณสุขได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างใกล้ชิดหลังตรวจพบเชื้อสายพันธุ์ NB.1.8.1 ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่กลายพันธุ์มาจากสายพันธุ์เดิมที่เคยพบในประเทศไทยโดยอาการที่พบส่วนใหญ่ได้แก่ไอเจ็บคอและมีไข้ซึ่งอาการเจ็บคอเป็นลักษณะเด่นของสายพันธุ์ดังกล่าวกระทรวงสาธารณสุขและกรมควบคุมโรคยังคงเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพหากมีอาการไข้ไอหรือเจ็บคอควรสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ใกล้ผู้อื่นเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อย้ำว่าไม่ต้องตื่นตระหนกกระทรวงสาธารณสุขและกรมควบคุมโรคได้เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดและยังไม่จำเป็นต้องหาวัคซีนเพิ่มเติมส่วนการแพร่กระจายของสายพันธุ์ดังกล่าวจะแพร่กระจายง่ายกว่าสายพันธุ์โอไมครอนหรือไม่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าเรื่องนี้ต้องให้แพทย์ลงรายละเอียดดีกว่า
10: สถานการณ์โควิดนะครับมีสายพันธุ์ที่เราเจอตั้งแต่เมื่อประมาณสัปดาห์ที่แล้วก็จะเป็นสายพันธุ์ NB.1.8.1 สายพันธุ์นี้ก็เป็นสายพันธุ์ที่กลายพันธุ์มาจากสายพันธุ์เดิมที่เราพบเจออยู่ในประเทศไทยก็จะมีอาการลักษณะคล้ายๆเดิมก็คือไอเจ็บคอแล้วก็เป็นไข้แต่ว่าจะมีอาการที่เด่นก็คืออาการของการเจ็บคอทางกระทรวงสาธารณสุขก็มีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องในการดูแลตัวเองถ้ามีอาการมีไข้หรือว่าไอเจ็บคอต่างๆเนี่ยทางกระทรวงสาธารณสุขก็ยังแนะนำให้สวมแมสเป็นปกติเพื่อไม่ให้เชื้อแพร่กระจายไปยังผู้คนที่อยู่ใกล้เคียงแต่ก็ไม่จำเป็นต้องตื่นตระหนกนะครับเราก็เฝ้าระวังอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับ
11: ผู้แจ้งเบาะแสไม่ใช่คนสร้างปัญหาแต่คือคนท ที่กล้าปกป้องสังคม
12: ผมพลวัตรีสิริวัตรดีพอครับผู้กับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในฐานะรองโฆษกสำนักงานแห่งชาติครับตำรวจเนี่ยได้หลายคดี

0: ป็นความลับชั้นสูงสุดขอให้ทุกท่านนะครับกล้าที่จะปกป้องสังคมของเรามาร่วมกันทำให้สังคมไทยโปร่งใสและปลอดภัยพบเห็นการทุจริตสามารถแจ้งเบาะแสที่สายด่วนหน่วยงานที่รับผิดชอบครับความกล้าของท่านในวันนี้เนี่ยคือการสร้างสังคมที่ดีให้กับลูกหลานของเราในวันหน้าครับ
1: เมื่อคนกล้าปลอดภัยสังคมก็โปร่งใสส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช. 1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: นายกรัฐมนตรีเรียกรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือในหลายประเด็นก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี
6: เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เรียกรัฐมนตรีและตัวแทนหลายหน่วยงานเข้าหารือภายในตึกไทยคู่ฟ้าอาทิพลโทอดุลย์บุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกธราพงศ์มนคำปลัดกระทรวงกลาโหมนายปิยสิริวัฒนวรางกูลเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้ามารายงานสถานการณ์ชายแดนใต้และสถานการณ์น้ำมันรวมทั้งยังได้เรียกพลเรือเอกไพโรจน์เบื้องจันทร์ผู้บัญชาการกองทัพเรือพร้อมคณะเข้าหารือการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินปศ2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569นอกจากนี้ยังมีนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาและนวัตกรรมนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานซึ่งได้หารือเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณรายแต่ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ผลิตนาฏฝันแสนสุขรายงาน
5: รัฐบาลสั่งติดตามสถานการณ์ความไม่สงบชายแดนใต้เร่งเจรจาพูดคุยสร้างสันติสุข
7: นายวันมูฮัมหมัดนอมะทาประธานคณะที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงนี้โดยเฉพาะเหตุการณ์ปะทะกันระหว่างเจ้าหน้าที่กับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงจนเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ทหารพรานเสียชีวิตว่ารัฐบาลได้ติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอดทางนี้ได้เน้นย้ำให้หน่วยงานความมั่นคงโดยเฉพาะกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.เร่งดำเนินการรวบรวมข้อมูลและสรุปสาเหตุหลักของเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้น4ครั้งในระยะนี้เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการสถานการณ์อย่างไรก็ตามการเจรจายังคงเป็นแนวทางที่มีประโยชน์มีความสำคัญอย่างยิ่งโดยผลสัมฤทธิ์ของการพูดคุยจะเกิดขึ้นได้มากน้อยเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับความร่วมมือและความจริงใจของทุกฝ่ายในการร่วมกันแก้ไขปัญหาเพื่อเป้าหมายสูงสุดคือการสร้างความปลอดภัยให้แก่พี่น้องประชาชนซึ่งคาดว่าจะมีการเริ่มต้นกระบวนการเจรจากันในช่วงปลายเดือนมิถุนายนนี้โดยในขณะนี้ได้มีคณะทำงานชุดเล็กเตรียมการลงพื้นที่ล่วงหน้าเพื่อประชุมหารือและวางกรอบทิศทางของการเจรจาไว้เป็นเบื้องต้นแล้ว
8: ก็ยังคิดว่ายังมีประโยชน์อยู่แต่จะได้ประโยชน์มากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับการให้ความร่วมมือและความจริงใจในการที่จะแก้ไขปัญหาเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนถ้าไม่มีความปลอดภัยการพัฒนาก็เกิดขึ้นยากเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่ต้องการคือการเจรจาเพื่อสร้างความเข้าใจแล้วก็มีการร่วมมือกันในการที่จะสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนและทุกฝ่ายให้มากยิ่งขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ปัจจุบันผมยังคิดว่าน่าจะดีขึ้นถ้าหากได้มีการเจรจาซึ่งเห็นว่าจะมีการเจรจากันในเดือนมิถุนายนนี้แต่ว่าคณะเล็กที่เตรียมการเนี่ยก็เริ่มจะทำการไปประชุมล่วงหน้าก่อนเพื่อจะวางกรอบของการเจรจาครับ
7: พร้อมกันนี้ทางรัฐบาลได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่ดูแลและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะ ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานคณะกรรมการโดยหลังจากคณะกรรมการชุดนี้ได้เริ่มประชุมหารือและกำหนดกรอบยุทธศาสตร์การทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆอย่างเป็นรูปธรรมแล้วทิศทางของสถานการณ์ในพื้นที่จะค่อยๆคลี่คลายและปรับตัวในทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนปฏิพลสารพรมารายงาน
5: รองแม่ทัพภาคที่4เป็นประธานในพิธีเชิญน้ำหลวงอาบศพอาสาสมัครทหารพรานวุฒิพงษ์ชุมเชื้อซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาส
6: วันนี้พลตรีกรกฎผู้โชติรองแม่ทัพภาคที่4รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเป็นประธานในพิธีเชิญน้ำหลวงอาบศพอาสาสมัครทหารพรานวุฒิพงษ์ชุมเชื้อที่วัดบางนราอำเภอเมืองนราธิวาสอาสาสมัครทหารพรานวุฒิพงษ์ชุมเชื้อสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่เข้าบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่บ้านรือเปาะตำบลดูทรงยออำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาในการนี้ช่วงหลังเสร็จสิ้นพิธีรดน้ำศพนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นผู้แทนวางพวงหรีดของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมมอบเงินช่วยเหลือเยียวยากรณีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบ 500,000 บาทและมอบเงินบำรุงขวัญพลตรีกรกฎวางพวงหรีดของพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมมอบเหรียญบางระจันมอบเงินช่วยเหลือจัดการศพเบื้องต้นและมอบใบประกาศเชิดชูเกียรติในการประกอบคุณงามความดีและความเสียสละแก่วงตระกูลตลอดจนมอบเงินช่วยเหลือจากหน่วยงานและส่วนราชการต่างๆเพื่อเป็นการปลอบขวัญให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
5: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเตรียมเรียกผู้ให้บริการแอปพลิเคชันขนส่งประชุมเพื่อกำหนดแนวทางยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยหลังเกิดเหตุคนขับรถทำร้ายนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงกรณีคนขับรถผ่านแอปพลิเคชันก่อเหตุทำร้ายนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นว่ากระทรวงคมนาคมเร่งดำเนินการแก้ไขอย่างจริงจังเนื่องจากที่ผ่านมาเกิดเหตุลักษณะใกล้เคียงกันในหลายแอปพลิเคชันโดยเฉพาะแอปพลิเคชันที่เป็นข่าวซึ่งมีสถิติการร้องเรียนและการเกิดเหตุสูงกว่ารายอื่นกระทรวงคมนาคมได้ให้รายงานผลดำเนินการและการเยียวยาผู้เสียหายภายใน1เดือนพร้อมประเมินความพึงพอใจของผู้เสียหายกระทรวงคมนาคมได้แจ้งไปยังผู้ให้บริการแอปพลิเคชันขนส่งทุกแห่งให้ระงับการรับสมัครผู้ขับขี่ที่ไม่มีใบอนุญาตขับรถสาธารณะทันทีเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและป้องกันช่องโหว่ในการคัดกรองผู้ขับขี่เนื่องจากปัจจุบันยังพบว่ามีการรับสมัครคนขับได้ง่ายเกินไปโดยไม่มีการตรวจสอบตามอย่างเข้มงวดคาดว่าภายในสัปดาห์นี้จะมีการประชุมเพื่อกำหนดแนวทางดำเนินการร่วมกันขณะที่กรมการขนส่งทางบกได้เพิ่มวันการทำใบขับขี่สาธารณะและช่องทางกรณีที่แอปพลิเคชันสามารถรวบรวมผู้ขับขี่และจะมาทำใบขับขี่สาธารณะพร้อมกันโดยให้เปิดเป็นกรณีพิเศษในทุกจังหวัดทั่วประเทศผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวศักดิ์ศิราลงพื้นที่เดินหน้าสร้างความเชื่อมั่นท่องเที่ยวไทยในพื้นที่อำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานี
9: พลตำรวจโทศักดิ์ศิราเผือกอ่ำผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวเป็นประธานปล่อยแถวกำลังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวบริเวณพื้นที่จัดงานฟูลมูนปาร์ตี้อำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยบูรณาการการทำงานอย่างใกล้ชิดเพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติการปฏิบัติภารกิจครั้งนี้มุ่งเน้นการป้องกันอาชญากรรมการลักทรัพย์เหตุทะเลาะวิวาทรวมถึงการดูแลความปลอดภัยด้านการเดินทางทั้งทางบกและทางทะเลในช่วงที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่เพิ่มความเข้มงวดในการดูแลจุดเสี่ยงพื้นที่จัดงานท่าเรือและเส้นทางคมนาคมสำคัญพร้อมจัดกำลังสายตรวจและเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงรวมทั้งเตรียมแผนรองรับเหตุฉุกเฉินและอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือนักท่องเที่ยวได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
10: ก็ขอนำเรียนในส่วนของนักท่องเที่ยวนะครับที่มาเที่ยวงานฟูลมูนในเดือนมิถุนายนนี้นะครับในส่วนของการปฏิบัติก็มีตำรวจท่องเที่ยวท้องที่เจ้าท่าตำรวจน้ำและวันนี้ก็ได้มีในส่วนของท่านกงสุลอังกฤษประจำประเทศไทยนะครับที่มาร่วมปล่อยแถวและก็ตรวจตาในส่วนของเทศกาลฟูลมูนที่หาดลิ้นนะครับก็เรียนว่าในส่วนของการปฏิบัตินะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาท่านได้มีความห่วงใยและขอบคุณในส่วนของทุกส่วนราชการที่ดูแลท่องเที่ยวนะครับแล้วก็มีความร่วมมีในเรื่องของความพร้อมในการปฏิบัตินะครับในส่วนของเทศกาลนะครับวันนี้ได้จัดกำลังตรวจตราแล้วก็ยังมีในส่วนของน้องๆที่เป็นพยาบาลนะครับกรณีมีเหตุต่างๆก็พร้อมที่จะเข้าช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
9: ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวยังกล่าวอีกว่าการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญถือเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวสะท้อนถึงความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานความปลอดภัยและสร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือนจากทั่วโลกพนิตาเจียนผันสวท.เกาะสมุยรายงาน
5: ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีสรุปสำนวนคดีร่วมกันฆ่าคนขับแท็กซี่ที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีจับผู้ต้องหาได้12รายก่อนส่งตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมปรับแผนลงพื้นที่เชิงรุกให้เคร่งครัดยิ่งขึ้น
11: พลตำรวจตรีสุวัฒน์สุขศรีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยความคืบหน้าคดีร่วมกันฆ่าคนขับแท็กซี่ในพื้นที่ตำบลบ่อผุดอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่24พฤษภาคมที่ผ่านมาว่าพนักงานสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานและยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขออนุมัติหมายจับผู้ร่วมกระทำความผิดจำนวน12รายและเมื่อวานนี้นายธวัชชัยหนึ่งในผู้ต้องหาได้เข้ามอบตัวต่อพนักงานสอบสวนณสถานีตำรวจภูธรสิชนซึ่งเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อกล่าวหาได้แก่ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตร่วมกันพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่มีเหตุอันสมควรและร่วมกันยิงปืนซึ่งใช้ดินระเบิดโดยไม่มีเหตุอันสมควรในเมืองหมู่บ้านหรือชุมชนทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตามกฎหมายและนำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีต่อไปนอกจากนี้ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้กำชับเจ้าหน้าที่ในสังกัดให้เพิ่มมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวพร้อมทั้งสั่งการให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันเหตุที่อาจส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนและภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
5: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทช.เฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในพื้นที่ภาคใต้และภาคตะวันออกจนถึงวันที่5มิถุนายนนี้
12: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทช.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในพื้นที่ภาคใต้และภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่วนประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง5มิถุนายนโดยคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักสะสม3วันล่วงหน้าจนถึงวันพรุ่งนี้มากกว่า200มิลลิเมตรสูงสุดในพื้นที่7อำเภอคือจังหวัดตากบริเวณอำเภออุ้มผางจังหวัดตราดบริเวณอำเภอเมืองตราดเขาสมิงบ่อไร่และคลองใหญ่จังหวัดจันทบุรีบริเวณอำเภอขลุงและมะขามขณะที่ภาพรวมสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำพบมีปริมาณน้ำรวม 45,332 ล้านลูกบาศก์เมตรเป็นปริมาณน้ำใช้การ 21,221 ล้านลูกบาศก์เมตรส่วนปริมาณน้ำใน3เขื่อนหลักในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ประกอบด้วยอ่างเก็บน้ำบางพระมีปริมาณน้ำ48ล้านลูกบาศก์เมตรอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลมีปริมาณน้ำ80ล้านลูกบาศก์เมตรและอ่างเก็บน้ำประแสมีปริมาณน้ำ161ล้านลูกบาศก์เมตรปิยาพันยังเทียนรายงาน
5: โครงการชลประทานตรังติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่อย่างต่อเนื่องหลังน้ำในลำน้ำธรรมชาติมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเพื่อเตรียมพร้อมรับมือในช่วงฤดูฝน
13: นายพิมานจันทมณีโชติผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรังเปิดเผยว่าโครงการชลประทานตรังได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมพร้อมรับมือในช่วงฤดูฝนนี้ทั้งน้ำในลำน้ำธรรมชาติน้ำในอ่างเก็บน้ำและน้ำที่อยู่ในอาคารชลประทานต่างๆพบว่าระดับน้ำในแม่น้ำตรังคลองปลาเหลียนฝ่ายคลองนางน้อยคลองกะลาเสแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องขณะที่ระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางในพื้นที่ทั้ง3แห่งระดับน้ำยังอยู่ในเกณฑ์ปกติทั้งนี้ได้เตรียมพร้อมด้านเครื่องจักรเครื่องมือไว้คอยช่วยเหลือประชาชนพร้อมวางแผนติดตั้งเครื่องจักรกลต่างๆไว้ประจำ

0: แนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะทางการเลบานอนประกาศเมื่อวานนี้ว่ากลุ่มฮิสบอลเลาะห์กับอิสราเอลบรรลุข้อตกลงหยุดยิงเฉพาะพื้นที่ซึ่งถือเป็นการลดระดับความขัดแย้งให้อยู่ในวงจำกัดหลังสถานการณ์ความขัดแย้งดังกล่าวทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายพันคนและส่งผลให้สงครามระหว่างอิหร่านกับสหรัฐและอิสราเอลทวีความรุนแรงขึ้นสถานทูตเลบานอนประจำสหรัฐระบุว่าแม้ข้อตกลงดังกล่าวจะไม่ทำให้สถานการณ์ความขัดแย้งในเลบานอนยุติลงแต่อิสราเอลจะระงับการโจมตีกรุงเบรุตเมืองหลวงของเลบานอนและแถบชานเมืองที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ขณะเดียวกันกลุ่มฮิซบอลเลาะห์จะระงับการโจมตีอิสราเอลทั้งนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเป็นคนแรกที่ประกาศว่าอิสราเอลและกลุ่มฮิซบอลเลาะห์บรรลุข้อตกลงดังกล่าวภายหลังจากที่เขาพูดคุยกับทางผู้นำอิสราเอลและตัวแทนของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์เนื่องจากการให้อิสราเอลยุติการโจมตีเลบานอนเป็นเงื่อนไขสำคัญในการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของกองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF ที่ระบุว่าหน่วยป้องกันภัยทางอากาศของกองกำลัง IDFสามารถสกัดกั้นขีปนาวุธจำนวน2ลูกที่ถูกยิงมาจากเลบานอนเข้ามาในดินแดนของอิสราเอลเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นอย่างไรก็ตามไม่มีรายงานความเสียหายหรือผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศว่าอิสราเอลและกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์เห็นพ้องที่คลี่คลายความตึงเครียดระหว่างกันหลังจากที่เขาได้หารือทางโทรศัพท์กับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลและติดต่อกับกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์ผ่านคนกลางเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการแถลงการของนายมินารุคิฮาระโฆษกรัฐบาลญี่ปุ่นที่ระบุว่าอิทธิพลของพายุโซนร้อนชางมีซึ่งทำให้เกิดฝนตกหนักและลมกระโชกแรงในหลายพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นซึ่งรวมถึงจังหวัดคาโงชิมะและจังหวัดโอกินาวะในวันนี้ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย9รายและส่งผลให้ประชาชนหลายหมื่นครัวเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้นอกจากนี้พายุลูกดังกล่าวยังทำให้สายการบินรายใหญ่2แห่งของญี่ปุ่นได้แก่ออนนิปปอนแอร์เวย์และเจแปนแอร์ไลน์ประกาศยกเลิกเที่ยวบินรวมกันราว600เที่ยวขณะที่สำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นหรือ JMA คาดการว่าพายุโซนร้อนชางมีกำลังเคลื่อนตัวไปทางตอนเหนือของญี่ปุ่นพร้อมประกาศเตือนภัยความเสี่ยงที่อาจเกิดดินโคลนถล่มน้ำท่วมและคลื่นสูงในพื้นที่ดังกล่าวนางดียาโรโรเอสติวิทยาปุตรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ของอินโดนีเซียเปิดเผยว่าอินโดนีเซียมีดุลสินค้าฮาลาลเกินดุลกว่า 51,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2568ซึ่งมาจากแรงหนุนของการส่งออกสินค้าฮาลาลที่มูลค่ากว่า 63,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยการส่งออกน้ำมันปาล์มและผลิตภัณฑ์แปรรูปมีมูลค่าสูงสุดอยู่ที่กว่า 34,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐรองลงมาได้แก่สินค้าแฟชั่นมุสลิมราว 8,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐและเคมีพันที่ใช้ในเครื่องสำอางฮาลาลประมาณ 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐตามลำดับทั้งนี้รัฐบาลอินโดนีเซียวางแผนที่จะยกระดับการสนับสนุนการส่งออกและขยายตลาดสินค้าฮาลาลไปยังกลุ่มประเทศลาตินอเมริกาแอฟริกาและอเมริกาเหนือเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งสินค้าฮาลาลของอินโดนีเซียในตลาดโลกขณะที่ในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้การส่งออกสินค้าฮาลาลของอินโดนีเซียแตะระดับ 15,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.52 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ

0: ศึกเทนนิสแกรนด์สแลมที่2ของปีที่สนามโรลองการโรสประเทศฝรั่งเศสในประเภทหญิงเดี่ยวรอบ16คนสุดท้ายอารีนาซาบาเรนกามือ1ของโลกจากเบลารุสไล่หวดเอาชนะนาโอมิโอซากะมือ16จากญี่ปุ่นขาดลอย2เซตรวด7-5และ6-3ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับไดอาน่าชไนเดอร์มือ25ของโลกจากรัสเซียที่เอาชนะแมดิสันคีสมือ19จากสหรัฐมาได้2-1เซต6-3 3-6และ6-0เทนนิสอาชีพ TATP ทัวร์สิงคลาสสิก2026ที่สนามเกรต้าสปอร์ตคลับพัทยาในประเภทหญิงเดี่ยวทัศพรนักลอมือวางอันดับ1ของรายการคว้าแชมป์ไปครองหลังหวดเอาชนะธนชพรยังโหมดที่ถอนตัวก่อนการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศเนื่องจากอาการป่วยนอกจากนี้ทัศพรยังจับคู่กับบุญยวีธรรมชัยวัฒน์คว้าแชมป์หญิงคู่หลังเฉือนชนะธนชพรยังโหมดและพิมมาดาทองคำแบบสนุก2-1เซต6-7ไทยเบรก5-7 6-4และซูเปอร์ไทยเบรก10-8ด้านชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศยุทธนาเจริญผลมือวางอันดับ6ของรายการโชว์ฟอร์มเหนียวแน่นเอาชนะสิวนัทอุ้ยตยกุล2เซตรวด7-5 7-6ไทยเบรก7-1คว้าแชมป์พร้อมเงินรางวัล 40,000 บาทส่วนแชมป์ชายคู่เป็นของภวิชสอนหลักทรัพย์และสิวนัทอุ้ยตยกุลที่เอาชนะกฤตินโกยกุลและจิรัตน์นวสิริสมบูรณ์2-1เซตเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมเอเชียระดับเกรด2 LTAT ATF Asian 14 and Under สนาม2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบแรกชายเดี่ยวลีโอโกวิทวัฒนชัยมือวางอันดับ1ของรายการคว้าชัยได้ตามคาดโดยเอาชนะซาชินจันทระเสการันจากอินเดีย6-3และ6-0ส่งผลให้ลีโอได้เข้ารอบ16คนสุดท้ายไปพบกับฟิลมาจากสหรัฐด้านหญิงเดี่ยวรอบแรกนิดวรันพลอยเกษมสุขมือวางอันดับ3ของรายการเอาชนะไรฮารูฮิลจากมาเลเซียโดยไม่เสียเกม6-0และ6-0นิดวรันผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับอลิเซียลีจากจีนความเคลื่อนไหวของทัพนักตบลูกยางสาวไทยก่อนลงแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สัปดาห์แรกที่หนานจิงโอลิมปิกยูสปอร์ตพาร์คยิมเนเซียมเมืองหนานจิงมณฑลเจียงซูสาธารณรัฐประชาชนจีนโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนได้นำบรรดานักตบสาวไทย15คนลงซ้อมครั้งแรกที่ประเทศจีนนับตั้งแต่เดินทางมาถึงเมื่อช่วงดึกของวันที่31พฤษภาคมที่ผ่านมาที่สนามซ้อมภายในศูนย์กีฬาโอลิมปิกหนานจิงโดยการฝึกซ้อมครั้งนี้ได้เน้นให้นักกีฬายืดร่างกายซ้อมการคอนโทรลบอลเสิร์ฟรับเสิร์ฟโดยใช้เวลา1ชั่วโมง30นาทีก่อนจะเข้าฟิตเนสเพื่อเล่นเวทเทรนนิ่งอีก1ชั่วโมงเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของร่างกายสำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทัพลูกยางสาวไทยในวันที่3มิถุนายนพบเซอร์เบียเวลา 14:00 นวันที่4มิถุนายนพบจีนเวลา 18:30 นวันที่6มิถุนายนพบเบลเยียมเวลา 14:00 นและวันที่7มิถุนายนพบเช็กเวลา 10:30 นถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กและโมโนแม็กสปอร์ตช่อง29ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่ลงฝึกซ้อมต่อเนื่องที่สนาม BG Training Center 1เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนทำการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องตามปฏิทิน FIFA Day ในเดือนมิถุนายนนี้โดยการฝึกซ้อมครั้งนี้มีนักเตะเข้ามาสมทบครบ23คนทั้งในรายของธีรพัฒน์ปรือทองจูดซุนซับเบลนฤบดินทร์วีรวัฒโนดมที่เข้ามาสมทบรวมถึงสุรชาติสารีพิมพ์ที่ถูกเรียกตัวมาแทนที่อิกลาสสันหลนที่ได้รับอาการบาดเจ็บโดยใช้เวลาไป30นาทีเนื่องจากมีฝนตกลงมาทำให้ทีมงานสตาฟโค้ชตัดสินใจยุติการฝึกซ้อมเพื่อป้องกันอาการบาดเจ็บก่อนการฝึกซ้อมสุรชาติสารีพิมพ์ตัวรุกทีมชาติไทยกล่าวว่าดีใจที่ได้กลับมาติดทีมชาติอีกครั้งสำหรับนักฟุตบอลที่อายุมากแล้วมีโอกาสไม่บ่อยที่จะเข้ามาติดทีมชาติแต่ได้รับโอกาสแล้วก็จะทำอย่างเต็มที่ทั้งในสนามซ้อมและในสนามแข่ง
1: ดีใจและภูมิใจทุกครั้งครับก็ไม่นึกว่าจะมีโอกาสเข้ามาอีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยครับคิดอยู่เสมอว่าถ้าเกิดได้เข้ามาก็จะเต็มที่ทุกครั้งเหมือนที่เรามีโอกาสลงสนามอะไรมาเนี่ยครับก็มันมีโอกาสไม่บ่อยหรอกครับสำหรับนักฟุตบอลอายุเยอะๆที่จะได้มาเล่นอย่างนี้ก็พูดได้คำเดียวคือถ้ามีโอกาสก็จะเต็มที่ทั้งสนามซ้อมกับน้องๆด้วยกันผลักดันกันแล้วก็ถ้ามีโอกาสในสนามแข่งก็เต็มที่อย่างเดียวครับ
0: ด้านเอราวัณ กานิเย่ตัวรุกลูกครึ่งไทยฝรั่งเศสทีมชาติไทยกล่าวว่าเป้าหมายใน2นัด คือการช่วยทีมคว้าชัยชนะทั้ง2เกมและเริ่มปรับตัวเข้ากับทีมได้แล้วสำหรับในตอนนี้กำลังเรียนภาษาและโรงเรียนคอร์สพิเศษในเรื่องภาษาอังกฤษอนาคตก็จะเรียนภาษาไทยควบคู่ไปด้วยตอนนี้จะพยายามพัฒนาในการใช้ภาษาและจะพยายามใช้ภาษาไทยให้ได้ในอนาคตสำหรับโปรแกรมของทัพช้างศึกในวันที่5มิถุนายนพบคูเวตเวลา 19:30 นที่ปทุมธานีสเตเดียมและวันที่9มิถุนายนไปเยือนจีนเวลา 18:35 นที่จินหัวสปอร์ตเซ็นเตอร์ขณะที่ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีลงฝึกซ้อมต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่อง3นัดที่จะพบกับคีร์กีซสถานเกาหลีใต้และ UAE และได้มีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อโดยได้เรียกจิตติพัฒน์วะสูงเนินกองกลางจากสโมสรพีคีประจวบ FC มาแทนที่นพรุตรักษาชุมของสงขลา FC ที่มีอาการบาดเจ็บนอกจากนี้บรรดานักเตะรายอื่นๆที่ติดภารกิจกับสโมสรก็ได้มาสมทบแล้วเช่นเดียวกันทั้งธนกิจโชติเมืองปักพลเอกมณีกรอูแซมมาเทียงคามและเจนาฮาฟี่มามะสำหรับการฝึกซ้อมครั้งนี้ได้เน้นไปที่การทบทวนคอนเซปต์เป็นหลักและพยายามเตรียมแท็กติกที่จะใช้ในการเจอกับคีร์กีซสถานสำหรับโปรแกรมของทัพช้างศึก U23ในวันพรุ่งนี้จะอุ่นเครื่องแบบปิดกับคีร์กีซสถานวันที่6มิถุนายนพบเกาหลีใต้เวลา 18:00 นที่ปทุมธานีสเตเดียมและปิดท้ายด้วยการอุ่นเครื่องแบบปิดกับ UAE ในวันที่9มิถุนายนขณะที่ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีลงฝึกซ้อมครั้งสุดท้ายเพื่อเตรียมความพร้อมทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน19ปีรอบแบ่งกลุ่ม B นัดแรกที่จะพบกับบูไนโดยการฝึกซ้อมครั้งนี้โค้ชโบจากพันปันปีหัวหน้าผู้ฝึกสอนได้เน้นไปที่การทบทวนแท็กติกทั้งเกมรุกและเกมรับรวมไปถึงการเล่นลูกตั้งเตะและลูกเตะมุมสำหรับโปรแกรมการแข่งขันของฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีจะพบกับบรูไนในวันนี้เวลา 16:00 นถ่ายทอดสดทาง YouTube BG Sport ทีมชาติอิรักประกาศรายชื่อ26ผู้เล่นชุดลุยศึกฟุตบอลโลก2026ออกมาเรียบร้อยแล้วโดยมีชื่อของเรบินซูลาก้ากองหลังจากสโมสรการท่าเรือ FC ได้เป็นหนึ่งในขุนพลชุดนี้ด้วยและทำให้กลายเป็นนักเตะที่ปัจจุบันค้าแข่งในไทยลีกคนแรกที่ได้ลุยฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายสำหรับเรบินซูลาก้าติดทีมชาติอิรักในฐานะนักเตะคนสำคัญของทีมตั้งแต่ปี2015ปัจจุบันลงเล่นไปแล้ว52นัดผ่านเวทีสำคัญทางฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกฟีฟ่าอาหรับครับและเอเชียนคัพรอบสุดท้ายทั้งนี้ทีมชาติอิรักผ่านเข้าไปในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายอีกครั้งเป็นครั้งแรกในรอบ40ปีโดยอยู่ในกลุ่มเดียวกับเซเนกัลฝรั่งเศสและนอร์เวย์และจะประเดิมสนามพบกับนอร์เวย์ในวันที่17มิถุนายนต่อด้วยพบกับฝรั่งเศสในวันที่23มิถุนายนและพบกับเซเนกัลวันที่27มิถุนายนปุริพัฒน์สอนการรายงาน
2: วิกฤตพลังงาน
3: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
3: ์วันนี้เสนอคำว่าเยินยอคำว่าเยินยอประกอบด้วยคำว่าเยินกับยอคำว่าเยินแต่เดิมใช้รอเรือสะกดมีความหมายยอยกย่องเมื่อรวมคำว่าเยินกับยอเข้าด้วยกันเป็นเยินยอมีความหมายว่ายกย่องหรือยกยอดังปรากฏในเรื่องอนิรุธคำฉันว่าเปรียบรูปพระกามาเยินยอสดุดีเราสวนเสียงกันเอามโนเทพรังรักคำว่าเยินยอบางครั้งใช้ซ้อนกับคำว่าสรรเสริญเป็นสรรเสริญเยินยอหมายถึงสรรเสริญยกย่องปัจจุบันคำว่าเยินในเยินยอใช้นอหนูสะกด
4: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
6: 12:46 รับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าด้านรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิกาฬสินธุ์มุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 26-32 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:37 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง64เซนติเมตรและเวลา 22:28 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร34เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:45 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง45เซนติเมตรและเวลา 15:24 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง92เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:42 นต่อไปรับฟังข่าวบริการครับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-263-9600ถึง99-1150มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดในพระราชูปถัมภ์ขอเชิญสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศเสนอชื่ออาจารย์ที่มีผลงานชัดเจนเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและการครองตนที่เป็นแบบอย่างที่ดีเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหม่อมงามจิตบุรชัดประจำปี2569เปิดรับการเสนอชื่อตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่19มิถุนายน2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดหรือทางเว็บไซต์ princessngamjit.org หรือทาง LINE ID 080-404-2493หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-354-7391-2กรมการจัดหางานรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการนิติกรปฏิบัติการบรรณารักษ์ปฏิบัติการเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานและเจ้าพนักงานแรงงานปฏิบัติงานตำแหน่งว่างครั้งแรกรวม18อัตราคุณสมบัติผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปหรือภาคกอของสำนักงานกพรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมการจัดหางาน www.doe.go.th หัวข้องานราชการกรมการจัดหางานหรือที่เว็บไซต์ doe.thaijobjob.com หัวข้อสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่11มิถุนายน2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
7: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องน้ำเปล่ายาวิเศษใกล้ตัวที่หลายคนมองข้ามท่านผู้ฟังครับหลายคนมองข้ามการดื่มน้ำเปล่าในชีวิตประจำวันเพราะคิดว่าการดื่มน้ำเปล่าไม่จำเป็นหรือไม่อยากเข้าห้องน้ำบ่อยหรือหลายๆคนได้หันมาดื่มน้ำหวานชากาแฟแทนน้ำเปล่าแล้วน้ำหวานชากาแฟเหล่านี้ทดแทนน้ำเปล่าได้จริงหรือไม่จริงๆแล้วน้ำเป็นสารอาหารที่สำคัญต่อร่างกายเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องดื่มเป็นประจำทุกวันหากขาดน้ำจะเสียชีวิตภายใน 2-3 วันใน1วันจึงควรดื่มน้ำเปล่าสะอาดอย่างน้อยวันละ 8-10 แก้วหรือประมาณ2ลิตรต่อวันโดยดื่มทีละน้อยไม่ดื่มเร็วหรือมากเกินไปการดื่มน้ำเปล่าช่วยให้ร่างกายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเป็นองค์ประกอบหลักของเซลล์และเลือดช่วยรักษาสมดุลอุณหภูมิควบคุมความดันและลำเลียงออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างๆและการดื่มน้ำมากขึ้นยังช่วยในเรื่องการลดน้ำหนักได้ด้วยช่วยให้สุขภาพผิวดูมีน้ำมีนวลเปล่งปลั่งสดใสช่วยป้องกันการเกิดริ้วรอยได้เพราะช่วยป้องกันไม่ให้ผิวแห้งกร้านทำให้ดวงตาสดใสมีชีวิตชีวาเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผิวเพิ่มความสดชื่นให้แก่ร่างกายทำให้การไหลเวียนของโลหิตปรับสมดุลให้ร่างกายให้ผ่อนคลายสบายใจนอกจากนี้การดื่มน้ำเปล่ายังช่วยให้สมองทำงานได้ไวและดียิ่งขึ้นช่วยลดการเกิดกลิ่นปากชะลอความแก่ทำให้เซลล์ต่างๆในร่างกายไม่ขาดน้ำและทำงานได้อย่างเป็นปกติช่วยลดอุณหภูมิในร่างกายควบคุมอุณหภูมิในร่างกายให้คงที่สามารถช่วยสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับผิวหนังแถมยังป้องกันเชื้อโรคต่างๆที่จะเข้าสู่ร่างกายได้อีกด้วยการดื่มน้ำเปล่ายังเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยในการลดอาการปวดศีรษะและไมเกรนได้เพราะผู้ป่วยไมเกรนหากร่างกายขาดน้ำหรือได้รับน้ำไม่เพียงพออาการปวดหัวอาจจะรุนแรงเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยการดื่มน้ำเปล่ายังช่วยในการย่อยอาหารเพราะทำให้ระบบย่อยอาหารทำหน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพช่วยป้องกันโรคกรดไหลย้อนสำหรับผู้ที่ท้องผูกน้ำคือสิ่งที่จำเป็นอย่างมากน้ำมีส่วนช่วยในการลดน้ำหนักตัวโดยไปลดความอยากอาหารก่อนรับประทานอาหารนั่นเองครับ การดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ8แก้วจะช่วยให้ปริมาณไขมันในร่างกายลดลงได้ช่วยให้หัวใจทำงานได้อย่างเป็นปกติและมีประสิทธิภาพแถมยังช่วยในการขับถ่ายของเสียออกจากร่างกายช่วยรักษาสุขภาพไตให้แข็งแรงเพราะฉะนั้นการดื่มน้ำให้เพียงพอต่อวันเป็นสิ่งที่ทุกคนควรทำจนเป็นนิสัยเพราะการดื่มน้ำเปล่านั้นมีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมากทำให้ระบบเมตาบอลิซึมของร่างกายทำงานได้ดีดังนั้นน้ำก็คือยาวิเศษดีๆถึงแม้จะไม่เห็นผลทันตาแต่ก็สามารถบรรเทาโรคต่างๆได้หลายชนิดได้อย่างแน่นอนจบบทความประจำวันเรื่องน้ำเปล่ายาวิเศษใกล้ตัวที่หลายคนมองข้ามเรียบเรียงโดยณัชวีอารีวงศ์และอานนท์นันตะสุคนนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
8: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
9: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
8: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
9: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
8: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
9: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: เด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับแต่คือความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้วินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งควรที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและชโลธรจัญญาอ่าน

0: วันที่3มิถุนายนของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีพระองค์เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่3มิถุนายนพุทธศักราช2521ทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีนิเทศศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญก่อนจะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจรับใช้ประเทศชาติในหลากหลายบทบาทเมื่อวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระราชินีและในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562ทรงได้รับการเฉลิมพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีอย่างสมพระเกียรติตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างต่อเนื่องทรงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริในด้านต่างๆทั้งการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยการส่งเสริมผ้าไทยงานหัตถกรรมพื้นบ้านและการสนับสนุนงานของศูนย์ศิลปาชีพด้านการศาสนาทรงประกอบพระราชกรณียกิจตามโบราณราชประเพณีอย่างสม่ำเสมอด้านสังคมสงเคราะห์และสาธารณสุขทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อช่วยเหลือประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ในโอกาสต่างๆนอกจากนี้พระองค์ยังมีพระปรีชาสามารถด้านการทหารและการบินทรงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งมีระเบียบวินัยและทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนด้วยพระราชจริยวัตรอันงดงามและพระราชปณิธานอันมั่นคงในการทรงงานเพื่อประเทศชาติเนื่องในวาระอันเป็นมหามงคลนี้ขอเชิญประสบกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายพระพรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะวันนี้วันอังคารที่2มิถุนายน2569พบกับดิฉันสุภชลินโพทองนาคชาญช่างเหล็กและคุณสุกัญญาสว่างสันติสกุลค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะพี่ภัทร
1: สวัสดีค่ะ
2: เราก็เจอกัน2วันเมื่อวานแล้วก็วันนี้นะคะเมื่อวานเป็นวันหยุดแต่วันนี้เป็นวันทํางานนะคะเราก็มีข่าวสารมาอัปเดตกันด้วยนะคะสําหรับวันอังคารนี้วันนี้เราเจอกันในวันอังคารที่2มิถุนายน2569มาพร้อมกับทีมงานเหมือนเดิมนะคะวันนี้ประสานงานข้อมูลคุณแนนมนวิภาเทียมแสนค่ะแล้วก็ Facebook Live วันนี้คุณโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณอากรสิมพิทักษ์ค่ะส่วนควบคุมเสียงวันนี้นะคะเป็นคุณป๋องค่ะสุภฤกษ์ธรรมฤดีค่ะ
1: ค่ะวันนี้ Facebook Live เปิดแล้วนะคะก็จะเห็นภาพบรรยากาศของเกาะสวย
2: ๆ
1: ที
2: ่
1: จังหวัดกระบี่นะคะ เป็นเกาะลันตาใช่ไหมคะ
2: โอ้นี่กำลังได้รับความนิยมเลยนะเพราะว่าติดอันดับ
1: ใช่เป็นข่าวดีนะคะว่าเศรษฐกิจโลกจะฟื้นตัวกันยังไงนะคะแต่ว่าบ้านเราเนี่ยก็ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับรางวัลท่องเที่ยวระดับนานาชาติค่ะโดยในปี2568ถึง2569เนี่ยเป็นการยกระดับการฟื้นฟูอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยนะ
2: คะ
1: สู่คุณภาพแห่งความยั่งยืนและเป็นประสบการณ์ระดับโลกค่ะได้รับรางวัลโดยเฉพาะที่เกาะกระดานจังหวัดตรังนะคะยกย่องให้เป็นหนึ่งในชายหาดที่ดีที่สุดของโลกส่วนที่หมู่เกาะลันตาจังหวัดกระบี่นี่ก็คว้ารางวัลเรียกว่าเป็นรางวัล Green Destination Story Award 2026ในสาขา Nature and Skinly จากเวที ITB เบอร์ลินประเทศเยอรมนีนะคะอุทยานแห่งชาติดอยภูคาจังหวัดน่านเมืองเก่าเมืองตะกั่วป่าจังหวัดพังงาก็ได้รับรางวัลด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการอนุรักษ์การทรัพยากรธรรมชาติและก็วิถีชีวิตชุมชนในพื้นที่นอกจากนั้นแล้วก็ยังมีเชียงคานจังหวัดเลยนะคะแล้วก็ที่จังหวัดอุทัยธานีได้รับการยอมรับให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่โดดเด่นแล้วก็เรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมมีการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่ด้วยนอกจากนั้นแล้วค่ะ กรุงเทพมหานครของเราก็ได้รับการจัดอันดับนะคะให้เป็น Ferb Travel Guide ให้เป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทาง Luxury ชั้นนำของโลกขณะที่ภูเก็ตกับเกาะสมุยและเชียงใหม่ก็ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวคุณภาพและกลุ่ม Digital Nomad อย่างต่อเนื่องนะคะโดยรัฐบาลเดินหน้าผลักดันเชียงใหม่นครหลวงแห่งล้านนาสู่การขึ้นทะเบียนมรดกโลกเพื่อต่อยอดศักยภาพการท่องเที่ยวไทยในระยะยาวค่ะรางวัลและการยอมรับเวทีระดับโลกนี้นะคะสะท้อนว่าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยมีศักยภาพและมีคุณภาพบทบาทของประเทศไทยในฐานะของนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกแล้วก็ภาครัฐเองนะคะสนับสนุนให้นักท่องเที่ยวทุกกลุ่มทุกฤดูกาลช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพยุคใหม่ที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่องค่ะก็เป็นข่าวดีของคนไทยเนาะมีแหล่งท่องเที่ยวสวยๆเยอะเลย
2: ค่ะแล้วก็จะทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยก็จะมาเที่ยวในเมืองไทยเยอะขึ้นนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยพอมาเราก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นคนในพื้นที่คนในชุมชนก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นด้วยแต่ว่าก็ต้องช่วยกันต้อนรับนะคะเป็นยิ้มสยาม ที่มีความหมายเพราะว่าต่างชาติเวลามาเนี่ยเขาจะจดขานกันเลยนะพี่พัดว่า ชอบมาเมืองไทยเพราะว่าเมืองไทยเนี่ยคนไทยนิสัยดีน่ารักแล้วก็คนไทยจะเป็นคนที่ยิ้มง่ายถ้าเทียบกับแบบชาวต่างชาติบางประเทศเนี่ยเขาก็จะเป็นขรึมขรึมใช่ไหมของไทยเนี่ยอะไรก็แล้วแต
1: ่ต้อนรับนักท่องเที่ยว
2: ยิ้มไว้ก่อนค่ะพูดอังกฤษได้หรือไม่ได้เนี่ยเราพูดเอายิ้มไว้ก่อน
1: ค่ะเราช่วยเหลือดูแลนะคะมีน้ำใจความเมตตาความมีน้ำใจของคนไทยเนี่ยประทับใจคนต่างชาติมากๆเขาหาที่ไหนไม่ได้ในทั่วทุกมุมโลก
2: ใช่แล้วมาเมืองไทยเนี่ยนอกจากจะเจอผู้คนที่แบบมนุษยสัมพันธ์ดีอัธยาศัยดียิ้มแย้มแจ่มใสแล้วเนี่ยที่สำคัญที่สุดอาหารการกินถูกมากๆโดยเฉพาะผลไม
1: ้ตอนนี้ผลไม้บ้านเราเนี่ยหารับประทานได้ทุกฤดูกาล
2: ใช่แล้วก็ราคาถูก
1: ใช่ถูกออกมาเยอะมาก
2: ๆแต่ว่าปีนี้มันถูกทุกอย่างเลย
1: หลายอย่างก็ราคาตกนะสงสารเกษตรกรที่เขาลงทุนมาตลอดแล้วก็ดูแลประคบประหงมตลอดทั้งปีจะขายได้ในช่วงที่แบบมันถึงเวลาของฤดูกาลแต่ว่าพอออกมาพร้อมๆกันออกมาเยอะๆก็ทำให
2: ้
1: ราคามันตกต่ำ
2: เพราะมันล้นตลาด
1: ใช
2: ่ก็เหมือนปีที่แล้วที่มีอยู่ช่วงหนึ่งที่มะม่วง
1: ค่ะ
2: ออกแบบโอ้โหแบบเรียกได้ว่าเหมือนจะแจกกันเลยอ่ะราคาก็จะถูกมากๆเลยนะคะก็จะมีการแปรรูปไปทำนู่นทำนี่บ้างนะคะพอมาช่วงนี้อ่ะเงาะ
1: เงาะ
2: ล่าสุดพี่พัดบอกว่าเงาะเนี่ยราคาถูก
1: ออกมาเยอะเยอะจนกระทั่งชาวสวนเนี่ยจริงๆต้องเก็บขายแล้วมีคนไปจองไว้แต่ว่าตอนที่จองในราคาสูงแต่พอที่ถึงเวลาตอนนี้มันออกมาเยอะล้นตลาดราคาตกต่ำคนที่จองยอมเสียค่ามัดจำเพราะว่าเขาจะต้องมีค่าขนส่งต้องไปทำขายป้องไปขนส่งเพื่อจะนำไปขายต่อเนี่ยแล้วทำให้เขาไม่ไหวมันจะไม่คุ้มทุนก็เกษตรกรก็เลยต้องเดือดร้อนตอนนี้อาจจะออกมาล้นตลาดยังไงก็ช่วยอุดหนุนนะคะสินค้าเกษตรกรในช่วงนี้นะคะเงาะเนี่ยสนับสนุนได้เลยเพราะว่าบ้านเราเนี่ยผลไม้รสชาติดีหวาน
2: อร่อย
1: ใช่ค่ะ
2: พูดแล้วก็อยากกินเลยเงาะนะคะเงาะจริงๆแล้วเอาไปแปรรูปได้เยอะเหมือนกันนะหลายคนก็อาจจะไปทำเป็นขนมหวานก็มีเนาะเงาะลอยแก้ว
1: เงาะกระป๋อง
2: โอ้โหเงาะลอยแก้วนะจะบอกว่าอร่
1: อ
2: ยคล้ายๆเงาะกระป๋องไหมคล้ายๆเนาะเงาะลอยแก้วหร
1: ือ
2: ว่
1: า
2: จะแบบ
1: เนาะ
2: ใช่หรืออาจจะเอาไปเป็นปั่นก็ได้น้ำเงาะเมื่อก่อนมีน้ำลำไยใช่ไหมช่วงลำไยถูกๆอาจจะเป็นน้ำเงาะก็ได้นะใส่ท็อปปิ้งเป็นเงาะสดเยอะๆคว้านเม็ดออกก็ได้นะมีใครที่เอาเงาะไปทำแบบว่าแกะเงาะแล้วก็คว้านเอาไปทำเป็นแบบพริกเกลือก็น่าจะอร่อยนะจะมีความหวานแบบเค็ม
1: ๆอยากกิน
2: เพราะว่าผลไม้ไทยปีนี้ถูกมากๆนะคะช่วยกันอุดหนุนด้วยแล้วก็ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงหน้าทุเรียนด้วยนะคะมังคุดก็เริ่มออกมาแล้วมังคุดก็ไม่แพงนะออกมาตั้งแต่ต้นเนี่ยดูราคาแล้วเริ่มไม่แพงเนี่ยแสดงว่าสักพักหนึ่งเนี่ยน่าจะถูกกว่านี
1: ้
2: เพราะว่าไปกินมังคุดที่เขาคัดมาเป็นไซส์เล็กๆอ่ะ ไซมินิแต่อร่อยนะคะ อร่อยแล้วแบบรสชาติดีพอคำน้ำลายมาเลย น้ำลายสอนะคะ
1: ค่ะ
2: ค่ะ
1: มาถึงข่าวสารนะคะในช่วงนี้มีวันหยุดหลายวันพรุ่งนี้เป็นวันสำคัญอีกวันนึงนะคะเมื่อสักครู่เราได้ฟังสารคดีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา48พรรษา3มิถุนายน2569นะคะมีกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญนี้โดยขอเชิญชวนประชาชนนะคะได้ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตั้งแต่ช่วงเวลาตั้งแต่วันที่3มิถุนายน2559 8นาฬิกาถึง12นาฬิกาวันพระหัสบดีที่4มิถุนายนตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาค่ะที่ศาลาสหทัยสมาคมและเต็นท์สนามข้างสำนักแพทย์หลวงในพระบรมมหาราชวังนะคะทางเข้าประตูสวัสดิโสภางดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททั้ง2วันนะคะในวันที่3และวันที่4ค่ะแล้วก็มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร149รูปถวายพระราชกุศลในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในวันที่3มิถุนายนเวลา 7:00 น.ที่ท้องสนามหลวงค่ะส่วนภูมิภาคที่ศาลากลางจังหวัดและสถานที่ที่เหมาะสมในต่างประเทศนะคะจัดที่สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลค่ะตามความเหมาะสมเช่นกันค่ะในช่วงค่ำนะคะ
2: ค่ะ
1: มีพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวันพุธที่3มิถุนายนเวลา 19:29 นณท้องสนามหลวงส่วนภูมิภาคก็ที่ศาลากลางจังหวัดทั่วประเทศนะคะต่างประเทศณสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลค่ะเชิญชมถ่ายทอดสดได้นะคะพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางพันพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลผ่านทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในช่วงเวลา 19:00 นเป็นต้นไปค่ะ
2: ค่ะแล้วก็สำหรับในวันพรุ่งนี้นะคะเป็นวันสำคัญก็อยากจะเชิญชวนให้ประสบกรณิกรชาวไทยทั่วประเทศนะคะไปร่วมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีค่ะเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา48พรรษา3มิถุนายน2569ค่ะในโครงการร้อยดวงใจให้โลหิตค่ะเป็นการเทิดไทย48พรรษาองค์ราชินีตลอดเดือนมิถุนายนนี้นะคะใครใกล้ที่ไหนไปบริจาคที่นั่นได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติซึ่งอยู่ที่ถนนอังรีดูนางกรุงเทพนะคะหรือใครจะไปบริจาคที่หน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ก็ได้นะคะซึ่งมีทั้งหมด7แห่งด้วยกันค่ะแล้วก็ยังมีภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งทั่วประเทศรวมไปถึงโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศค่ะแล้วก็เชิญชวนนะคะร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา48พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ค่ะผ่านระบบออนไลน์นะคะลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์เว็บไซต์ www.royaloffice.th ค่ะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะไปจนถึงวันที่5มิถุนายนนี้ค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะติดตามรับชมการถ่ายทอดสดพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางผ่านพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลค่ะนะในวันพรุ่งนี้นะคะผ่านทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยแล้วก็สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 19:00 น.เป็นต้นไปค่ะ
1: ค่ะและนอกจากนั้นนะคะก็ขอเชิญชวนประชาชนนะคะที่จะอยู่ในบริเวณพื้นที่ใกล้ๆกับศูนย์การค้าสยามพารากอนได้ร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีบรมคัตติยราชนารีคู่บารมีสีแผ่นดินในระหว่างวันที่2ถึง7มิถุนายนนี้ค่ะโดยที่จะเผยแพร่พระราชจริยวัตรอันงดงามพระปรีชาสามารถรอบด้านเป็นที่ประจักษ์แก่ประสบกรณิกรชาวไทยและชาวต่างชาตินะคะตลอดจนได้น้อมรำสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยค่ะนิทรรศการจะมุ่งเน้นการใช้มิติทางวัฒนธรรมและซอฟต์พาวเวอร์ในระดับสากลเพื่อถ่ายทอดพระอัจฉริยภาพสู่นานาชาตินะคะออกแบบพื้นที่ตามแนวคิดในการที่จะรับแรงบันดาลใจจาก เป็นอักษรของพระบรมราชินีพร้อมทั้งประดับตกแต่งด้วยดอกเอเดลไวนะคะเป็นดอกไม้ประจำพระองค์ที่เปรียบเสมือนราชินีแห่งเทือกเขาแอลป์สื่อถึงพระจริยวัตรอันงดงามความกล้าหาญและความมั่นคงจัดกิจกรรมออกเป็น3ส่วนค่ะส่วนที่1เป็นจุดถวายพระพรชัยมงคลและจุดแลนด์มาร์คบรมคัตติยาราชนารีคู่บารมีสีแผ่นดินสำหรับร่วมถวายพระพรและลงนามแสดงความจงรักภักดีค่ะส่วนที่2เป็นนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและพระราชกรณียกิจถ่ายทอดพระราชประวัติพระปรีชาสามารถและพระราชกรณียกิจในหลากหลายด้านในด้านต่างประเทศการทหารการกีฬาการสืบสานภูมิปัญญาไทยค่ะส่วนที่3นะคะจัดแสดงชุดไทยพระราชนิยมตลอดจนกิจกรรมสาธิตการศิลปะหัตถกรรมไทยงานปักดิ้นทองผ้าทอผ้าลายขิดงานจักสานไม้ไผ่แล้วก็งานประณีตศิลป์จากปีกแมลงทับเพื่อรูปสื่อสารมรดกภูมิปัญญาไทยสู่ระดับสากลนะคะขอเชิญชวนชมนิทรรศการในวันที่2ถึง7มิถุนายนที่ศูนย์การค้าสยามพารากอนค่ะ
2: ค่ะแล้วก็อยากเชิญชวนนะคะสำหรับชาวพุทธศาสนิกชนทุกท่านเลยนะคะไปร่วมเจริญพระพุทธมนต์แล้วก็เจริญจิตตภาวนาค่ะถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะซึ่งทางด้านของมหาเถรสมาคมนะคะได้มีมติเห็นชอบให้วัดทุกวัดนะคะทั่วราชอาณาจักรแล้วก็วัดไทยในต่างประเทศร่วมกันจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณซึ่งมีแนวทางในการปฏิบัติทางพระพุทธศาสนานะคะตามมติของมหาเถรสมาคมดังนี้ค่ะในวันพรุ่งนี้ค่ะ3มิถุนายนจะมีพิธีทำบุญตักบาตรพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลโดยพร้อมเพรียงกันค่ะแล้วก็ในทุกวันเสาร์นะคะตลอดปี2569นี้ก็จะมีการจัดให้มีการเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลหลังการสวดมนต์ทำวัดเย็นด้วยค่ะและตลอดเดือนมิถุนายนปีนี้นะคะในเดือนนี้ให้สวดบทสุทิตาปรมราชินีวรทานคาถาต่อท้ายการสวดมนต์ทำวัดเย็นทุกวันค่ะแล้วก็ต่อท้ายการเจริญพระพุทธมนต์ด้วยนะคะซึ่งในโอกาสอันเป็นมหามงคลยิ่งนี้นะคะขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านค่ะไปร่วมใจกันเข้าวัดทำบุญแล้วก็น้อมจิตเจริญภาวนาสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคลขอพระองค์ทรงพระเจริญพระเจริญยิ่งยืนนานและมีพระอนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงเป็นฉัตรแก้วคุ้มเกล้าเหล่าประสบกรณิกรชาวไทยตราบนานเท่านานค่ะ
1: ค่ะและนอกจากนั้นมีเรื่องของเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569นะคะจำหน่ายราคาเข็มละ300บาทค่ะสั่งจองเข็มที่ระลึกผ่าน Thailand Postmart หรือที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปนะคะจัดส่งตามลำดับการจองตั้งแต่วันที่10กรกฎาคม2569เป็นต้นไปหรือจะซื้อเข็มที่ระลึกได้ที่บิ๊กซีทุกสาขาทั่วประเทศนะคะตั้งแต่วันที่20กรกฎาคม2569เป็นต้นไปค่ะสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองคลังสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีในวันและเวลาราชการนะคะ
2: ค่ะถ้าใครอยากจะดูรายละเอียดเพิ่มเติมก็เข้าไปดูในเว็บไซต์ของกระทรวงการคลังก็ได้นะคะ
1: ใช่แล้ว
2: ค่ะ
1: มีหลากหลายข่าวที่เป็นเรื่องของงานเฉลิมพระเกียรตินะคะในวันพรุ่งนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆที่ทำให้คนไทยได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณด้วยค่ะนอกจากนั้นแล้วนะคะเรื่องของวัดนะคะที่จัดกิจกรรมภายในวัดราชาธิวาสวิหารค่ะมีวันที่3มิถุนายนเนี่ยถือเป็นวันสำคัญเพราะฉะนั้นแล้วที่กิจกรรมที่วัดราชาธิวาสวิหารมีกิจกรรมชมโบราณสถานภายในวัดนะคะตั้งแต่เวลา 14:00 น.ถึง 17:00 น.รวมถึงมีงานเสวนาในหัวข้องานศิลปกรรมภายในพระอุโบสถและการบูรณวัดกับภารกิจของกรมศิลปากรโดยมีผู้ทรงคุณวุฒินะคะมาบรรยายก็สามารถไปร่วมกิจกรรมได้ค่ะรวมถึงมีการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์มหาราชานุสรณ์รัชกาลที่4 10:00 น.ถึง 19:00 น.สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์เพื่อเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่4นะคะที่วัดราชาธิวาสวรวิหารซึ่งเป็น1ใน วัดที่เคยประทับระหว่างทรงผนวดภายในวัดก็จะมีการจัดแสดงพระราชประวัติพระราชกรณียกิจตลอดจนโบราณวัตถุศิลปะวัตถุอันทรงคุณค่าที่สะท้อนถึงพระปรีชาสามารถและพระมหากรุณาธิคุณทุกเชิญชวนทุกท่านค่ะประทับตราพาสปอร์ต10จุดภายในวัดราชาธิวาสเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นะคะซึ่งเป็นเสียเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมประวัติศาสตร์สถานที่สำคัญที่วัดราชาธิวาสราชาธิวาสวิหารผ่านการเยี่ยมชมจุดสำคัญก็คือพระอุโบสถพระสัมพุทธมณีนีพระเจดีย์พระวิหารพระตำหนักศรีฤดูเป็นต้นนะคะพร้อมทั้งสะสมตราประทับครบทั้ง10จุดเพื่อเก็บของเป็นที่ระลึกแล้วก็ร่วมสัมผัสคุณค่าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมทำกลางความภาคภูมิใจนอกจากนั้นแล้วมีการซื้อเลือกซื้อสินค้าร้านผลิตภัณฑ์ต่างๆอิ่มอร่อยกับอาหารในงานถือว่าเป็นงานวัดนะคะของกินคงจะเยอะทีเดียว นอกจากนั้นก็มีกิจกรรมสาธิตภูมิปัญญาไทยอีกหลายรูปแบบค่ะโดยสามารถติดตามรายละเอียดได้ทางเพจ Facebook นะคะสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะช่วงนี้ก็มีงานที่น่าสนใจเนาะ
2: ใช่ค่ะ
1: ค่ะ
2: ก็เชิญชวนกันนะคะไปชมงานนะคะแล้วก็วันพรุ่งนี้อย่าลืมติดตามนะคะถ้าเกิดว่าใครชมการถ่ายทอดนะคะก็จะมีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแล้วก็สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในช่วงเวลา 19:00 นเป็นต้นไปค่ะ
1: ค่ะก็อย่าลืมเชิญชวนไปบริจาคโลหิตกันด้วยนะคะ
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะใกล้ที่ไหนไปที่นั่นได้เลยนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยก่อนไปบริจาคโลหิตนะคะก็ต้องพักผ่อนให้เพียงพอนะคะอย่านอนดึกเนี่ยสำคัญ
1: วิธีที่จะทำให้เลือดผ่านการคัดกรองนะคะก็คือนอนต้องประมาณ4 ทุ่มแล้วก็ตื่น6 โมงเช้านอนให้เกิน8 ชั่วโมงเพ
2: ื
1: ่อให้ร่างกายสมบูรณ์แล้วก็ต้องรับประทานอาหารไปให้เพียงพอทั้งน้ำทั้งอาหารนะคะเพื่อให้เลือดเราสะอาดและบริสุทธิ์ไปทำบุญกัน
2: นะใครที่สามารถบริจาคได้นะคะร่างกายแข็งแรงก็ไปร่วมบริจาคโลหิตค่ะ
1: ค่ะวันนี้ไม่มีการสัมภาษณ์ของเรื่องของประกันสังคมแจ้งให้ทราบก่อนเพราะว่าวันนี้เนี่ยอาจจะเป็นภารกิจที่สำนักงานประกันสังคมเนี่ยมีเรื่องที่จะต้องต้อนรับนะคะผู้ที่มาเยี่ยมชมในหน่วยงานนะคะแล้วก็มีเรื่องของสำนักงานประกันสังคมเนี่ยเขามีความพร้อมในการที่จะเปิดลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนซึ่งถือว่าเป็นบอร์ดประกันสังคมนะคะเป็นคณะกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมในปี2569เปิดลงทะเบียนแล้วนะคะตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึงวันที่15กรกฎาคม2569ผ่านการลงทะเบียน3ช่องทางด้วยกันนะคะช่องทาง1ก็คือwww.sso.go.th สำหรับนายจ้างและผู้ประกันตนค่ะช่องทางที่2ค่ะแอปพลิเคชัน SSO Plus สำหรับผู้ประกันตนนะคะและช่องทางที่3สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศโดยสำนักงานประกันสังคมก็แนะนำว่ามีวิธีการเตรียมความพร้อมอย่างรอบด้านทำอย่างไรบ้างนะคะก็คือจัดเตรียมฐานข้อมูลผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งให้ถูกต้องและแม่นยำพัฒนาระบบรองรับผู้ใช้งานจำนวนมากอย่างมีประสิทธิภาพค่ะจัดเตรียมทีมงานด้านไอทีคอยสนับสนุนแล้วก็แก้ไขปัญหาแบบเรียลไทม์นะคะแล้วก็อบรมเจ้าหน้าที่ทั่วประเทศเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการค่ะเรามาร่วมกำหนดทิศทางการบริหารกองทุนประกันสังคมแล้วก็เลือกผู้แทนที่เป็นกระบอกเสียงของผู้ประกันตนและนายจ้างในการพัฒนาระบบประกันสังคมให้ตอบโจทย์คนทำงานมากยิ่งขึ้นนะคะอย่าลืมว่าเริ่มลงทะเบียนแล้วนะคะตั้งแต่เมื่อวานนี้คือวันที่1มิถุนายนต่อไปจนถึงวันที่15กรกฎาคมค่ะอย่าพลาดสิทธิ์ของคุณนะคะเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนอนาคตประกันสังคมของไทยค่ะ
2: ค่ะเป็นการเข้าไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมก็จะมาบริหารจัดการเรื่องของระบบประกันสังคมนี่แหละค่ะเมื่อวานนี้นะคะมียอดการลงทะเบียนเลือกตั้งของประกันสังคมนะคะปี69ครั้งที่1ก็คือเมื่อวานวันแรกนะคะวันที่1มิถุนายนเนี่ยมาจนถึงเวลา 18:00 นปรากฏว่ามีคนไปลงทะเบียนใช้สิทธิ์รวมแล้วเนี่ย 45,789 คนแต่ว่าอันนี้อัปเดตไว้ถึงตอน 18:00 ของเมื่อวานนี้นะคะลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมนะคะต้องไม่ลืมไปเช็คสิทธิ์ด้วยนะระบบจะเปิดให้ตรวจสอบสิทธิ์แล้วก็สถานที่เลือกตั้งตั้งแต่วันที่10สิงหาคมเป็นต้นไปค่ะ
1: ค่ะก็ไปลงคะแนนไว้แล้วไปเปิดสิทธิ์ไว้ก่อนนะคะ10สิงหาคมเช็คสิทธิ์ได้แต่ว่าลงคะแนนจริงๆเนี่ยวันที่27กันยายน2569ค่ะเชิญชวนนะคะผู้ประกันตนและนายจ้างที่มีสิทธิ์เลือกตั้งนายจ้างหรือว่าผู้ประกันตนดำเนินการลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมอย่างที่บอกก็คือวันที่1มิถุนายนจนถึง15กรกฎาคมหากว่าพบปัญหา มีข้อมูลชื่อนามสกุลไม่ตรงกับฐานข้อมูลเนื่องจากมีการเปลี่ยนชื่อหรือว่านามสกุลแต่ว่ายังไม่ได้แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงต่อสำนักงานประกันสังคมนะคะก็สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการแก้ไขข้อมูลได้ที่สายด่วน1506กด9หรือหมายเลขโทรศัพท์029562929ค่ะ
2: ค่ะเช็คสิทธิ์ให้ดีนะคะทีนี้มาดูกันหน่อยค่ะคุณสมบัติของคนที่จะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างแล้วก็ผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนนะคะเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมนั้นนะคะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยเป็นผู้ประกันตนนะคะก็ต้องมีคุณสมบัติแบบนี้ค่ะคือเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยมีสถานะเป็นผู้ประกันตนติดต่อกันเนี่ยไม่น้อยกว่า6เดือนแต่ถ้าเกิดใครใหม่ๆเนี่ยก็ยังไม่ได้นะต้อง6เดือนขึ้นไปนะคะก่อนเดือนที่จะมีการประกาศให้มีการเลือกตั้งด้วยนะคะคือพฤศจิกายนปี68มาจนถึงเมษายนปี69ค่ะมีการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมไปแล้วเนี่ยไม่น้อยกว่า3เดือนภายใน6เดือนนะคะก่อนที่จะถึงเดือนที่ประกาศให้มีการเลือกตั้งแล้วก็กำหนดให้มีการลงทะเบียนให้สิทธิ์เลือกตั้งตั้งแต่1มิถุนายนถึง15กรกฎาคมปีนี้ค่ะนี่คือในส่วนของผู้ประกันตนทีนี้มาดูในฝั่งของนายจ้างนะคะนายจ้างเนี่ยก็ต้องเป็นสัญชาติไทยเหมือนกันขึ้นทะเบียนนายจ้างติดต่อกันเนี่ยต้องไม่น้อยกว่า6เดือนเหมือนกันนะคะก่อนที่จะมีการประกาศการเลือกตั้งก็คือพฤศจิกายน68มาจนถึงเมษายน69ค่ะการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมต้องไม่น้อยกว่า3เดือนเช่นกันนะคะภายใน6เดือนก่อนที่จะมีการประกาศเลือกตั้งค่ะแล้วก็กำหนดให้มีการลงทะเบียนใช้สิทธิ์ให้สิทธิ์เลือกตั้งตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง15กรกฎาคมด้วยค่ะกรณีที่ผู้สมัครเป็นผู้แทนฝ่ายนายจ้างนะคะซึ่งเป็นนิติบุคคลก็อาจจะต้องดูข้อมูลเรื่องของรายละเอียดต่างๆด้วยนะคะแล้วก็ฝากนะคะสำหรับใครที่จะไปใช้สิทธิ์เตรียมเสียงของคุณผู้ฟังให้พร้อมนะคะกับการกำหนดอนาคตของกองทุนประกันสังคมเช็คคุณสมบัติแล้วก็ลงทะเบียนใช้สิทธิ์ระหว่างวันที่1มิถุนายนนะคะไปจนถึง15กรกฎาคมผ่านช่องทางเว็บไซต์ www.sso.go.th ค่ะแล้วก็แอปพลิเคชัน SSO นะคะแล้วก็สำนักงานประกันสังคมในส่วนของกรุงเทพมหานครก็ได้ในพื้นที่ก็ได้นะคะในจังหวัดสาขาได้หมดเลยค่ะสอบถามรายละเอียดย้ำกันนะคะสายด่วน1506 1506กด9ค่ะแล้วก็02956 2929ค่ะ
1: อืมค่ะวันนี้วันอังคารค่ะน้องโกมีประชุมคณะรัฐมนตรีจะมีเรื่องราวอะไรจะมีนโยบายอะไรที่เราต้องติดตามกันบ้างเดี๋ยวจะมารับชมรับฟังกันในช่วงหลังข่าวตอน
2: บ่ายสอง
1: หลังข่าวนะคะก็จะมีการนำการแถลงผลการประชุมนะคะมาให้ได้รับฟังกันแต่ว่าในช่วงนี้เราคงต้องพักกันก่อนแต่ก่อนอื่นก่อนพักในทักทาย
2: ผู้ที่มาฟังใช่ไหมคะ
1: ผู้ฟังมาดูทาง Facebook Live นะคะคือมีผู้ที่มาเป็นเพื่อนกันในวันอังคารแบบนี
2: ้ค่ะ
1: ค่ะ
2: เดี๋ยวนะคะขอเปิดก่อน คุณสุเทพค่ะบอกว่าไทยช่วยไทยพลัสเมื่อเช้าผมไปสแกนสินค้าแล้วไม่ผ่านข้อความบอกว่าให้ไปติดต่อธนาคารกรุงไทยต้องรีบไปติดต่อนะคะอาจจะผิดพลาดนิดนึงแล้วก็ใครบ้างที่ลงทะเบียนไม่ผ่านนะคะรีบไปอัปเดตเลยน
1: ะ
2: บอกว่าคุณสุวัฒน์นะคะก็กดไลค์กดแชร์คุณรจนานะคะส่งสติกเกอร์หัวใจมาบอกว่าแชร์ให้แล้วนะคะคุณพัทรพรสวัสดีคุณพัชรินสุพัชรินนะคะแล้วก็น้องกบทำไมชื่อเต็มอันนี้ชื่อเล่น คุณเดือนจรัสสวัสดีเจ้าอยู่ลำปางนะเจ้า

0: ูกมาก
1: หลัก10 กว่าบาทเองอ่ะโอ้โห
0: กินให้ฉ่ำใจไปเลยค่ะ
1: เราเคยกินอ่ะหลัก50-60
0: ค
1: ่ะอ่ะปีนี้ก็มากินช่วยกันอุดหนุนเงาะนะคะคุณศรีสะอาดแล้วก็คุณอัชราคุณพิมพ์สุขสำราญคุณข้าวหอมคุณอเนกพริกไทยส่งสติ๊กเกอร์ทักทายกันหนักค่ะ
0: ค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาพูดคุยเล่าข่าวสารให้ฟังกันต่อค่ะ
2: ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีที่ทรงตั้งมั่นสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกิจกรรมของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงบำบัดทุกบำรุงสุขทำให้เหล่าประสบกรณิกรชาวไทยอยู่เย็นเป็นสุขเสมอมาเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบวันที่3 มิถุนายน 2569จึงเป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าจะร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมฉลองในวาระมหามงคลนี
3: ้พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
4: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
5: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
4: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
5: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
6: พระสถิตที่สมเด็จพระอัครมเหสีสมเด็จพระบรมราชินีศรีสยามทุกย่างก้าวเสด็จพระราชดำเนินตามคือความงามของแผ่นดินปลื้มปรีดาพระราชกรณียกิจสำเร็จพร้อมทรงนำน้อมพระราชปณิธานทุกสาขาเพื่อความสุขประสบกรณิกรในอาณาทรงเป็นรัตนาแห่งราชจักรีวงศ์บรรจบครบ4 รอบพระชนสาพระหวังใดมีมาสมพระราชประสงค์พระเกียรติเกลื่อนไกลได้ทำรงเอกอนงวัจรเกล้าเจ้าธานีน้อมเกล้าน้อมประนมน้อมนกหัดแน่วมนัสนึกพระคุณอุ่นเกศีศิรกรานก้มเกล้าราชสดุดีพระบารมีเจอจรัสนิรันเทินด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: ค่ะช่วงที่2ของรายการทั่วที่ถิ่นไทยนะคะ13:35ค่ะ
1: ช่วงนี้ก็
0: ว่ากันต
1: ามเรื่องของไทยช่วยไทยพลัส
0: 60/40
1: กันหน่อยค่ะเพราะว่าวันนี้วันที่2แล้วของโครงการใครออกไปใช้สิทธิ์แล้วมีคุณสุเทพบอกว่าออกไปใช้ไทยช่วยไทยแล้วก็มันไม่ผ่านใช่ไหมสแกนแล้วไม่ผ่านก็ไปติดต่อที่ธนาคารกรุงไทยได้นะคะใครที่แบบยังมีปัญหาเรื่องระบบอยู่นะคะไปที่ธนาคารกรุงไทยเลยค่ะแล้วก็ใช้สิทธิ์ของท่านนะคะวันนี้วันที่2ไทยช่วยไทยพลัสนะคะผ่านแอปเป๋าตังค์เมื่อเช้าดิฉันก็ไปใช้มาแล้วนะคะทานข้าว40 กว่าบาท40-50 กว่าบาท
0: ถือว่าประหยัดมาก
1: เพราะว่า

0: 60หรือเปล่าไม
1: ่
0: แน่ใจอ่ะเพราะว่าตัดออกมาแล้วอ่ะจ่ายแค่26บาท
1: อ
0: ิ่มมากเลย
1: ค
0: ือเมื่อเช้ากินกับข้าวเยอะมากพี่พัดทานข้าวเยอะมากเมื่อเช้าปลาทู1ตัวแล้วก็อะไรนะผัดผักแล้วก็มีอะไรกันลาบ
1: ได้หลายอย่างเลย
0: ได้หลายอย่างเลย26
1: บาท
0: ไหนจะข้าวอีกเนาะ อร่อยด้วย
1: เรียกว่าช่วยลดค่าครองชีพนะคะประชาชนก็คึกคักกันมากนะคะแล้วก็ท่านนายรัฐมนตรีเองก็เชิญชวนนะคะให้คนไทยเนี่ยไปใช้สิทธิ์กันนะคะไทยช่วยไทยพลัสออกไปใช้สิทธิ์จับจ่ายใช้สอยกันโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะท่านรองนายรัฐมนตรีนายเอกนิติธรรมประภาสก็ลงพื้นที่ติดตามการใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60-40ที่ตลาดสดธนบุรีนะคะสำรวจความคิดเห็นก็ประชาชนบอกว่าดีใจมากที่มีโครงการดีๆแบบนี้ช่วยลดค่าครองชีพได้จริงๆยืนยันว่าประชาชนมีการใช้จ่ายผ่าน G Wallet ในแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ใช้งานได้ง่ายทั้งผู้ซื้อผู้ขายใช้งานสะดวกเน้นย้ำว่าผู้ที่มีสิทธิ์ไม่จำเป็นต้องใช้จ่ายในวันเดียวนะคะใช้เมื่อไหร่ก็ได้ไม่ตัดสิทธิ์แต่ให้ใช้ให้หมดภายในเดือนไม่สมทบเดือนถัดไปก็คือให้ 1,000 บาทนะคะเพราะว่าวัตถุประสงค์โครงการก็คือจะช่วยให้กระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อบรรเทาค่าครองชีพประชาชนแก้วิกฤตปากท้องให้ประชาชนได้ซื้อสินค้าที่ถูกลงการใช้สิทธิ์วันแรกก็เดินทางไปใช้สิทธิ์กันผ่านโครงการนี้อย่างคึกคักค่ะช่วงเมื่อวานนี้ตอน 5:00 น. มียอดการใช้สิทธิ์1ล้านกว่าบาทนะคะประชาชนใช้จ่ายไป454ล้านบาทนะคะรัฐร่วมจ่ายใน629ล้านบาทจำหน่ายให้ผู้ใช้จ่ายใน5ล้านคนแล้วก็ร้านค้าที่มีการใช้จ่าย560,000 ร้านค้าประชาชนก็สามารถใช้จิตจนถึงวันที่30กันยายน2569ค่ะส่วนผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะก็บอกว่าดีใจแล้วก็ขอบคุณรัฐบาลที่เพิ่มเงินให้ช่วยเหลือให้อีก700บาทต่อเดือน
0: ค่ะ
1: ซึ่งถือว่าเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันตั้งใจใช้สิทธิ์เต็มวงเงิน 1,000 บาทเพื่อซื้อสิ่งของจำเป็นให้เพียงพอต่อการดำรงชีพส่วนร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการก็แนะนำให้ร้านค้าใช้งาน AI นกกระซิบที่อยู่ในแอปพลิเคชันถุงเงินนะ
0: คะ
1: เพื่อช่วยวิเคราะห์ยอดขายเป็นรายวันสามารถนำข้อมูลการขายไปขอสินเชื่อในระบบได้ด้วยโดยไม่ต้องกู้นอกระบบค่ะกรณีกลุ่มผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนหรือว่ารายได้น้อยนะคะวันนี้ค่ะวันที่2มิถุนายนมีการเข้าเสนอเข้าไปที่คณะรัฐมนตรีนะคะเพื่อตรวจสอบสิทธิ์ใหม่แล้วก็จะนำสิทธิ์ของผู้รับสิทธิ์กว่า13ล้านกว่าคนเนี่ยมาคัดกรองตามเกณฑ์ใหม่สำหรับผู้ที่ตกหล่นหรือว่าผู้ที่มีรายได้น้อยก็สามารถไปติดต่อได้ที่กระทรวงมหาดไทยโดยไม่มีการเปิดลงทะเบียนใหม่นะคะ
0: ค่ะก็อย่าลืมนะคะใครที่ได้รับสิทธิ์แล้วก็ออกไปใช้จ่ายผ่านแอปเป๋าตังค์ได้นะคะเติมเงินเข้าไปก่อนนะเติมเงินเข้า G Wallet ไปก่อนนะคะบางคนก็กำลังงงๆอยู่ว่าเอ๊ะแล้วฉันจะเติมเงินเท่าไหร่ดีนะคะแต่ไม่ต้องกังวลนะเติมเงินไปใน G Wallet เนี่ยถึงแม้ว่าเราจะใช้แล้วก็เหลือเนี่ยไม่ต้องกลัวเพราะว่าเราสามารถโอนกลับมาได้ในแบงค์ในเน็ตมือถือเราได้หรือโอนเข้ามาที่แบงค์เราได้นะคะไม่มีปัญหาแล้วก็ร้านค้าเนี่ยก็ใช้แอปถุงเงินนะคะเพื่อสร้าง QR Code ให้ลูกค้าหรือว่าผู้บริโภคเนี่ยไปสแกน QR Code นะคะสแกนชำระเงินผ่านแอปเป๋าตังค์นะคะระบบก็จะมีการคำนวณสัดส่วนร่วมจ่ายแบบอัตโนมัติเลยสมมติว่าเขาจะบอกมาว่าค่ามื้อนี้นะ100บาทค่ะแล้วเขาก็จะกดเลย100บาทแล้วก็สแกนเลยพอสแกนปุ๊บจะตัดอัตโนมัติก็เหลือแค่40บาท
1: อ
0: ันนี้คืออัตโนมัติและแน่นอนถ้าเกิดว่าใช้เขาให้ใช้ไม่เกินวันละ200บาทนะถ้าเฉลี่ยแล้วที่คำนวณไว้เนี่ยเห็นบอกว่าน่าจะประมาณ333บาทที่เป็นเงินเราที่ต้องออกนะ
1: ค่ะ
0: ก็คือวงเงินที่ได้รับส่วนตัดทอนแล้วเนี่ย 40% ที่เราจะต้องจ่ายเนี่ยก็คือประมาณ333บาทห้ามเกินนั้นถ้าเกินนั้นเราก็ต้องจ่ายเองนะคะก็คือวงเงินไม่เกิน200บาทแล้วก็1เดือนนะคะให้แค่ 1,000 บาทเพราะฉะนั้นต้องใช้ให้หมดก่อนสิ้นเดือนนะเพราะไม่ฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่หมดนะจะเหลือเท่าไหร่ก็ช่างวันที่1เนี่ยเขาจะตัดอัตโนมัติเลยเพราะว่าเขาจะใช้สิทธิ์ใหม่ที่จะต้องเข้ามาในเดือนใหม่เน
1: ี่
0: ยเดือนหน้าเป็นกรกฎาคมใช่ไหม
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่า30มิถุนายนเนี่ยท่านยังใช้ไม่หมดนะเหลือ200บาท300บาทเนี่ยหมดสิทธิ์เลยนะถือว่าเป็นโมฆะเพราะว่าพอวันที่1ปุ๊บ ระบบจะตัดอัตโนมัติแล้วก็จะเข้าเงิน 1,000 บาทใหม
1: ่
0: เพราะฉะนั้นก็คือต้องใช้ให้หมด
1: ใช้ให้หมด
0: แต่ดิฉันว่า
1: ประมาณ
0: ครึ่งเดือนก็น่าจะหมดแล้ว
1: ค่ะนี่คุณสุภาพรวาทีบอกว่าดีใจได้ข้าวสาร2กระสอบกินดีอยู่ดีมีความสุขนะคะ
0: ค่ะ4เดือนนะก็ได้แบบเบาค่าใช้จ่ายไปด้วยนะคะส่วนใครที่อยากจะฝั่งออนไลน์ delivery รอก่อนวันที่15
1: อ๋อยังไม่ร่วม
0: นะคะ15มิถุนายนเนี่ยก็จะเปิดให้ delivery ได้แล้วนะคะใครที่ชอบสั่งอาหาร food delivery เนี่ยแพลตฟอร์มเนี่ยก็เข้าไปสั่งได้เลยใช่เวลาการใช้สิทธิ์เนี่ยเริ่มใช้ตั้งแต่6โมงเช้าเลยนะถ้าเป็น delivery เนี่ยใช้6โมงเช้าไปสิ้นสุดที่3ทุ่
1: ม
0: แต่ถ้าเป็นแบบแอปเป๋าตังที่จ่ายซื้อสินค้าบริการทั่วๆไปแบบนี้ใช้ตั้งแต่6โมงเช้าถึง5ทุ่
1: ม
0: ของแต่ละวันนะคะ 1,000 บาทหมดแล้วหมดเลยนะ เหลือไม่คืนนะคะ เหลือเนี่ยตัดอัตโนมัติปรับอัตโนมัติเลย 4เดือนนี้นะคะ เราก็จะได้ใช้จ่ายกันจะได้เงินที่เราอาจจะก่อนหน้านี้อาจจะมีเงินที่ต้องจ่ายแบบนี้เราก็ออมไปซะเนาะไปซื้อทอง
1: คนไทยเก่งอยู่แล้วค่ะนะคะคนไทยที่จะมีการปรับตัวในช่วงเวลานี้เนี่ยถือว่าเก่งมากๆค่ะแล้วก็บอกว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ก็เห็นชอบเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะคะในขั้นตอนต่อไปก็จะมีการกำหนดรายละเอียดและหลักเกณฑ์เพื่อคัดกรองผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการนะคะเบื้องต้นหลักเกณฑ์ก็คือยังยึดแนวทางใกล้เคียงกับการลงทะเบียนครั้งที่ผ่านมาก็คือมีรายได้ทั้งปีไม่เกิน 100,000 บาทแต่รอบนี้นักเรียนนักศึกษาจะไม่สามารถลงทะเบียนได้นะคะโดยจะพิจารณาจากรายได้และคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เป็นหลักค่ะคาดว่ากระบวนการตรวจสอบข้อมูลจะเข้มงวดมากขึ้นเพื่อให้การช่วยเหลือนั้นเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่มีความจำเป็นค่ะโดยท่านนายกรัฐมนตรีกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการอย่างรอบคอบนะคะเปิดโอกาสให้ประชาชนที่เข้าเกณฑ์สามารถเข้าถึงสิทธิ์ได้อย่างทั่วถึงโดยมีกลไกจากหน่วยงานต่างๆก็คือกระทรวงมหาดไทยเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกด้านการลงทะเบียนค่ะสำหรับกรอบเวลาการดำเนินงานคาดว่าจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนภายใน1เดือนหลังจากนี้ก็คือก่อนเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบสิทธิ์ส่วนรายละเอียดก็อย่างเป็นทางการก็รอชี้แจงจากกระทรวงการคลังวันนี้ลองฟังแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีทีหนึ่งนะคะ
0: ค่ะ
1: เพื่อให้ชัดเจนมากขึ้นค่ะ
0: ก็ติดตามนะคะบ่าย2เป็นต้นไปนะคะ
1: ค่ะ
0: มีไหมคะไทยช่วยไทย ไทยช่วยไทยอัปเดตกันได้นะคะสำหรับใครที่ไปใช้แล้วคุณพัทรพรบอกว่ายังไม่ได้ไปใช้เลย
1: ทำไมล่ะคะ
0: ไม่เป็นไรค่ะ ก็ยังมีเวลาไปใช้นะคะวันนี้อาจจะฝนตกก็ได้เพราะว่าวันนี้เนี่ยทั่วฟ้าเมืองไทยฝนตกนะแล้วก็ภาคใต้ใครจะไปเที่ยวภาคใต้ในโซนฝั่งอันดามันพวก
1: เขาเตือนมาใช่ไหมคะ
0: ใช่เพราะว่าฝนหนักเลย
1: ค่ะ
0: หนักกว่าเมื่อวานว่า70นี่เยอะแล้วนะวันนี้ 80% ค่ะก็ประกาศเตือนเหมือนกันนะคะเห็นสทนช.เนี่ยก็ออกมาเตือนบอกว่าให้ระวังพื้นที่เสี่ยงนะคะภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้เพราะว่าอาจจะมีน้ำท่วมขังน้ำป่าไหลหลากด้วยนะคะทางด้านของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนช.นะคะก็บอกว่าจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยนะคะซึ่งมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับมีร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนด้วยก็เลยทำให้ประเทศไทยนั้นมีฝนเพิ่มขึ้นค่ะแล้วก็มีฝนตกหนักในหลายพื้นที่เช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะจากผลการวิเคราะห์แล้วก็ประเมินสถานการณ์เนี่ยล่าสุดเลยนะคะบอกว่ามีพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักแล้วก็ตกสะสมที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเลยนะคะในระยะเวลา12ชั่วโมงนี้ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ภาคตะวันออกก็จะมีจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดค่ะส่วนภาคใต้นะคะก็จะมีระนองพังงาและภูเก็ตค่ะซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังน้ำรอระบายแล้วก็อาจจะมีปัญหาเรื่องการใช้รถใช้ถนนของประชาชนในพื้นที่รวมไปถึงบางพื้นที่อาจจะมีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้และต้องระวังค่ะดินโคลนถล่มด้วยนะคะช่วงนี้ก็ติดตามข่าวสารได้นะคะจากสทนช.เองก็ตามนะคะหรือว่าทางกรมอุตุนิยมวิทยาหรือว่าหน่วยงานราชการในพื้นที่นะคะที่จะมีการประกาศแจ้ง เตือนค่ะ
1: ค่ะศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกก็เตือนว่า5จังหวัดที่จะต้องรับมือฝนตกหนักแล้วก็คลื่นลมแรงจนถึงวันที่7มิถุนายนเลยนะคะบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งทางตอนบนของภาคเนื่องจากมีลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยค่ะประชาชนที่อยู่ในอาศัยจังหวัดพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสระวังอันตรายที่เกิดจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงรวมทั้งฝนที่ตกหนักซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันส่วนชาวเรือก็ควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะที่จังหวัดนราธิวาสค่ะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันแล้วก็มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมนะคะแล้วก็ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะอันนี้ชาวเรือก็ต้องเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะ
0: ค่ะพูดถึงเรื่องสภาพอากาศแล้วนะคะก่อนหน้านี้เราก็มีปัญหาเรื่องของพลังงานซึ่งมีปัญหากับทุกประเทศแหละ ในช่วงนี้นะคะทีนี้มันก็ส่งผลให้ทุกคนเนี่ยเริ่มหันมาประหยัดพลังงานมากขึ้น ในแต่ละบ้านเนี่ยหลายคนก็หันมาซื้อแผงโซลาร์เซลล์โดยเฉพาะต่างจังหวัดเดี๋ยวนี้พอกลับบ้าน
1: ติดกันเยอะเลยนะ
0: ติดเยอะค่ะ เพราะว่าอย่างไฟสนามอะไฟสนามไฟที่ติดเพื่อที่จะให้คุณเดินผ่านไปผ่านมาจะได้ปลอดภัยเราด้วยกลายเป็นว่าเกือบทุกหลังคาเรือนเดี๋ยวนี้ในหมู่บ้านนะขนาดออกไปนอกเมืองนะติดโซลาร์เซลล์ที่อาจจะไม่ได้แพงมากหลักแค่หลักพันก็อย่างน้อยก็ประหยัดเยอะอย่างน้อยเนี่ยเวลาต่างจังหวัดนะสังเกตเลยถ้าใครอยู่ต่างจังหวัดจะรู้เลยว่าเวลาฝนตกฟ้าร้องปุ๊บนะคะมาละไฟดับไฟดับทีนะบางทีก็ครึ่งวันบางทีก็ชั่วโมงนึงบางทีก็ครึ่งชั่วโมงในส่วนนี้อ่ะจะมีข้อดีเพราะว่ามันจะมีแบบพัดลมอ่ะพัดลมที่สามารถไปเชื่อมต่อแล้วก็ใช้เป็นแผงโซลาร์เซลล์ได้เดี๋ยวนี้ลองไปหาดูนะมีเยอะเลยนะคะแล้วก็ประหยัดไฟด้วยอย่างน้อยเนี่ยเราก็ไม่ต้องแบบอากาศร้อนเนาะสงสารผู้สูงอายุ
1: เพราะบ้านเราแดดดีนะ
0: ใช่ค่ะ
1: แดดดีก็ใช้ให้เป็นประโยชน์นะเป็นพลังงานที่เรียกว่าเป็นธรรมชาติ
0: ใช่ค่ะ
1: พลังงานจากธรรมชาติเขาให้มาบ้านเราเนี่ยถือว่าโชคดี
0: ใช่ค่ะพอพูดถึงแผงโซลาร์เซลล์แล้วนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยก็ออกมาคุมเข้มนะคะบอกว่ามาตรฐานความปลอดภัยของแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยตอนนี้นะคะเริ่มประกาศให้เป็นสินค้าควบคุมมาตรฐานแล้วตามกฎหมายมอกใหม่ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ภายในเดือนกันยายนนี้ค่ะเพื่อที่จะคุ้มครองชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินของประชาชนก็เหมือนที่เราจะทราบกันว่าเวลาเราซื้อในโซเชียลในออนไลน์เนี่ยมันก็มีมาจากหลายๆประเทศเนาะแต่ถ้าดูดีๆให้มันมีมอกดีกว่าปลอดภัยด้วยนะคะใช่ล่าสุดเนี่ยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือว่าสมอ.นะคะก็เตรียมเสนอให้คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือว่ากมอกมอ.นะคะพิจารณาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับโซลาร์เซลล์แล้วค่ะซึ่งจะต้องเป็นสินค้าควบคุมเพิ่มอีก4มาตรฐานนั่นก็คือมาตรฐานแรกนะคะก็คือเครื่องตัดวงจรสำหรับไฟฟ้ากระแสตรง2เป็นฟิวสำหรับระบบพลังงานเซลล์แสงอาทิตย์ค่ะและมาตรฐานที่3นะคะก็คือสายไฟฟ้าสำหรับระบบเซลล์แสงอาทิตย์มาตรฐานที่4เป็นแบตเตอรี่ลิเธียมค่ะสำหรับระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าซึ่งคาดว่าจะมีผลบังคับใช้เนี่ยภายในเดือนภายในปีนี้นะคะ อันนี้ก็จะเป็น1ในมาตรการสนับสนุนที่จะมาใช้เป็นมาตรฐานผลิตอุตสาหกรรมมอกนั่นเองค่ะพลังงานทดแทนนะคะก็จะได้ผลิตอย่างต่อเนื่องแล้วก็ไม่มีปัญหาด้วยทีนี้สำหรับการเตรียมเรื่องมาตรฐานแล้วนะคะก็จะมีการเตรียมจัดทำมาตรฐานใหม่เพิ่มอีก2มาตรฐานนั่นก็คือตู้รวมสายไฟเซลล์แสงอาทิตย์ก็จะมีแล้วนะมีขั้วต่อสายไฟ DC นะคะสำหรับที่จะเป็นมาตรฐาน2มาตรฐานนี้นะคะก็จะมีการเสนอให้กมอ.เนี่ยพิจารณาความเห็นชอบร่างมาตรฐานนี้ภายในเดือนกันยายนนี้ด้วยค่ะเพื่อที่จะให้พี่น้องคนไทยเนี่ยมีความมั่นใจในการที่เวลาเราซื้อโซลาร์เซลล์ไปติดตั้งแล้วเนี่ยมันจะมีความมั่นใจว่าเอ๊ะมันจะปลอดภัยหรือเปล่าถ้ามันมีมาตรฐานแบบนี้รองรับแบบนี้เราก็จะสบายใจได้นะคะแล้วก็มาตรฐานเพิ่มเติมจากก่อนหน้านี้เนี่ยกมอ.เองก็มีมติเห็นชอบนะคะบอกว่ากมอ61730เนี่ยเป็นแผงโซลาร์เซลล์ไปเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานี่แหละค่ะซึ่งขั้นตอนต่อไปเนี่ยสมอ.เขาจะเตรียมออกประกาศมาตรฐานนี้เป็นสินค้าควบคุม คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ตามกฎหมายแน่นอนค่ะในเดือนกันยายนนี้ส่วนทางด้านของคุณวราวุฒิศิลปะอาชาท่านเองก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะท่านก็บอกว่าตัวท่านเองเนี่ยได้ไปเร่งรัดแล้วนะคะให้สมอเนี่ยดำเนินการให้เร็วที่สุดซึ่งก็เป็นไปตามที่เราตกลงไว้เมื่อกฎหมายถูกบังคับใช้แล้วเนี่ยแผงโซลาร์เซลล์ที่ผลิตนำเข้าหรือว่าวางขายในประเทศไทยจะต้องผ่านการทดสอบแล้วก็ได้รับมาตรฐานมอก.ชัดเจนค่ะเพื่อการันตีว่าผลิตภัณฑ์มีคุณภาพมีมาตรฐานมีความปลอดภัยสูงแล้วก็มีเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยหรือว่าอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนค่ะ
1: มาอีกเรื่องนึงที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้ที่สร้างความเท่าเทียมทางเพศเท่าเทียมระหว่างเพศนะคะท
0: ่
1: านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะได้ร่วมโปรโมตการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการจัดงาน World Pride 2030พร้อมทั้งรณรงค์สร้างความเท่าเทียมระหว่างเพศเนื่องในเดือนแห่งความภาคภูมิใจ Pride Month นั่นเองนะคะท่านนายกรัฐมนตรีค่ะและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลได้รับเข็มกลัดนะคะติดเข็มกลัด Road to Bangkok World Pride 2030จากคณะผู้แทน Pride City Network เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมรณรงค์สร้างความเท่าเทียมระหว่างเพศในสังคมเนื่องในเดือนแห่งการเฉลิมฉลองความภาคภูมิใจ Pride Month และการสนับสนุนการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการจัดงาน World Pride 2030นะคะสำหรับในปี2569ในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และภาคีเครือข่ายค่ะเร่งกันผลักดันยกระดับการพัฒนาเชิงนโยบายระดับจังหวัดเมืองที่โอบรับสิทธิและความเท่าเทียมระหว่างเพศสนับสนุนการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการจัดงาน World Pride 2030โดยจัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU ความร่วมมือในการขับเคลื่อนจังหวัดนำร่องเพื่อความเสมอภาคระหว่างเพศเมื่อวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะจึงได้รับการตอบรับจาก57จังหวัด1เมืองถือว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งพลังความร่วมมือของทุกภาคส่วนนะคะสะท้อนให้เห็นว่าระดับจังหวัดเมืองพร้อมที่จะร่วมกันส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศให้เกิดขึ้นในพื้นที่อย่างจริงจังค่ะกิจกรรมตลอดเดือนช่วงมิถุนายนนี้นะคะก็ได้มีทุกภาคส่วนค่ะเข้ามามีส่วนร่วมสะท้อนให้เห็นว่าทุกภาคส่วนนั้นส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศในประเทศไทยอย่างจริงจังสร้างสังคมที่โอบรับความแตกต่างหลากหลายทางเพศโดยเฉพาะอย่างยิ่งสนับสนุนทุกกิจกรรมให้ประเทศไทยเนี่ยสามารถเป็นเจ้าภาพการจัดงาน World Pride ได้ในปี2573ค่ะเรื่องก็คือปีค.ศ.2030นั่นเองนะคะ
0: ค่ะ
1: ในอนาคต
0: ใช่ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่สร้างสีสันแล้วก็เกิดความเท่าเทียมกันนะคะหลายๆประเทศเขาก็จะมีกิจกรรมแบบนี้เหมือนกันค่ะมาดูเรื่องของ AI กันหน่อยค่ะ
1: ค่ะ
0: ล่าสุดเนี่ยโอ้โหจะบอกว่า AI เนี่ยตอนนี้เนี่ยปฏิเสธไม่ได้เลยนะ
1: เข้ามา
0: โอ้โหเข้ามาแบบทุกบทบาทเลยทุกแบบหน่วยงานก็เอามาใช้นะคะล่าสุดเนี่ยมีละครเป็นแบบคุณธรรมนะละครคุณธรรมเป็นซีรีส์เลย AI หนึ่งในนั้นที่ฉันก็ติด
1: ตอนนั้นแยกไม่ออกแล้วนะคะว่าเป็น AI หรือว่าเรื่องจริงของจริง
0: แต่ให้สังเกตเพราะว่ามันจะมีความคือการพูดก็อาจจะสะกดคำไม่ถูกก็จะเพี้ยนๆหน่อยนะคะแต่ว่าคนนิยมเข้าไปดูมากเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยพอกลายเป็นว่าแต่ก่อนเราจะมีแบบคนที่อยากเป็นกระแสเป็นยูทูบเบอร์ก็จะหาวิธีการสร้างรายได้ใช่ไหมตอนนี้เนี่ยหลายคนก็หันมาใช
1: ้
0: AI นี่แหละทำละครขึ้นมาเป็นช่องทำละครนะคะแต่กูไม่แน่ใจว่าเขาจะสามารถสร้างรายได้ได้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่คนเข้าไปติดตามเป็นแสนเป็นล้านเลยนะแล้วก็ละครเนี่ยก็จะเป็นแนวละครคุณธรรมนั่นแหละสั้นๆแล้วก็ดูปั๊บๆๆแต่ว่าเขาจะเป็นตอนๆนะทำให้คนชวนติดตามแต่ก็ต้องระวังเหมือนกันบางทีเนี่ยเขาจะแฝงไปด้วยการโฆษณาว่าอ่ะให้กดนี้นะกดลิงก์นี้นะเพื่อที่ติดตามอย่างไม่ขาดอะไรอย่างเงี้ยแต่เราต้องระวังเพราะว่าการกดลิงก์เข้าไปเนี่ยบางทีมันจะมีกลุ่มพวกมิจฉาชีพแฝงมาว่าให้เรากดไปก็จะเจอหลอกไปอีก
1: ต้องรู้เท่าทันนะ
0: ใช่อย่าไปกด
1: ตอนนี้ก็เป็นอันตรายเป็นดาบสองคมนะคะ
0: ถ้าถามว่าดีมันก็
1: ใช้ประโยชน์ได้แต่ว่าเราต้องรู้ทันเขาด้วยบางทีเราจะโดนหลอกบางทีเขามีเว็บพนันซ่อนมา
0: โอ้โหเยอะเลยค่ะ
1: ค่ะ
0: ทุก อันเลยนะคะโดยเฉพาะคนที่ไปโหลดเกมเล่นเกมอะไรแบบนี้ก็มีเยอะนะคะแต่อันนี้เนี่ย AI เข้ามาใช้ในเรื่องของการสอบสวนคดีพิเศษเรื่องของคุณแตงโมนะ
1: คะ
0: เขามีการเชิญแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะมาร่วมตรวจสอบภาพจำลองบาดแผลบริเวณหลังขาซ้ายของแตงโมซึ่งก็โหเรื่องนี้นานแล้วนะกี่ปีหลายปีแล้วนะนะคะจาก AIนี่จาก AI นะซึ่งคาดว่าสามารถสรุปผลสำนวนคดีสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ค่ะทางด้านของพันตำรวจตรีณัฐพลดิษยธรรมนะคะผู้อำนวยการกองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านก็ได้เปิดเผยเรื่องนี้นะคะบอกว่าคณะพนักงานสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI เนี่ยได้มีการเชิญแพทย์ผู้เชี่ยวชาญรวมทั้งหมด4รายค่ะเข้ามาร่วมตรวจสอบแล้วก็วิเคราะห์พยานหลักฐานทางนิติเวชนะคะก็จะมีคุณหมอเป็นอดีตสัญญาแพทย์นะคะจากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าแล้วก็มีท่านผู้อำนวยการอดีตผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์นะคะแล้วก็ยังมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมตกแต่งอีก2รายซึ่งไม่สามารถที่จะเปิดเผยชื่อได้นะคะเพื่อที่จะมาให้ความเห็นทางวิชาการถึงสาเหตุการเสียชีวิตของคุณแตงโมนี่แหละค่ะอดีตนักแสดงสาวที่เสียชีวิตไปแล้วนะคะสำหรับในวันนี้เนี่ยเดี๋ยววันนี้นะคะการตรวจสอบเนี่ยก็จะเน้นการใช้เทคโนโลยีนิติเวชสมัยใหม่ในการจำลองภาพจากข้อมูลที่ปรากฏในสำนวนคดีคำพิพากษาแล้วก็พยานหลักฐานต่างๆค่ะเพื่อที่จะสร้างภาพจำลองมาประกอบการวิเคราะห์ลักษณะบาดแผลย้อนหลังค่ะว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรโดยขณะนี้เนี่ย DSI นะคะได้รับข้อมูลในระดับที่เพียงพอต่อการสรุปผลคดีแล้วค่ะเหลือเพียงแค่การตรวจสอบบาดแผลบริเวณด้านหลังขาซ้าย2จุดซึ่งลักษณะคล้ายกับบาดแผลที่เกิดจากของมีคมซึ่งยังไม่เคยได้รับการพิจารณาอย่างละเอียดในชั้นศาลค่ะคณะพนักงานสอบสวนก็เลยเห็นว่ามีประเด็นที่ควรตรวจสอบเพิ่มเติมโดยจะมีการจำลองเหตุการณ์แล้วก็วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของการเกิดบาดแผลเพื่อที่จะนำมาเทียบกับข้อเท็จจริงแล้วก็หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่เพราะฉะนั้นคาดการไว้นะคะว่าจะสามารถสรุปสำนวนคดีได้ภายในสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ค่ะหลังจากตรวจสอบพยานหลักฐานเรียบร้อยแล้วหรือว่าข้อเท็จจริงในทุกประเด็นแล้วเนี่ยก็จะเป็นไปตามกระบวนการการสอบสวนค่ะ
1: ค่ะช่วงท้ายรายการนี้ก็ฝากไว้ว่าเดี๋ยวหลังข่าวช่วงต้นชั่วโมง 14:00 นก็มาฟังแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีกันนะคะมีเรื่องที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบนโยบายค่าโดยสารรถไฟฟ้า40บาทตลอดวันตั้งเป้าเริ่มใช้เป็นของขวัญปีใหม่ปี2570ค่ะมีเรื่องของการปรับปรุงหลักเกณฑ์การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ให้เข้มงวดขึ้นเชื่อมโยงฐานข้อมูลจาก18หน่วยงานเพื่อคัดกรองผู้มีสิทธิ์นะคะและผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมจำนวน12,200,000คนจะได้รับการเยียวยาโดยเพิ่มวงเงินซื้อสินค้าเป็น 1,000 บาทต่อเดือนเป็นเวลา4เดือนอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่ต้องคอยติดตามรับฟังจากการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ค่ะ
0: ค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะขอบคุณทุกการติดตามรับฟังนะคะวันนี้น่ารักมากเลย มาเป็นกำลังใจให้เรานะคะ แล้วก็เดี๋ยวเราพบกันใหม่ในวันพฤหัสค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: น้ำมันฟรีตั๋วฟรีอาหารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระวังของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพมิจฉาชีพใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อหลอกให้แอดไลน์ชวนทำกิจกรรมหรือลงทุนต่อสุดท้ายต้องโอนเงินเพิ่มถอนไม่ได้แล้วบล็อกหนีเงินหายเกลี้ยงบัญชีจำไว้ให้ขึ้นใจของฟรีที่ต้องแอดไลน์นั่นคือมิจฉาชีพ 100% รู้ทันกลโกงรู้ทันโลกออนไลน์ปลอดภัยแน่นอน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีณศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลขอนำท่านผู้ฟังไปยังศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลณบัดนี้
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนำท่านผู้ฟังมายังศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลครับเพื่อรับฟังการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำวันนี้ครับวันอังคารที่2มิถุนายน2569ซึ่งขณะนี้ทีมโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนั้นได้พร้อมที่จะแถลงผลการประชุมแล้วไปรับฟังบรรยากาศพร้อมๆกันณบัดนี้ครับสำหรับทีมโฆษกในวันนี้นะครับประกอบไปด้วยท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและรองโฆษกทั้ง3ท่านครับ
2: สวัสดีค่ะพี่น้องสื่อมวลชนและประชาชนที่ติดตามการแถลงมติคณะรัฐมนตรีประจำวันอังคารที่2มิถุนายนนะคะสัปดาห์นี้ถือเป็นสัปดาห์ของการประชุมวาระเศรษฐกิจซึ่งมีทั้งข้อสั่งการท่านนายกรัฐมนตรีและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับมหาภาคอยู่หลายประเด็นด้วยกันค่ะดิฉันจะขอเริ่มด้วยข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะเรื่องแรกเป็นเรื่องความห่วงใยของท่านนายกที่มีต่อพี่น้องเกษตรกรเลี้ยงกุ้งค่ะที่วันนี้แล้วนะคะมาตรการของทางมาเลเซียเขาจะห้ามนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์เป็นการชั่วคราวซึ่งในเรื่องนี้ท่านนายกมีความห่วงใยเป็นอย่างมากแล้วก็ได้สั่งการไปยังกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะให้เร่งดำเนินการเจรจากับทางมาเลเซียในกรณีที่มีการประกาศการควบคุมการนำเข้ากุ้งไทยนะคะโดยเรื่องนี้ท่านนายกได้เน้นย้ำว่าต้องเร่งดำเนินการในทันทีเพราะกระทบโดยตรงต่อผู้ส่งออกเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งและชาวประมงค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ที่มีผู้เลี้ยงกุ้งจำนวนมากถ้าเกิดว่าปล่อยให้มันยืดเยื้อต่อไปจะกระทบต่อราคากุ้งและราคาหน้าฟาร์มนะคะรวมถึงจะมีผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรรายย่อยเป็นอย่างมากค่ะท่านนายกก็ได้มอบหมายให้ท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คุณสุภจีสุธรรมพันธ์นะคะร่วมกับกระทรวงเกษตรเนี่ยไปหารือกับทางฝ่ายมาเลเซียเกี่ยวกับมาตรการดังกล่าวเพื่อหาทางออกไม่ให้กระทบกับความสัมพันธ์ทางการค้าและไม่ทำให้เกษตรกรไทยแบกรับภาระโดยลำพังค่ะมากไปกว่านั้นนะคะท่านก็ยังได้สั่งการให้เตรียมมาตรการรองรับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งการป้องกันไม่ให้ราคากุ้งหน้าฟาร์มตกต่ำการดูแลผลผลิตที่อาจเข้าสู่ตลาดในประเทศมากขึ้นและการเร่งเปิดตลาดสำรองเพื่อระบายสินค้าไปยังตลาดอื่นทดแทนค่ะโดยสิ่งที่ท่านย้ำสุดท้ายอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าจะต้องไม่ปล่อยให้ปัญหานี้กลายเป็นภาระของเกษตรกรฝ่ายเดียวเพราะอุตสาหกรรมกุ้งเชื่อมโยงทั้งฟาร์มผู้รวบรวมโรงงานแปรรูปผู้ส่งออกและแรงงานจำนวนมากทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องต้องทำงานเร็วชัดและมีมาตรการป้องกันอย่างเป็นรูปธรรมค่ะข้อสั่งการข้อที่2นะคะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาภาษีกับทางสหรัฐค่ะซึ่งเรื่องนี้ท่านนายกก็ได้เน้นย้ำกับคณะรัฐมนตรีว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นประเด็นของกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งนะคะแต่เกี่ยวข้องกับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศทั้งภาคการส่งออกภาคผู้ประกอบการเกษตรกรและแรงงานของไทยทั้งระบบเพราะฉะนั้นท่านก็ได้กำชับให้ทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องเนี่ยทำงานแบบเร่งรัดแต่ต้องรอบคอบยึดผลประโยชน์ของประเทศเป็นหลักค่ะโดยในเรื่องนี้นะคะก็ได้มอบหมายให้ท่านรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คุณสุภจีสุธรรมพันธ์เนี่ยแล้วก็หน่วยงานอื่นๆเนี่ยขับเคลื่อนการเจรจาก่อนที่อัตราภาษีปัจจุบันจะสิ้นสุดลงซึ่งคาดว่าจะอยู่ในช่วงวันที่24กรกฎาคมค่ะเรื่องที่3นะคะเป็นเรื่องความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นที่ยกระดับจากพันธมิตรเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกับ ประเทศเวียดนามท่านนายกก็ได้เล่าถึงการมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของนายโตเลิมประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามว่าการมาเยือนครั้งนี้เป็นอีกก้าวสำคัญในการยกระดับความสัมพันธ์ไทยเวียดนามให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นนะคะหลังจากนี้ต่อไปเนี่ยท่านก็ย้ำให้คณะรัฐมนตรีหน่วยงานไหนกระทรวงใดที่มีความเกี่ยวข้องที่จะยกระดับความสัมพันธ์นี้จากเพียงแค่การลงนามในเอกสารทุกคนต้องขับเคลื่อนให้มีผลเป็นรูปธรรมนะคะเราจะต้องขยายความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนซึ่งวันนี้มูลค่าทางการค้าเนี่ยอยู่ที่ 24,000 ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งทั้ง2ประเทศก็ตั้งเป้าหมายว่าจะต้องขยายไปให้ถึง 25,000 ล้านเหรียญสหรัฐให้ได้ค่ะเพราะฉะนั้นความร่วมมือของไทยกับเวียดนามที่วันนี้มันมีความสัมพันธ์ในระดับที่แน่นแฟนยิ่งขึ้นเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์เนี่ยเราไม่ได้มองเพียงแค่2ประเทศเท่านั้นนะคะเราก็จะยกระดับความร่วมมือขยายไปในระดับของภูมิภาคอาเซียนด้วยค่ะเพราะฉะนั้นทุกหน่วยงานต้องตอบต่อยอดความร่วมมือระหว่างประเทศไม่หยุดอยู่เพียงการหารือหรือการลงนามนะคะนี่เป็นคำพูดของท่านนายกรัฐมนตรีแต่ต้องขับเคลื่อนสู่แผนงานและปฏิบัติที่ชัดเจนเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจความปลอดภัยของประชาชนและความเข้มแข็งของภูมิภาคอาเซียนในระยะยาวและสุดท้ายนะคะท่านนายกก็ยังพูดถึงว่าท่านประธานาธิบดีโตเลิมเนี้ยได้เชิญท่านนายกให้ไปเยือนกรุงฮานอยและเข้าร่วมการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมหรือว่า AFF 2026ระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้นะคะท่านนายกก็ตอบรับคำเชิญว่าจะไปเยือนกรุงฮานอยและร่วมงาน AFF ค่ะวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อสานต่อความร่วมมือในระดับภูมิภาครวมถึงหารือแนวทางรับมือความท้าทายนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์และการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งเป็นประเด็นที่ประเทศไทยและเวียดนามให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งค่ะขอพูดถึงมาตรการใหญ่ของรัฐบาลนะคะโครงการไทยช่วยไทย plus นะคะตัวเลขตอนนี้นี่แรงไม่หยุดนะคะทะลุ 2,581 ล้านบาทไปแล้วหลังเปิดใช้เมื่อวานนี้นับถึง 11 นาฬิกาวันนี้ค่ะโดยรวมการใช้จ่ายทั้งหมด 17.71 ล้านครั้งค่ะณเวลา 11 นาฬิกาของวันนี้นะคะโครงการไทยช่วยไทย plus มียอดใช้จ่ายสะสมรวมทั้งสิ้น 2,581 ล้านบาทค่ะโดยแบ่งเป็นการใช้จ่ายในส่วนของประชาชนจำนวน 1,078 ล้านบาทและภาครัฐร่วมสนับสนุนการใช้จ่ายจำนวน 1,502 ล้านบาทค่ะสำหรับจำนวนผู้เข้าร่วมใช้จ่ายผ่านโครงการนี้นะคะมีแล้วกว่า10ล้านคนเกิดรายการใช้จ่ายรวม 17.71 ล้านครั้งขณะที่มีร้านค้าเข้าร่วมและมีการใช้จ่ายผ่านโครงการแล้วกว่า 711,000 ร้านค้าทั่วประเทศค่ะอีกเรื่องนึงก็เป็นโครงการใหญ่นะคะโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐนะคะปี2569โดยในรายละเอียดนั้นทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ขณะนี้ก็แถลงข่าวอยู่ที่กระทรวงการคลังค่ะดิฉันก็จะขอให้ข้อมูลคร่าวๆนะคะว่าโครงการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นครั้งนี้ก็จะเปิดให้ลงทะเบียนนะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการรายเดิมหรือกลุ่มที่ยังไม่มีนะคะคือกลุ่มตกหล่นโดยที่ทางกระทรวงมหาดไทยกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาเนี่ยจะเข้าไปช่วยสำรวจในส่วนของกลุ่มที่ยังไม่มีบัตรนะคะจะทั้ง2กลุ่มนี้จะลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ช่วงวันที่4ถึง21มิถุนายนค่ะกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมนะคะสามารถลงทะเบียนได้ผ่าน5ช่องทางนะคะคนที่มีอยู่แล้วยังไงก็ต้องลงทะเบียนใหม่นะคะ5ช่องทางคือแอปเป๋าตังแอปทางรัฐเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะตู้ ATM กรุงไทยหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารคือธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารธกสธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามค่ะปฏิทินโครงการนี้นะคะก็จะเหมือนกันนะคะสำหรับกลุ่มที่มีอยู่แล้วหรือว่ากลุ่มที่ตกหล่นแล้วทางการจะไปสำรวจเพิ่มเติมนั่นก็คือย้ำว่าลงทะเบียนวันที่4ถึง21มิถุนายน2569นะคะผลจะประกาศ ในวันที่17กรกฎาคม69ค่ะการยืนยันตัวตนนะคะวันที่17กรกฎาคมถึง12มกราคม70ค่ะเริ่มใช้สิทธิ์ครั้งแรกในวันที่1สิงหาคม69ค่ะมาถึงมติคณะรัฐมนตรีนะคะวันนี้ครม.เห็นชอบหลักเกณฑ์และแนวทางการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569พร้อมปฏิทินการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี2569ค่ะเพื่อโอนงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณที่หมดความจำเป็นหรือสามารถชะลอการดำเนินการได้ไปเป็นค่าใช้จ่ายในการรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินหรือจำเป็นเร่งด่วนซึ่งหลักเกณฑ์สำคัญที่จะโอนมานะคะคือ1ถ้าอยู่ในหมวดรายจ่ายประจำค่ะเป็นรายการที่นำไปจัดทำทุกงบรายจ่ายที่ยังไม่มีการเบิกจ่ายและไม่มีข้อผูกพันชะลอข้อผูกพันได้นะวันที่2มิถุนายน69โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายในการสัมมนาฝึกอบรมประชาสัมพันธ์การเดินทางไปราชการต่างประเทศรวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องหรือรายการที่สามารถชะลอการดำเนินการได้โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อราชการหรือไม่สามารถดำเนินการได้ค่ะในส่วนของรายจ่ายลงทุนเกณฑ์ก็คือว่ารายการปีเดียวที่ไม่สามารถประกาศประกวดราคาประกาศเชิญชวนหรือจัดหาผู้รับจ้างได้ภายในวันที่2มิถุนายน69และอีกเกณฑ์หนึ่งคือรายการผูกพันข้ามปีที่ไม่สามารถประกาศประกวดราคาประกาศเชิญชวนหรือจัดหาผู้รับจ้างได้ภายในวันที่2มิถุนายนซึ่งหน่วยงานพิจารณาแล้วเห็นว่าหมดความจำเป็นและสามารถยกเลิกหรือชะลอการดำเนินการได้ค่ะเกณฑ์ที่3คือรายการงบประมาณที่หน่วยรับงบประมาณพิจารณาว่าสามารถชะลอดำเนินการได้โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อราชการหรือไม่สามารถเบิกจ่ายได้ในปีงบประมาณปี2569ในส่วนของปฏิทินการโอนงบประมาณนะคะวันที่5มิถุนายนหน่วยรับงบประมาณจัดทำรายละเอียดในการโอนเสนอผ่านรัฐมนตรีเจ้าสังกัดและส่งให้สำนักงบประมาณวันที่16มิถุนายนค่ะและในวันที่25มิถุนายนเนี้ยก็จะนำเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาในวาระที่1ค่ะอีกเรื่องนึงก็ยังคงเกี่ยวกับเรื่องของงบประมาณนะคะวันนี้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปี2570ค่ะของหน่วยรับงบประมาณนะคะตามที่สำนักงบประมาณเสนอวงเงินและโครงสร้างงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี2570 3.78 ล้านล้านบาทค่ะซึ่งประกอบด้วยรายจ่ายประจำนะคะ 2.78 ล้านล้านบาทเดี๋ยวนะย้ำก่อนนะคะวงเงินงบประมาณรายจ่ายทั้งหมด 3.78 ล้านล้านบาทค่ะแบ่งเป็นรายจ่ายประจำ 2.78 ล้านล้านบาทรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง 7.1 หมื่นล้านบาทรายจ่ายลงทุน 7.89 แสนล้านบาทและรายจ่ายชำระคืนต้นเงินกู้ 1.51 แสนล้านบาทค่ะขอบคุณค่ะ
3: ในวันนี้นะคะคณะรัฐมนตรีมีการแต่งตั้งนะคะหลายหน่วยงานด้วยกันค่ะโดยมีการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งวิศวกรใหญ่ที่ปรึกษาวิชาชีพเฉพาะด้านวิศวกรรมโยธาค่ะได้แก่นายโกสินเจติยานนท์รวมถึงมีการแต่งตั้งข้าราชการทางการเมืองหลายหน่วยงานด้วยกันนะคะแต่งตั้งนายชัยวัชรงค์เป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีค่ะสำหรับของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะนายรัฐคลังแสงเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะ2ท่านด้วยกันค่ะแต่งตั้งนายธนชัยสินทุไพรเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงนายคชศักดิ์สิริรัตน์มานะวงศ์เป็นผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีค่ะกระทรวงศึกษาธิการค่ะแต่งตั้งนางสาวพลอยธนิกุลเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงค่ะและกระทรวงพลังงานค่ะแต่งตั้งนางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เป็นเลขานุการรัฐมนตรีค่ะ โดยในวันนี้นะคะคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาโครงการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมหลายเรื่องด้วยกันค่ะรวมถึงมีการพิจารณากรอบมาตรการเกี่ยวกับป่าไม้ด้วยค่ะโดยเราจะเริ่มกันที่เกี่ยวกับด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศกันนะคะคณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการเสริมสร้างความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อมและความร่วมมือข้ามพรมแดนในลุ่มน้ำโกลกระหว่างไทยมาเลเซียค่ะโดยโครงการนี้นะคะขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลกวงเงิน4 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะผ่านองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติระยะเวลาดำเนินการ48 เดือนค่ะโดยสนทช.จะเป็นหน่วยงานหลักของไทยนะคะเป้าหมายคือพัฒนาการบริหารจัดการน้ำท่วมการกัดเซาะภัยแล้งระบบนิเวศในลุ่มน้ำโกลกอย่างเป็นระบบค่ะรวมถึงจัดทำฐานข้อมูลแผนปฏิบัติการร่วมและโครงการนำร่องที่ใช้ธรรมชาติเป็นพื้นฐานค่ะโครงการนี้ไม่ก่อให้เกิดพันธกรณีทางกฎหมายผูกพันกับรัฐบาลนะคะแต่จะช่วยยกระดับความร่วมมือไทยมาเลเซียค่ะลดภัยเสี่ยงทางด้านภัยพิบัติให้ประชาชนในพื้นที่และสร้างความมั่นคงด้านน้ำข้ามพรมแดนอย่างยั่งยืนค่ะประเด็นสำคัญต่อไปนะคะคณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการ Integrate Forest Landscape Management for Strengthen the Northeastern and Eastern Forest Corridors ค่ะเพื่อบริหารจัดการภูมิทัศน์ป่าไม้แบบบูรณาการเชื่อมผืนป่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกของไทยค่ะโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลกผ่านองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติวงเงินกว่า 3.13 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะโดยมุ่งอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพฟื้นฟูผืนป่าส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเอกชนและหน่วยงานรัฐค่ะสาระสำคัญคือให้อธิบดีกรมป่าไม้เป็นผู้รับมอบนะคะรวมถึงลงนามในเอกสารโครงการค่ะเพื่อให้ไทยเริ่มดำเนินการได้ทันตามกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศค่ะสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นและการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนค่ะอีกประเด็นสำคัญนะคะวันนี้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบกรอบมาตรการเพื่อแก้ปัญหาประชาชนที่อยู่อาศัยทำกินในพื้นที่ป่าไม้ถาวรให้มีแนวทางชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะโดยให้อยู่ได้อย่างถูกต้องเป็นระบบแต่ไม่ใช่การให้กรรมสิทธิ์ค่ะและต้องไม่เปิดให้มีการบุกรุกใหม่ด้วยค่ะกรอบมาตรการจะแบ่งตามประเภทพื้นที่และช่วงเวลาการใช้ประโยชน์นะคะถ้าเป็นพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น3-5ค่ะและทำกินมาก่อนปี2545จะเข้าสู่แนวทางจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายของรัฐบาลค่ะแต่ถ้าใช้ประโยชน์หลังปี2545ถึงปี2557ค่ะจะให้อยู่แบบแปลงรวมค่ะและปลูกไม้เศรษฐกิจไม่น้อยกว่าร้อยละ50ของพื้นที่หรือไม่น้อยกว่า50ต้นต่อไร่ค่ะส่วนพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น1-2นะคะจะเข้มงวดกว่าค่ะถ้าอยู่มาก่อนปี2545จะรับรองแบบแปลงรวมพร้อมมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำลดการพังทลายและปลูกไม้3อย่างตามแนวพระราชดำริไม่น้อยกว่า120ของพื้นที่ค่ะแต่ถ้าใช้ประโยชน์หลังปี2545ถึง2557นะคะต้องใช้พื้นที่ลักษณะปลูกป่า3อย่างไม่น้อยกว่า170ค่ะโดยประชาชนร่วมดูแลและสามารถใช้ประโยชน์จากผลผลิตได้ค่ะเป้าหมายคือการลดข้อพิพาทเรื่องที่ดินให้ประชาชนอยู่ได้อย่างถูกต้องค่ะและให้การแก้ปัญหาเดินคู่กับการฟื้นฟูป่าและป้องกันการบุกรุกเพิ่มเติมค่ะสำหรับประเด็นที่น่าสนใจประเด็นอื่นนะคะโปรดติดตามจากท่านรองพลอยทะเลค่ะ
4: สวัสดีประชาชนและสื่อมวลชนนะคะวันนี้การประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะก็มีมติเห็นชอบนะคะอีกหลายเรื่องเช่นกันค่ะเรื่องแรกค่ะคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กระทรวงการคลังดําเนินการโครงการออกสลากการกุศลเพื่อสนับสนุนโครงการที่ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการพิจารณาโครงการสลากการกุศลจํานวน3โครงการค่ะรวมวงเงินทั้งสิ้น 2,179.24 ล้านบาทดังนี้ 1. โครงการสนับสนุนครุภัณฑ์การแพทย์เพื่อเสริมศักยภาพโรงพยาบาลในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์สู้รบชายแดนไทยกัมพูชาวงเงิน 990.72 ล้านบาท 2. โครงการส่งเสริมและสร้างการรับรู้ทางวัฒนธรรมและภาพลักษณ์ความเป็นไทยวงเงิน800ล้านบาท 3. โครงการขับเคลื่อนการนำทุนทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจวงเงิน 388.52 ล้านบาทในขณะที่คณะรัฐมนตรียังมอบหมายให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นผู้รับผิดชอบการจัดพิมพ์จัดจำหน่ายจ่ายเงินรางวัลและประสานงานกับหน่วยงานเจ้าของโครงการเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายอย่างเคร่งครัดพร้อมทั้งให้ผู้ได้รับใบอนุญาตออกสลากการกุศลเสียภาษีการพนันในอัตราร้อยละ 0.5 ของยอดราคาสลากที่มีผู้รับซื้อ ก่อนหักรายจ่ายตามกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้องรวมทั้งให้จัดทำแผนการออกสลากการกุศลและแผนการใช้เงินของแต่ละโครงการและรายงานต่อคณะกรรมการพิจารณาโครงการเพื่อประโยชน์ให้การกำกับติดตามการดำเนินโครงการที่ได้รับสนับสนุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ค่ะเรื่องที่2ค่ะคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพิธีสารการเจรจาทวิภาคีด้านสินค้าและบริการระหว่างประเทศไทยกับเอธิโอเปียเพื่อสนับสนุนกระบวนการเข้าเป็นสมาชิกของการค้าโลกหรือ WTO ของเอธิโอเปียเรื่องนี้สำคัญเพราะจะช่วยเปิดโอกาสให้สินค้าไทยเข้าสู่ตลาดเอธิโอเปียและต่อยอดสู่ตลาดแอฟริกาใต้ได้มากขึ้นโดยเฉพาะสินค้าที่ไทยมีศักยภาพเช่นเคมีพันธุ์ผลิตภัณฑ์ยางไฟเบอร์บอร์ดวงจรอิเล็กทรอนิกส์แป้งมันสำปะหลังน้ำมันปาล์มดิบน้ำตาลและข้าวโพดหวานนอกจากนี้ค่ะยังช่วยขยายโอกาสด้านบริการเช่นโรงแรมร้านอาหารธุรกิจนำเที่ยวก่อสร้างและการจัดจำหน่ายโดยร่างพิธีสารนี้ไม่ใช่หนังสือสัญญาตามรัฐธรรมนูญและไม่ก่อพันธกรณีใหม่ทางกฎหมายแต่เป็นอีกก้าวสำคัญของไทยในการเปิดประตูการค้าการลงทุนและเชื่อมโยงเศรษฐกิจไทยกับตลาดแอฟริกาอย่างเป็นรูปธรรมค่ะและเรื่องสุดท้ายนะคะคณะรัฐมนตรีเห็นชอบพิธีสารฉบับที่2เพื่อแก้ไขความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียนหรือ ATIGA ASEAN Trade in Goods Agreement ซึ่งเป็นการยกระดับกติกาการค้าขายสินค้าภายในอาเซียนให้ทันสมัยขึ้นสาระสำคัญคือช่วยลดอุปสรรคทางการค้าเพิ่มความโปร่งใสใช้ระบบดิจิทัลมากขึ้นเอกสารรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าอิเล็กทรอนิกส์จะช่วยให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SME เข้าถึงข้อมูลกฎระเบียบและโอกาสทางการค้าในอาเซียนได้ง่ายขึ้นพิธีสารนี้ยังเพิ่มความร่วมมือด้านห่วงโซ่อุปทานการค้าภาวะวิกฤตและการค้าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยจะต้องเสนอรัฐสภาให้ความเห็นชอบก่อนที่จะมีผลผูกพันและคาดว่าจะมีผลใช้บังคับวันที่1มิถุนายน2570หลังประเทศสมาชิกอาเซียนดำเนินการกระบวนการภายในให้ครบถ้วนค่ะขอบพระคุณค่ะ
5: ค่ะสำหรับเรื่องต่อไปนะคะคณะรัฐมนตรียังมีมติที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นค่ะคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างบันทึกความร่วมมือโครงการการจ้างงานเพื่อพัฒนาทักษะหรือ MOC ระหว่างกระทรวงแรงงานไทยและหน่วยงานภาครัฐของประเทศญี่ปุ่นพร้อมอนุมัติให้ปลัดกระทรวงแรงงานอธิบดีการจัดหางานลูกจ้างเป็นผู้ลงนามซึ่งการจัดทำ MOC ครั้งนี้เป็นการรองรับนโยบายนำเข้าแรงงานใหม่ของญี่ปุ่นภายใต้ชื่อระบบการจ้างงานเพื่อการพัฒนาทักษะหรือ ESC ซึ่งจะเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1เมษายนพุทธศักราช2570ค่ะทั้งนี้ร่างบันทึกความร่วมมือนี้จะมีประโยชน์ต่อแรงงานไทยอย่างยิ่งโดยจะช่วยยกระดับการพัฒนาทักษะแรงงานไทยให้มีทักษะอาชีพเทียบเท่าแรงงานทักษะเฉพาะหมายเลข1ผ่านการทำงานในประเทศญี่ปุ่น3ปีและยังช่วยคุ้มครองสิทธิความเท่าเทียมเพราะแรงงานไทยจะได้รับสิทธิการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานและความปลอดภัยเช่นเดียวกับลูกจ้างเช่นเดียวกับลูกจ้างชาวญี่ปุ่นนะคะโดยจะไม่ถูกเลือกปฏิบัติและไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบค่ะนอกจากนี้ยังมีเงื่อนไขที่ยืดหยุ่นขึ้นอนุญาตให้แรงงานขอย้ายงานหรือเปลี่ยนนายจ้างได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดและจะมีมาตรการร่วมกับสถานทูตไทยดูแลให้แรงงานและครอบครัวเดินทางกลับประเทศอย่างราบรื่นเมื่อสิ้นสุดโครงการค่ะสำหรับมติถัดไปนะคะคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชาอักษรย่อสำหรับสาขาวิชาคุยวิทยาฐานะเข็มวิทยาฐานะและคุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเสนอเพื่อยกระดับและรับรองการขยายตัวทางการศึกษาในสาขาวิชาที่ตอบโจทย์การพัฒนาสุขภาวะในระดับท้องถิ่นและประเทศโดยการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาในครั้งนี้สืบเนื่องมาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ได้มีการเปิดสอนสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์เพิ่มขึ้นซึ่งเป็นหลักสูตรที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการก่อนด่านหน้าด้านสาธารณสุขหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่สภามาและชดที่เรียบสูตรต้องตามระเบียบนะคะย่อ สาขาวิชาสาหัสสำหรับให้ดับวิจัยและการแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพัฒนาการอุดมศึกษาศาสตราจารย์ณรินทร์ หีดันสุทธิกุลเป็นประธานกรรมการนายณัฐพรจตุศรีพิทักษ์เป็นกรรมการผู้ทรงคุณการเงินการคลังนายสัมพันธ์สินปนาถเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐศาสตร์นายไพบูลย์ นรินทรางกูลเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการลงทุนนายช่างทองโอภาสสิริวิทย์เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายการแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันวิจัยแสนซินโครตอนนายบัณฑิตเอื้ออาภรเป็นประธานกรรมการการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศนายสิริเลิศทรงศรีวิไลเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินายกมลภพวีระพละเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินางคณาพรสนธยานนท์เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำนายสุทธิศักดิ์สอนลำเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิค่ะขอบพระคุณค่ะ
6: มีข้อคำถามสำหรับมติคณะรัฐมนตรีในวันนี้ไหมคะ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับในส่วนของการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำวันอังคารที่2มิถุนายน2569นะครับเบื้องต้นทางด้านนางสาวรัชดาธนาเดเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีในที่ประชุมหลากหลายข้อด้วยกันนะครับอาทิในส่วนของท่านนายกรัฐมนตรีได้มีความห่วงใยเรื่องของเกษตรกรในการเลี้ยงกุ้งนะครับซึ่งจากมาตรการของทางมาเลเซียที่มีมติให้ระงับการนำเข้ากุ้ง5สายพันธุ์ของไทยซึ่งเบื้องต้นได้สั่งการให้ทางกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งเจรจากับทางมาเลเซียนะครับเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งเพราะอาจจะส่งผลกระทบต่อข้อขัดแย้งจากเรื่องของราคาหน้าฟาร์มรวมไปถึงกระทบกับพี่น้องเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ภาคใต้อีกข้อสั่งการนึงครับคือเรื่องของการเน้นย้ำเรื่องการเจรจาภาษีสหรัฐซึ่งเกี่ยวข้องกับทั้งการส่งออกทั้งของผู้ประกอบการต่างๆโดยขอให้คิดประโยชน์ของประเทศเป็นหลักครับแล้วก็เบื้องต้นอัตราเดิมจะสิ้นสุดลงในช่วงประมาณวันที่24กรกฎาคม2569ครับอีกหนึ่งเรื่องคือเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างไทยเวียดนามที่ได้มีการพบปะกันเมื่อช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยท่านนายกรัฐมนตรีย้ำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถขับเคลื่อนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับทางไทยเวียดนามให้เป็นรูปธรรมนั่นเองครับในส่วนของโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งวันนี้เป็นวันที่2ของการเริ่มดำเนินโครงการนะครับเบื้องต้นมียอดใช้จ่ายสะสมแล้วกว่า 2,581 ล้านบาทรวมการใช้จ่ายไปแล้วถึง 17.71 ล้านครั้งมีร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการกว่า 700,000 ร้านค้าครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนกำลังเฝ้ารอกันคือเรื่องของการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั่นเองนะครับซึ่งทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะมีการแถลงข่าวอย่างทางการซึ่งโดยสรุปเบื้องต้นจะมีการเปิดลงทะเบียนทั้งกลุ่มเดิมและกลุ่มใหม่ครับในวันที่4ถึง21มิถุนายน2569ทั้งรายเดิมโดยรายเดิมสามารถ

0: คณะรัฐมนตรีมีการเห็นชอบเรื่องของการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี2569ซึ่งจะเริ่มไทม์ไลน์ในช่วงวันที่5มิถุนายน2569นะครับรวมไปถึงในส่วนของคณะรัฐมนตรีเห็นชอบเรื่องของงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ซึ่งเบื้องต้นในส่วนของงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ก็ดำเนินการได้ต่อไปครับนอกจากนี้ทางคณะรัฐมนตรีครับยังมีการเห็นชอบในส่วนของโครงการจัดการภูมิทัศน์ป่าไม้แบบบูรณาการเพื่อเสริมสร้างแนวเชื่อมต่อป่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกรวมไปถึงเห็นชอบโครงการความมั่นคงสิ่งแวดล้อมและความร่วมมือข้ามพรมแดนในลุ่มน้ำโกลกของระหว่างไทยกับมาเลเซียเพื่อจะเป็นการพัฒนาด้านคุณภาพของทางสิ่งแวดล้อมต่อไปด้วยนั่นเองครับ
1: ท่านผู้ฟังครับต่อกันที่การแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีจากท่านรองโฆษกทั้ง2ท่านนะครับมีประเด็นที่น่าสนใจดังต่อไปนี้นะครับโดยกระทรวงการคลังนั้นมีการออกสลากการกุศลครับวงเงินงบประมาณ 2,179 ล้านบาทครับเพื่อจะนำไปพัฒนาส่งเสริมใน3โครงการครับประกอบไปด้วยโครงการที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลตามพื้นที่ของแนวชายแดนครับประมาณ990ล้านบาทครับส่งเสริมครับในเรื่องของทางวัฒนธรรม800ล้านบาทและนำทุนวัฒนธรรมนั้นเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจครับต่อมาครับทางครม.มีการเห็นชอบครับในเรื่องเกี่ยวกับทวิภาคีสินค้าของไทยและเอธิโอเปียครับทั้งนี้ครับเพื่อจะเป็นการเปิดตลาดของไทยไปสู่ในทวีปแอฟริกาครับโดยมีสินค้าที่น่าสนใจครับ

0: ช่นเดียวกับลูกจ้างของทางญี่ปุ่นครับนอกจากนี้ครับทางครม.ครับมีการอนุมัติครับเกี่ยวกับเรื่องของพระราชกฤษฎีกาที่เกี่ยวกับเรื่องของชื่อปริญญาอักษรย่อครุยวิทยาฐานะครับของทางราชภัฏสุรินทร์โดยมีการเพิ่มสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ครับซึ่งก็จะเป็นการระบุเรื่องของชื่อปริญญาอักษรย่อและสีประจำคณะเป็นต้นครับ
1: ท่านผู้ฟังครับและนี่ก็คือผลการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำวันอังคารที่2มิถุนายน2569นะครับทางนี้ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังผลการประชุมคณะรัฐมนตรีได้ทางข่าวภาคปกติจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือติดตามได้ทางที่เว็บไซต์ไทยคูฟ้าครับ www.thaigov.go.th ครับสำหรับการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับทีมงานถ่ายทอดเสียงวันนี้ประกอบไปด้วยคุณรัฐการลิลิขิตกูลคุณภูมิพัฒน์ธิระพัทรพันธ์คุณสัญญาวงทองเหลืองคุณสมเกียรติแท่นมณีและผู้บรรยายครับคุณพฤทธิ์แก้วพิบูลและผมอานนท์นันตสุคนต้องขอยุติการถ่ายทอดเสียงด้วยเวลาเพียงเท่านี้ในช่วงนี้ขอนำท่านผู้ฟังกลับไปติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีต่อไปขอพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: พระสถิตที่สมเด็จพระอัครมเหสีสมเด็จพระบรมราชินีศรีสยามทุกย่างก้าวเสด็จพระราชดำเนินตามคือความงามของแผ่นดินปลื้มปรีดาพระราชกรณียกิจสำเร็จพร้อมทรงนำน้อมพระราชปณิธานทุกสาขาเพื่อความสุขประสบกรณิกรในอาณาทรงเป็นรัตนาแห่งราชจักรีวงศ์บรรจบครบสี่รอบพระชนสาพระหวังใดมีมาสมพระราชประสงค์พระเกียรติเกลือกไกรได้ทำรงเอกอนงวจิรเกล้าเจ้าธานีน้อมเกล้าน้อมประนมน้อมนกหัดแนวมนัสนึกพระคุณอุ่นเกสีศิรกรานก้มเกล้าราชสดุดีพระบารมีเจิดจรัสนิรันเทินด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุทธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีที่ทรงตั้งมั่นสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกิจกรรมของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงบำบัดทุกบำรุงสุขทำให้เหล่าประสบกรณิกรชาวไทยอยู่เย็นเป็นสุขเสมอมาเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบวันที่3มิถุนายน2569จึงเป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าจะร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมฉลองในวาระมหามงคลนี้

0: วิกฤตพลังงาน
1: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน

0: ีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
1: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
0: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
1: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
0: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
2: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา

ด้วยสายพระเนตรที่เปี่ยมด้วยเมตตาและพระหฤทัยที่มุ่งมั่นเพื่ออาณาประชาราษฎร์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีจงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความสุขสวัสดีของประสบกรณิกรในทุกผลแห่งเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นี้ขอเชิญชวนปวงชนชาวไทยร่วมกันร้อยรวมดวงใจถวายพระพรชัยมงคลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรีย้ำการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์กำชับทุกหน่วยงานใช้งบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพและไปสู่ประชาชนอย่างทั่วถึงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
3: ้ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
4: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
3: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
5: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย

0: ให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: นายกรัฐมนตรีย้ำการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์พร้อมติดตามการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี2569ก่อนเสนอให้สภาพิจารณากำชับทุกหน่วยงานใช้งบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพและไปสู่ประชาชนอย่างทั่วถึง
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการปรับหลักเกณฑ์การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ว่าการดำเนินการทุกอย่างต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้โดยมีนายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้รับผิดชอบดูแลในเรื่องดังกล่าวพร้อมย้ำว่าต้องยึดตามหลักเกณฑ์และให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงการเรียกรัฐมนตรีหลายคนเข้าพบเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาว่าเนื่องจากตนเองไปปฏิบัติภารกิจที่ต่างประเทศเป็นเวลา2สัปดาห์จึงให้ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณสรุปรายละเอียดเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2569ที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและเตรียมเสนอต่อรัฐสภาพิจารณาย้ำว่าไม่มีข้อกังวลเนื่องจากทุกอย่างเป็นไปตามกรอบวงเงินงบประมาณซึ่งปีนี้มากกว่าปีก่อนกว่า 7,000 ล้านบาทกำชับทุกหน่วยงานให้บริหารจัดการงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพและกระจายไปสู่ประชาชนอย่างทั่วถึงมากที่สุดพริษณ์แม่ขวัญสังสุขรายงาน
2: กระทรวงมหาดไทยเตรียมผนึกกำลังผู้นำชุมชนตรวจสอบสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่
4: นายกลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่จะบูรณาการความร่วมมือกับกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำท้องถิ่นเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลังทางนี้อยู่ระหว่างรอแบบฟอร์มและเช็คลิสต์คุณสมบัติอย่างเป็นทางการจากกระทรวงการคลังเพื่อนำไปใช้ตรวจสอบทั้งกลุ่มที่มีข้อมูลเดิมและผู้สมัครรายใหม่ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันส่วนกรณีประชาชนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนหรือไม่เคยมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและธนาคารกรุงไทยกำลังหารือแนวทางแก้ไขที่เหมาะสมโดยแม้จะอนุญาตให้ใช้โทรศัพท์ของผู้อื่นลงทะเบียนได้แต่ขั้นตอนยืนยันตัวตนและผูกบัญชีธนาคารยังต้องดำเนินการด้วยข้อมูลของผู้มีสิทธิ์เท่านั้นซึ่งไม่สามารถแชร์แชร์กันได้ซึ่งภาครัฐรับทราบข้อกังวลดังกล่าวและกำลังพัฒนาระบบให้มีความพร้อมมากขึ้นคาดว่าการดำเนินงานในช่วง2เดือนหลังของโครงการจะมีความราบรื่นยิ่งขึ้นปฏิพลสถาพรมมารายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการจ้างงานเพื่อการพัฒนาทักษะซึ่งญี่ปุ่นเลือกไทยเป็นประเทศแรกในความร่วมมือรองรับระบบจ้างงานใหม่เปิดโอกาสแรงงานไทยสู่ตลาดงานคุณภาพ
5: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าได้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบร่างบันทึกความร่วมมือโครงการจ้างงานเพื่อการพัฒนาทักษะหรือ MOC ระหว่างไทยและญี่ปุ่นเพื่อรองรับระบบการจ้างงานเพื่อการพัฒนาทักษะหรือ ESD ที่ญี่ปุ่นจะนำมาใช้แทนระบบผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิคตั้งแต่วันที่1เมษายนปีหน้าโดยระบบ ESD มีเป้าหมายยกระดับทักษะแรงงานต่างชาติให้สามารถพัฒนาไปสู่แรงงานทักษะเฉพาะรองรับความต้องการแรงงานในภาคการผลิตก่อสร้างเกษตรกรรมและการดูแลผู้สูงอายุซึ่งญี่ปุ่นยังมีความต้องการจำนวนมากจากการเข้าสู่สังคมสูงวัยทั้งนี้การที่ญี่ปุ่นเสนอให้ไทยเป็นประเทศแรกที่ลงนามใน MOC ฉบับดังกล่าวสะท้อนถึงความเชื่อมั่นต่อศักยภาพแรงงานไทยและจะช่วยรักษาโอกาสการจ้างงานโดยในช่วง5ปีที่ผ่านมามีแรงงานไทยได้รับอนุญาตไปทำงานในญี่ปุ่นแล้ว 37,323 คนและยังทำงานอยู่ 21,306 คนโดยปัจจุบันยังมีตำแหน่งงานว่างรองรับแรงงานไทยกว่า 4,750 อัตราในภาคอุตสาหกรรมอาหารอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมทะเลและภาคเกษตรกรรมนิตยาคุณสิมรายงาน
2: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกาครับ
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
7: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
8: ขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดระนองค่ะ
9: รายงานอากาศประจำวันที่2มิถุนายนพุทธศักราช2569ลักษณะอากาศทั่วไปวันนี้ด้านรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมความพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไปด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่น 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนบริเวณจังหวัดระนองมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรคาดว่าวันนี้อุณหภูมิสูงสุดประมาณ29องศาเซลเซียสวันพรุ่งนี้อุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสวันนี้ดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:44 นาทีวันพรุ่งนี้ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:03 นาทีวันนี้ที่ปากน้ำระนองน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 11:50 นาทีน้ำลงเต็มที่เวลา5:14 นาทีและเวลา 17:48 นาทีอุณหภูมิสูงสุดที่จังหวัดระนองเมื่อวานนี้วัดได้ 26.7 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดที่จังหวัดระนองเมื่อเช้านี้วัดได้ 23.9 องศาเซลเซียสรายงานน้ำฝนเมื่อวานนี้ที่อำเภอเมืองวัดได้ 76.2 มิลลิเมตรจบรายงานอากาศนักลินยังความรายงานครับ
10: ประกันไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี้
11: ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
10: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกรณ์ถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
12: ทุกชีวิตมีค่าขับขี่ปลอดภัยเริ่มต้นที่ตัวคุณคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งขับรถไม่เร็วเกินกำหนดและไม่ใช้โทรศัพท์ขณะขับรถเคารพกฎจราจรใส่ใจเพื่อนร่วมทางเพราะความปลอดภัยของคุณคือของขวัญล้ำค่าสำหรับคนที่คุณรัก
13: คนไทยใส่ใจสุขภาพอย่าลืมดื่มน้ำวันละ8แก้วนอนพักผ่อนให้เพียงพอวันละ8ชั่วโมงใส่ใจสุขภาพตัวเองให้ดีจากภายในสู่ภายนอกเลือกน้ำดื่มสะอาดใส่ใจในคุณภาพของน้ำดื่มอย่าลืมดื่มน้ำวันละ8แก้วเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนกันนะครับน้ำก็เหมือนแบตเตอรี่ในร่างกายอย่าลืมดื่มน้ำระหว่างวันเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนกันนะครับ

านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ AM 783กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการบ่าย 3 มีเรื่องเล่า

สวัสดีค่ะฝนยังตกพรำๆนะคะท่านผู้ฟังบรรยากาศภายนอกนะคะเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรไปมากันด้วยนะคะโดยเฉพาะผู้ที่สภาพยางรถนะคะสภาพที่จะต้องเพิ่มความระมัดระวังกันนะคะก็ในเรื่องของฝนตกถนนลื่นนั่นเองท่านผู้ฟังขาห่วงใยกันตรงนี้เราเริ่มทักทายกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกลับมาเป็นเพื่อนกันทางวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz ค่ะวิทยุออนไลน์เราก็วางไว้นะคะบนเพจ Facebook สวทระนอง FM 107.25เมกะเฮิร์ตซ์และสวทระนอง AM 783กิโลเฮิร์ตซ์กันด้วยนะคะทักทายนะคะท่านผู้ฟังไม่ว่าจะสัญจรไปมาบนท้องถนนหรือว่ากำลังอยู่กับบ้านหรือบางท่านก็กำลังทำงานกันอยู่นะคะวันนี้ทำงานกันอีกหนึ่งวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าราชินีกันนะคะก็ในวันพรุ่งนี้จังหวัดระนองนะคะก็ได้มีพิธีต่างๆนะคะหลายพิธีด้วยกันนะคะท่านผู้ฟังเดี๋ยวในช่วงถัดไปค่ะจะมีเรื่องราวข่าวสารของระนองกันนะคะท่านผู้ฟังเริ่มแรกอภิสราขอคุยในเรื่องของรายงานอากาศกันก่อนแม้ว่าเมื่อสักครู่ก่อนที่จะเข้ารายการบ่ายสามมีเรื่องเล่าก็ยังเป็นรายงานอากาศจากสถานีอุตุนิยมวิทยาระนองนะคะทำให้เราได้ทราบกันแต่อภิสราเขานำมาอีกรอบนะคะนำมาเล่ากันตรงนี้เผื่อทีท่านผู้ฟังที่รักเพิ่งจะหมุนคลื่นมารับฟังสวทระนองนะคะท่านผู้ฟังคะสำหรับฝนเมื่อวาน10อันดับจังหวัดระนองนี่ติดอันดับ4นะคะท่านผู้ฟังฝนวัดได้ 64.6 นะคะ 64.6 มิลลิเมตรค่ะของจังหวัดระนองนะคะส่วนฝนตกมากสุดเลยเมื่อวานจังหวัดพังงาค่ะ 69.2 มิลลิเมตรรองลงมานะคะอันดับ2จังหวัดประจวบคีรีขันธ์อันดับ3นนทบุรีอันดับ4จังหวัดระนองอันดับ10นะคะขอข้ามเลยจังหวัดภูเก็ตค่ะ 39.2 มิลลิเมตรนะคะส่วนในอันดับอื่นๆก็จะเป็นทางภาคกลางนะคะแล้วก็เป็นภาคเหนือตอนล่างกันด้วยส่วนอันดับที่6นั้นจะเป็นจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะ52.6 มิลลิเมตรนะคะในพื้นที่ของภาคใต้มี3-4จังหวัดนะคะที่ติดอันดับ10นะคะก็ติดอันดับของประเทศไทยสำหรับปริมาณฝนเมื่อวานกันนะคะท่านผู้ฟังก็ยังคงมีฝนตกกันนะคะต่อเนื่องกันตอนนี้ก็ต้องติดตามรายงานอากาศกันอย่างใกล้ชิดกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังขาซึ่งในช่วงวันที่2มิถุนายนจนถึงวันที่8มิถุนายนประเทศไทยตอนบนก็ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องค่ะและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะคะตอนนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้ออกมานะคะแจ้งเตือนว่าขอให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านค่ะสำหรับเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยก็ควรระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วงด้วยเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งตลอดช่วงนะจ๊ะและเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่2ถึง5มิถุนายนค่ะมาสรุปเหตุการณ์แผ่นดินไหวสักนิดหนึ่งนะคะท่านผู้ฟังอภิสราก็ได้นำเรียนท่านผู้ฟังให้ทราบกันแล้วล่ะในช่วงเช้านะคะในช่วงเวลาของอันดามันวันนี้นะคะบ่ายสามมีเรื่องเล่าก็ขอนำมาสรุปให้ทราบกันอีกรอบหนึ่งนะคะในช่วงเช้าเมื่อวานจนถึงเช้าวันนี้เลยนะคะตรวจพบ
เหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 3.7 ขนาด 3.1 ขนาด 2.8 มีศูนย์กลางอยู่ที่ประเทศเวียดนามและขนาด 2.3 ขนาด 2.2 มีศูนย์กลางอยู่ที่ประเทศเมียนมาไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทยแต่อย่างใดนะคะสำหรับเหตุการณ์ต่างๆสำหรับพื้นที่ฝั่งอันดามันนะคะท่านผู้ฟังคะมีฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งร้อยละ80ของพื้นที่กันนะคะส่วนภาคอื่นๆนี่ก็จะมีนะคะในส่วนของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขาจะมีฝนนะคะร้อยละ40ของพื้นที่ค่ะภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักบางแห่งร้อยละ60ของพื้นที่คือสรุปตอนนี้ภาคใต้ฝั่งอันดามันคาดว่าจะมีฝนมากสุดนะคะตั้งแต่จังหวัดระนองลงไปจนถึงจังหวัดสตูลเลยนะคะท่านผู้ฟังค่ะก็หลายๆท่านก็มีการถามถ่ายกันและตอนนี้ก็ถือว่าฝนยังคงตกต่อเนื่องนะคะแล้วก็ในส่วนของระนองก็เป็นพื้นที่ที่มีฝนตกนะคะตกหนักมากต่อเนื่องกันมาหลายวันกันแล้วด้วยในการเตรียมพร้อมของหน่วยงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองก็ได้สั่งการมาก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็ในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะก็ได้มีการขุดลอกคูคลองนะคะเส้นทางต่างๆที่ป้องกันที่จะไม่ให้น้ำล้นขึ้นมานะคะเพื่อที่จะให้น้ำในคูคลองนี้ได้ไหลสะดวกนะคะไม่ติดขัดกันก็จะทำให้ปัญหาของน้ำล้นท่วมตลิ่งนี่ลดน้อยเบาบางลงแต่ถ้าว่าฝนมามากนี่ก็ต้องดูกันแล้วก็ติดตามข่าวสารกันอย่างใกล้ชิดนะคะท่านผู้ฟังขาซึ่งในพื้นที่ของท่านเองนี่ก็จะมีการติดตามกันอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นทางเทศบาล นะคะหรือว่าองค์การบริหารส่วนตำบลหรือทางกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เราก็จะต้องเพิ่มความระวังกันนะคะซึ่งในส่วนของระนองเองนี่ก็หลายๆคนก็มักจะบอกพอพูดถึงจังหวัดระนองนี่ก็จะบอกว่าเมืองฝนแปดแดดสี่นะคะเราก็เตรียมพร้อมกันตรงนี้ละค่ะท่านผู้ฟังเข้าของเครื่องใช้จำเป็นนะคะสำหรับผู้ที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มที่ลุ่มต่ำหรือพื้นที่ที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำล้นตลิ่งขึ้นมาเนี่ยก็ต้องมีการเตรียมพร้อมกันตรงนี้นะคะหยูกยาต่างๆที่จำเป็นจะต้องใช้เทียนไขไฟแช็กหรือว่ากระบอกไฟฉายนี่ก็ควรที่จะเตรียมกันด้วยแล้วเมื่อมีการอพยพนะคะก็จะได้หยิบช่วยได้ทันนั่นเองนะคะท่านผู้ฟังแล้วก็ยังไงก็อย่าลืมติดตามวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองกันด้วยมีข่าวสารอะไรก็จะนำมาฝากกันนะคะขณะนี้เวลา 15:24 นาทีค่ะท่านผู้ฟังค่ะเดี๋ยวช่วงถัดไปเดี๋ยวพิศลาจะพูดคุยในเรื่องของน้ำนะคะที่ทางฝ่ายจัดสรรน้ำโครงการชลประทานระนองได้มีการประชาสัมพันธ์นะคะก็มองเห็นตัวแดงๆนี่หลายพื้นที่ทีเดียวนะคะในพื้นที่ที่มีการวัดระดับน้ำฝนนะคะของหน่วยงานต่างๆเดี๋ยวสักครู่เดียวเดี๋ยวเราจะมาสรุปกันนะคะช่วงนี้พักกันก่อนค่ะ

0: ท่านกำลังรับฟังบ่ายสามมีเรื่องเล่าสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz
1: เฉลิมพระชนมพรรษาราชินีดลวิถีสิริสวัสดินิรัติใสเฉลิมพระยศปรากฏก้องเกริกไกรเฉลิมพระนามเฉลิมชัยถวายพระพรเอกอัครนารีจักรีนาคู่บารมีจักรีราชอดิศรทรงพักดีองค์ภูมินบดินทรทรงอาทรทรงพิทักษ์วงจักรีพระปรีชาทรงเชี่ยวชาญการทหารองครักษ์พระภูบาลเปี่ยมศักดิ์ศรีเสริมทรงพระบุญญาบารมีทั่วธานีแท่สองเกียรติก้องไกลพระประสงค์จำลงใดให้สำฤทธิ์เทพประธานพรสฤทธิ์วิจิตรสมัยจตุรพิธพรดลมงคลชัยสถิตเป็นมิ่งขวัญไทยนิรันดร์กาลด้วยกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายพัฒนพงศ์สถานทรัพย์ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง
2: ถวายอาศิวาทราชยศเป็นบัตรบอกพระพรชัยพิไลศรีเฉลิมพระชนมพรรษาบรมราชินีพรได้มีเชิญโดยเทพทรงประทานพระมิ่งฟ้าคู่องค์มหากษัตริย์พระบารมีเจิดจรัสแผ่ไพศาลพระเฉิดฉายจุดจ้าหาใดปานทรงพระเจริญยิ่งยืนนานนิรันดร์เทอญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายพรชัยสิทธิเกษรผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนองพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง
3: จำรูนเลิศเจิดจรัสวัฒนาพระเมตตาราชประจักษ์ทั่วทิศาองค์ราชินีสิริศักดิ์พัชรสุธาคู่บุญญาพระเกียรติขจรไกรเฉลิมพระชนมงคลพิมลลักษณ์เทพพิทักษ์ปกป้องปิ่นเทิดไทยเราประชาถวยราชน้อมรวมใจกราบอวยชัยขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านางสาวบุษยาหอสุชาติจัดหางานจังหวัดระนองพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง
4: เพราะทุกหยาดเหงื่อทุกหยดเลือดคือ

ิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะโดยนายพิชัยยุทธสิงห์สหายวัฒนธรรมจระนองพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดทำหนังสือที่ระลึกงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผ่านระบบซูมณห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจระนองนะคะเพื่อดำเนินการติดตามการดำเนินงานค่ะท่านผู้ฟังนะสำหรับเช้านี้นะคะก็ได้มีการประชุมเมื่อเวลา9:30 น.นะคะเช้านี้เช่นเดียวกันค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนายราชันมีน้อยพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการนะคะแล้วก็มีจิตอาสาได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายนนี้โดยในกิจกรรมนี้นะคะก็ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาตามโครงการจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์พัฒนาภูมิทัศน์และแสดงความจงรักภักดีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นการร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยมีนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานที่บริเวณภูเขาย่าตำบลเหงาอำเภอเมืองจังหวัดระนองนะคะท่านผู้ฟังเรามาดูการเรื่องของน้ำท่านะคะอภิสราก็ได้ดูสรุปของฝ่ายจัดสรรน้ำของโครงการชลประทานระนองนะคะซึ่งฝ่ายจัดสรรน้ำนี่ชื่อเต็มๆคือฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทานโครงการชลประทานระนองนะคะท่านผู้ฟังเดี๋ยวเรามาติดตามในรายละเอียดกันนะคะซึ่งฝ่ายจัดสรรน้ำก็ได้สรุปปริมาณฝนสะสม24 ชั่วโมงของระนองนี่เรามาดูพื้นที่ที่ตัวแดงๆเลยดีกว่านะคะท่านผู้ฟังในพื้นที่ของอำเภอกระเปอนี่ก็จะมีหน่วยวัดนะคะมีมาตรวัดอยู่ที่บ้านตะเคียนงามนะคะปริมาณฝนวัดได้68.0 มิลลิเมตรค่ะส่วนที่บ้านหินขาวปริมาณฝนวัดได้ 60.5 มิลลิเมตรนะคะที่อำเภอเมืองระนองนี่จะมีหลายจุดทีเดียวนะคะที่เป็นสีแดงนะคะเช่นที่บ้านพรบรังวัดได้ 84.0 มิลลิเมตรค่ะที่บ้านเขานางหงวัดได้79.5 มิลลิเมตรนะคะที่สถานีอุตุนิยมวิทยาระนองค่ะปริมาณฝนวัดได้ 76.2 มิลลิเมตรที่บ้านคลองของวัดได้ 64.5 มิลลิเมตรนะคะที่อ่างเก็บน้ำคลองหาส้มแป้นวัดปริมาณฝนได้ 52.5 มิลลิเมตรนะคะที่บ้านห้วยน้ำใสวัดปริมาณฝนได้ 38.0 มิลลิเมตรที่บ้านบางนอนในวัดปริมาณฝนได้ 37.5 มิลลิเมตรค่ะส่วนที่อำเภอสุขสำราญนะคะที่บ้านนาพรุก็วัดปริมาณฝนได้ 64.0 มิลลิเมตรนะคะก็จะสรุปนะคะในพื้นที่ที่มีในเรื่องของมีฝนตกหนักนะคะคือจะมากกว่า35.1 มิลลิเมตรคือจะอยู่ในช่วง 35.1 มิลลิเมตรถึง90.0 มิลลิเมตรกันนะคะท่านผู้ฟังแต่ถ้าว่าท่านเข้ามาเยี่ยมชมที่เพจ Facebook ของฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทานระนองโครงการชลประทานระนองนี่ก็จะได้เห็นนะคะในทุกๆอำเภอแต่ที่อภิสราสรุปนี่คือปริมาณที่มีฝนตกหนักนะคะเมื่อวานกันเรามาดูน้ำในอ่างเก็บน้ำคลองหาดส้มแป้นนะคะซึ่งก็มีกราฟปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำกันท่านผู้ฟังคะซึ่งปีที่แล้วนี่ก็จะมากปี2568นะคะก็จะมากกว่าปี2567สรุปแล้วค่ะในช่วง9ปีนี้นะคะท่านผู้ฟังคือตั้งแต่ปี2560นี่จะมีน้ำไหลลงอ่างมากที่สุดเลยคือปี2564นะคะก็ 91.489 ล้านลูกบาศก์เมตรกันตอนนี้นะคะน้ำไหลลงอ่างของระนองนะคะท่านผู้ฟังมาดูนิดนึงนะคะซึ่งทางโครงการชลประทานระนองก็ได้แจ้งนะคะว่าตอนนี้ยังคงเก็บน้ำยังไม่มีการปล่อยก่อนเพราะว่าน้ำไหลลงอ่างนะคะตอนนี้ก็ปริมาณน้ำที่อยู่ในอ่างตอนนี้6 ล้านนะคะ6 ล้านลูกบาศก์เมตรเศษหรือว่า 6.564 ล้านลูกบาศก์เมตร

0: คิดเป็นร้อยละ66นะคะปริมาณน้ำใช้การได้คือ6.38 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 6.5 ค่ะส่วนปริมาตรน้ำในอ่างเมื่อเทียบกับปีก่อนนี่ก็ถือว่ามากกว่าปี2568นะคะคือ 0.021 ล้านลูกบาศก์เมตรน้ำไหลลงอ่างนะคะตอนนี้คือจะอยู่ที่ประมาณ200,000ลูกบาศก์เมตรนะคะต่อวันแล้วก็สูบน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคหรือว่านำเป็นน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปานะคะก็ต่อวันนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ 19,000 ลูกบาศก์เมตรกันท่านผู้ฟังตอนนี้การระบายน้ำต่างๆไม่ว่าจะเป็นระบบ River Outlet หรือว่าในการระบายน้ำแบบ Spinwayระบายน้ำแบบการลักน้ำนี่ยังไม่ได้ดำเนินการนะคะเพราะว่าน้ำยังอยู่ในระดับที่ต้องเก็บกักนะคะแล้วก็ทางโครงการชลประทานระนองก็เริ่มเก็บน้ำกันมาตั้งแต่ฝนเริ่มจะทิ้งช่วงนั่นคือประมาณกลางเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะเพราะว่าตรงนี้ก็ถือว่าเป็นหัวใจหลักทีเดียวสำหรับน้ำดิบที่จะผลิตน้ำประปาให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดระนองกันนะคะท่านผู้ฟังตอนนี้ก็ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ปกตินะคะท่านผู้ฟังสำหรับระดับน้ำตอนนี้ยังอยู่ในเกณฑ์ปกติแล้วก็ตอนนี้น้ำในอ่างถ้าเทียบกับเมื่อปีที่แล้วนี่ก็ถือว่ามีปริมาณที่มากกว่าเล็กน้อยกันนั่นเองค่ะท่านผู้ฟังนะตอนนี้ก็ในการติดตามตรงนี้นะคะก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราก็จะต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าบางครั้งนี่จะมีเฟคนิวเกิดขึ้นอะไรขึ้นมานี่เราจะได้มีความเข้มแข็งในเรื่องของข้อมูลที่เรามีอยู่ในมือด้วยนะคะว่าตอนนี้ไม่ได้เป็นไปตามข่าวต่างๆนะคะเพราะว่าหลายๆท่านทีเดียวนะคะที่บางครั้งนี่ติดตามสื่อออนไลน์นะคะอ้าวเราดูของช่องทางนี้เอ๊ะข่าวนี้เป็นอย่างนี้แต่มาดูอีกช่องทางหนึ่งข่าวนี้ก็ไม่คล้อยตามนะคะหรืออาจจะสวนกระแสกันด้วยยังไงก็เพิ่มความระมัดระวังกันด้วยเพราะว่าช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงหน้าฝนของระนองและเราก็เป็นจังหวัดที่มีฝนตกมากที่สุดกันด้วยนะคะเรากับพังงานี่แหละก็ถือว่าใกล้เคียงกันเลยเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมานะคะก็จะมีพื้นที่ที่มีฝนตกหนักมาก2จังหวัดคือจังหวัดระนองและจังหวัดพังงากันด้วยนะคะในส่วนของพังงาเขาก็เตรียมพร้อมด้วยเช่นเดียวกันเหมือนกับเราตอนนี้นะคะท่านผู้ฟังก็แจ้งเตือนเรือเล็กก็ควรที่จะงดออกจากฝั่งในระยะนี้กันด้วยนะคะติดตามรายงานอากาศกันอย่างใกล้ชิดนะคะท่านผู้ฟังคะอภิสราก็สรุปให้ทราบนะคะในเรื่องของปริมาณฝนสถานการณ์น้ำของจังหวัดระนองนะคะพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงถัดไปอภิสราจะพาท่านผู้ฟังไปพบกัน3นาทีกับอัยการแผ่นดินนะคะ
1: นัดมิวเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ

0: านกำลังรับฟังบ่ายสามมีเรื่องเล่าสวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ AM 783กิโลเฮิรตซ
1: ์3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด
2: เมื่อท่านได้รับหมายศาลหรือหนังสือจากสำนักงานอัยการค่ะสิ่งที่ท่านควรจะทำเป็นสิ่งแรกก็คือตั้งสติก่อนนะคะและเมื่อตั้งสติได้แล้วจะต้องทำอย่างไรต่อไปวันนี้อัยการจะมาเล่าให้ฟังค่ะเมื่อท่านได้รับหมายศาลหรือหนังสือจากสำนักงานอัยการค่ะท่านจะต้องทำการตรวจสอบก่อนนะคะว่าเอกสารที่ได้รับนั้นเป็นเอกสารที่แท้จริงหรือไม่ค่ะในการตรวจสอบก็สามารถโทรกลับไปที่ต้นทางของเอกสารได้นะคะเพราะโดยปกติหมายศาลหรือจดหมายจากสำนักงานอัยการจะต้องระบุอยู่แล้วว่าเป็นศาลอะไรสำนักงานอัยการอะไรนะคะที่ออกหนังสือนั้นมาถึงท่านค่ะประโยชน์ของการตรวจสอบเอกสารค่ะก็จะทำให้ท่านได้มีโอกาสทราบว่าเป็นเอกสารที่จริงหรือไม่และก็จะได้สอบถามรายละเอียดกับเจ้าหน้าที่ด้วยว่าในการเตรียมตัวเมื่อถึงวันนัดนั้นท่านควรทำอย่างไรจะต้องเตรียมทนายความหรือไม่ต้องเตรียมหลักทรัพย์หรือไม่หรือต้องเตรียมเอกสารอะไรเป็นพิเศษในการไปที่ศาลหรือสำนักงานอัยการหรือไม่นะคะและนอกจากนี้ค่ะในปัจจุบันยังมีมิจฉาชีพยังใช้ช่องทางเอกสารของทางราชการในการหลอกลวงประชาชนนะคะเพราะฉะนั้นการตรวจสอบก่อนจึงเป็นเรื่องที่ดีที่สุดค่ะคราวนี้มาถึงวันนัดบ้างค่ะเมื่อถึงวันนัดตามเอกสารแล้วค่ะการไปติดต่อราชการเราก็ต้องแต่งกายเรียบร้อยสุภาพนะคะไม่ใส่กระโปรงสั้นกางเกงขาสั้นหรือเสื้อสายเดี่ยวค่ะแล้วก็ไปถึงก็ต้องสำรวมกิริยาแล้วก็สำรวมวาจานะคะโดยเฉพาะที่ศาลค่ะที่มีกฎหมายเกี่ยวกับการละเมิดอำนาจศาลการละเมิดอำนาจศาลเพียงแค่ประพฤติตนไม่เรียบร้อยในศาลก็เรียกว่าการละเมิดอำนาจศาลแล้วนะคะซึ่งฐานละเมิดอำนาจศาลนี้มีโทษทั้งไล่ออกจากศาลโทษจำคุกและโทษปรับเลยค่ะและนอกจากนี้ค่ะเมื่อติดต่อราชการที่สำนักงานอัยการหรือที่ศาลเสร็จแล้วนะคะท่านจะต้องสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนค่ะว่าได้ลงชื่อในเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องครบถ้วนแล้วหรือไม่นะคะเพื่อที่ท่านจะได้ไม่ต้องกลับมาลงชื่ออีกค่ะเป็นความจริงที่ว่าไม่มีใครอยากมีคดีความนะคะแต่เมื่อมีคดีความแล้วท่านก็ควรที่จะดำเนินคดีความตามขั้นตอนแล้วก็ตามนัดหมายที่สำนักงานอัยการหรือที่ศาลนัดนะคะมีปัญหาด้านกฎหมายปรึกษาสำนักงานอัยการใกล้บ้านหรือโทร1157ขอบคุณค่ะ
3: ค่ะ3นาทีกับอัยการแผ่นดินนะคะเราก็จะได้ทราบนะคะว่าทำอย่างไรเมื่อได้รับหมายศาลนะคะโดยคุณเพ็ญนิภาชุมทองอัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุดนะคะสำนักงานอัยการจังหวัดเวียงสะค่ะท่านผู้ฟังนะท่านผู้ฟังก็ได้ทราบนะคะในการดำเนินการต่างๆว่าทำอย่างไรจะต้องดำเนินการอย่างไรกันบ้างนะคะก็มีการแจ้งรายละเอียดให้เราได้ทราบกันท่านผู้ฟังค่ะตอนนี้ทางรัฐบาลก็ได้ออกมาเปิดเผยอีกเรื่องหนึ่งนะคะในการติดตามสถานการณ์โควิด-19 อย่างใกล้ชิดย้ำว่ายังไม่พบสายพันธุ์ที่รุนแรงขึ้นนะคะนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้เปิดเผยค่ะว่าตอนนี้นะคะก็ได้มีการติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างใกล้ชิดพร้อมประสานการทำงานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดูแลสุขภาพประชาชนอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณลลิดาก็ได้กล่าวนะคะว่ากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขก็ได้รายงานขณะนี้ประเทศไทยพบสายพันธุ์โควิด-19 ที่ระบาดหลักๆเลยคือสายพันธุ์ NB.1.8.1 ซึ่งแตกออกจากสายพันธุ์ JN.1 อย่างไรก็ตามเขาก็ยังไม่พบหลักฐานว่าสายพันธุ์ดังกล่าวนั้นก่อให้เกิดอาการรุนแรงมากขึ้นหรือทำให้การแพร่ระบาดที่รวดเร็วผิดปกตินะคะทั้งนี้ข้อมูลการเฝ้าระวังของประเทศไทยพบว่าแม้จำนวนผู้ติดเชื้อจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามฤดูกาลแต่ก็ยังไม่พบการระบาดเป็นกลุ่มเป็นก้อนขนาดใหญ่และส่วนใหญ่ผู้ป่วยก็มีอาการไม่รุนแรงโดยระบบสาธารณสุขก็ยังสามารถรองรับสถานการณ์ได้อย่างเพียงพอนะคะและรัฐบาลก็ขอให้ได้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดกันด้วยไม่ตื่นตระหนกหรือข่าวลือหรือข้อมูลที่คลาดเคลื่อนโดยยังย้ำให้ได้ดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลอย่างสม่ำเสมอนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงเช่นเคยค่ะที่เราก็ฝากความห่วงใยกันนะคะ608คือผู้สูงอายุผู้มีโรคประจำตัวสตรีที่ตั้งครรภ์นะคะก็จะได้ปลอดภัยกันตรงนี้กันด้วยค่ะซึ่งในเรื่องนี้นี่ถ้าว่าท่านผู้ฟังนะคะตื่นเช้ามานี่ก็อาจจะเข้าไปที่ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 ก็ได้นะคะท่านผู้ฟังซึ่งตรงนี้ก็มีผู้ติดตามจำนวนมากทีเดียวนะคะล้านกว่าคนเลยท่านผู้ฟังและได้มีการประชาสัมพันธ์เรื่องนี้กันมีเรื่องอะไรกันบ้างเราก็จะได้ทราบกันนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวัคซีนต่างๆเรื่องของสุขอนามัยเรื่องของการดูแลนะคะอย่างเช่นนะคะท่านผู้ฟังศูนย์ข้อมูลโควิด-19 นี่ก็ถือว่าเป็นอีกเพจหนึ่งที่ทีมงานของกรมประชาสัมพันธ์ได้ดูแลนะคะท่านผู้ฟังแล้วก็ในเรื่องของไวรัสฮันตาภัยพาหะจากหนูนี่ก็จะมีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันนะคะว่าในการป้องกันการรักษาเป็นอย่างไรและการป้องกันคือทำความสะอาดพื้นที่ที่มีมูลหนูล้างมือให้สะอาดทุกครั้งที่มีการสัมผัสค่ะรักษาตามอาการแบบประคับประคองแล้วถ้าว่ายังไม่มียารักษาโดยเฉพาะทางนะคะการแพร่กระจายของเชื้อนี่คือการสูดดมการสัมผัสของที่ปนเปื้อนถูกกัดติดเชื้อจากแผลแล้วก็จากคนสู่คนก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอาการของเขาคือคล้ายอาการไข้หวัดใหญ่มีไข้หนาวสั่นอ่อนเพลียทำลายไตวายเฉียบพลันทำลายปอดจะมีอาการหายใจไม่ออกนะคะซึ่งไวรัสฮันตานี่ก็เป็นกลุ่มเชื้อไวรัสที่มีสัตว์ฟันแท้โดยเฉพาะหนูเป็นพาหะนำโรคแฝงอยู่ในสารคัดหลั่งมูลของหนูที่ติดเชื้อกันนะคะท่านผู้ฟังก็ถือว่าเป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่ได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ได้ทราบกันส่วนอีโบลานี่มาดูสักนิดหนึ่งนะคะท่านผู้ฟังเราก็มาแวะเยี่ยมเยียนที่ศูนย์ข้อมูลโควิด-19แล้วก็ที่เพจของกองระบาดวิทยากรมควบคุมโรคกันอีโบลารู้ทันป้องกันได้ไทยเฝ้าระวังเข้มมั่นใจได้อีโบลาคืออะไรเป็นไข้เลือดออกชนิดรุนแรงที่เกิดจากเชื้อไวรัสอีโบลาพบการระบาดมากในทวีปแอฟริกาค่ะและเขาก็จะติดต่อผ่านการสัมผัสสารคัดหลั่งจากผู้ป่วยหรือสัตว์พาหะเช่นค้างคาวผลไม้ลิงนะคะอาการเลยมาดูกันสักนิดหนึ่งท่านผู้ฟังค่ะจะมีไข้สูงเฉียบพลันอ่อนเพลียปวดเมื่อยอาเจียนท้องเสียปวดกล้ามเนื้อเลือดออกทั้งภายในและภายนอกอวัยวะนะคะวิธีการป้องกันค่ะในการป้องกันในทุกๆโรคเลยท่านผู้ฟังล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่หรือว่าแอลกอฮอล์สำคัญตรงนี้เลยเลี่ยงหลีกเลี่ยงการสัมผัสสารคัดหลั่งผู้ป่วยเลือดน้ำลายอสุจิเสมหะนะคะแล้วก็ไม่สัมผัสสัตว์ป่าเช่นค้างคาวผลไม้รวมถึงลิงกันด้วยและถ้าว่าเดินทางจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและยูกันดาและมีไข้ก็รีบพบแพทย์ทันทีตอนนี้ไทยมีระบบเฝ้าระวังโรคตามมาตรฐานสากล นะคะมีจุดคัดกรองสำหรับผู้ที่เดินทางเข้าออกอย่างเข้มงวดนะคะตอนนี้ทางกรมควบคุมโรคมีมาตรการเข้มนะคะท่านผู้ฟังตอนนี้สำหรับการเข้าออกนอกประเทศตอนนี้เข้มงวดแล้วก็มีการเฝ้าระวังบริเวณสนามบินด่านชายแดนแล้วก็สถานพยาบาลทั่วประเทศแล้วก็มีทีมสอบสวนควบคุมโรคพร้อมตอบโต้ทันทีและไทยก็ยังมีห้องปฏิบัติการตรวจหาเชื้อได้มาตรฐานสากลกันด้วยนะคะขอบคุณข้อมูลค่ะจากกองโรคติดต่อทั่วไปสำนักสื่อสารความเสี่ยงของกรมควบคุมโรคนะคะนำข่าวนี้มาฝากกันเผื่อทีว่าไปเจอ ข่าวที่ไหนขึ้นมานะคะก็จะได้รู้เท่าทันตรงนี้กันด้วยนะคะตอนนี้ยังไม่มีผู้ติดเชื้ออีโบลาในประเทศไทยย้ำกันตรงนี้เลยนะคะจากการติดตามข้อมูลข่าวสารตรงนี้กันอยู่เอาละค่ะท่านผู้ฟังคะเวลาของการติดตามรับฟังรายการบ่ายสามมีเรื่องเล่าเราก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วอภิสราจะปิดท้ายด้วยข่าวนี้กันนะคะคือผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะตอนนี้ทางคณะรัฐมนตรีก็ได้มอบให้กระทรวงการคลังเดินหน้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่เตรียมเปิดลงทะเบียนพร้อมเข้มงวดการตรวจสอบและคาดว่าจะเริ่มใช้สิทธิ์ในเดือนสิงหาคมนี้จนถึงเดือนตุลาคมนะคะท่านผู้ฟังมาฟังรายละเอียดตรงนี้สักนิดหนึ่งเพราะว่าอภิสราก็เคยเจอหลายๆท่านในระนองนะคะก็จะมีการตั้งคำถามว่าเมื่อไหร่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่จะเปิดนะคะตอนนี้มีข่าวออกมาแล้วอภิสราก็เลยประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันนะคะซึ่งอภิสราก็บอกว่ายังไงก็อย่าลืมติดตามรับฟังวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองเมื่อคณะรัฐมนตรีเคาะเมื่อไหร่หรือว่าอนุมัติเมื่อไหร่จากการประชุมคณะรัฐมนตรีก็จะหยิบข่าวนี้มาเล่าให้ฟังกันนะคะนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ได้เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็ได้มีมติอนุมัติให้กระทรวงการคลังเตรียมดำเนินการกำหนดหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ค่ะโดยเบื้องต้นนั้นก็จะพิจารณาอ้างอิงจากฐานข้อมูลผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมเป็นหลักซึ่งก็ยังคงกำหนดเงื่อนไขสำคัญนะคะคือต้องเป็นผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีและเป็นกลุ่มที่เข้าข่ายต้องใช้สิทธิ์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะโดยมีข้อยกเว้นสำหรับกลุ่มนักเรียนนักศึกษาที่จะไม่รวมอยู่ในเกณฑ์การพิจารณาครั้งนี้และคาดว่ากระบวนการเปิดรับลงทะเบียนจะใช้ระยะเวลาประมาณ1เดือนและประชาชนที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาก็น่าจะสามารถเริ่มได้รับสิทธิ์ได้ในช่วงเดือนสิงหาคมจนถึงเดือนตุลาคมนี้นะคะและตอนนี้ทางนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลท่านก็ได้เน้นย้ำและกำชับค่ะว่าให้พิจารณาในรายละเอียดอย่างครบถ้วนรอบด้านเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือสามารถเข้าถึงสิทธิ์ได้อย่างแท้จริงซึ่งหลังจากนี้ก็จะมีการใช้กลไกของกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยสนับสนุนในขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในพื้นที่ต่างๆกันด้วยหยิบข่าวนี้มาฝากแล้วก็ทิ้งท้ายกันตรงนี้เลยในช่วงเวลาของบ่ายสามมีเรื่องเล่านะคะกลับมาจะเจอกับบ่ายสามมีเรื่องเล่ากันได้ใหม่พรุ่งนี้ค่ะในช่วงเวลา 15:10 จนถึงเวลา 16:00 นะคะทางวิทยุแห่งประเทศไทยสวทรนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz วันนี้ร่ำลาไปก่อนนะคะสัญจรไปมาบนท้องถนนเพิ่มความระมัดระวังกันด้วยและท่านผู้ฟังก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะช่วงนี้ฝนตกทุกวันทีเดียวสวัสดีค่ะ

0: ครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบี้ยความพิการและเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
1: สวัสดิการจากรัฐและนโยบายอื่นๆที่ประชาชนได้รับจากนโยบายรัฐช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศไทยก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นคงสังคมไทยมีความสงบสุขสามัคคีและเอื้ออาทรคนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2: มั่นใจในทุกนโยบายรัฐรวมสร้างประเทศไทยไปด้วยกันกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
3: ์สายฝนที่ชุ่มฉ่ำตลอดปีของเมืองฝน8แดด4พอจะกระตุ้นให้คุณอยากออกไปท่องเที่ยวบ้างหรือเปล่าคะถ้าคำตอบคือใช่แล้วคุณจะรออะไรมาเที่ยวระนองกันเถอะค่ะมาแช่ออนเซ็นอุ่นๆท่ามกลางฝนครำชุ่มฉ่ำกับน้ำตกใสๆมาดื่มด่ำกับธรรมชาติใช้ชีวิตแบบสโลไลฟ์ไม่ว่าฤดูไหนๆระนองก็จะทำให้คุณสุขใจได้อย่าลืมมาเที่ยวระนองเมืองรองที่จะทำให้คุณหลงรัก

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรีสั่งการกระทรวงพาณิชย์เร่งเจรจาด้านภาษีกับสหรัฐให้ลุล่วงก่อนสิ้นสุดอัตราเดิมในวันที่24กรกฎาคมนี้โดยยึดผลประโยชน์ของประเทศเป็นหลักอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
3: ้ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
4: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
3: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
5: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการกระทรวงพาณิชย์เร่งเจรจาด้านภาษีกับสหรัฐให้ลุล่วงก่อนสิ้นสุดอัตราเดิมในวันที่24กรกฎาคมนี้โดยยึดผลประโยชน์ของประเทศเป็นหลัก
8: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้นางสุตรีสุคำพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกลับเคลื่อนการเจรจาด้านภาษีกับสหรัฐอเมริกาให้ได้ข้อสรุปก่อนอัตราภาษีปัจจุบันจะสิ้นสุดลงซึ่งคาดว่าน่าจะอยู่ในช่วงวันที่24กรกฎาคมนี้เนื่องจากสหรัฐได้สรุปข้อตกลงกับหลายประเทศทั้งในอาเซียนและประเทศเศรษฐกิจหลักเช่นสหภาพยุโรปญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ทำให้ไทยมีเวลาในการต่อรองไม่มากนักโดยนายกรัฐมนตรีกำชับว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศภาคการส่งออกผู้ประกอบการเกษตรกรและแรงงานไทยทั้งระบบจึงต้องเร่งรัดและทำให้รอบครอบยึดผลประโยชน์ประเทศเป็นหลักจะต้องไม่ปล่อยให้ไทยเสียโอกาสในการค้าโลกทุกหน่วยงานต้องเร่งทำงานเพื่อให้การเจรจาภาษีกับสหรัฐได้ข้อสรุปที่รักษาผลประโยชน์ของประเทศให้มากที่สุดกันกาดเจ้าสายรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบพิธีสารฉบับที่2เพื่อแก้ไขความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียนช่วยลดอุปสรรคทางการค้าและเพิ่มความโปร่งใสนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบพิธีสารฉบับที่2เพื่อแก้ไขความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียนเป็นการยกระดับกติกาการค้าขายสินค้าภายในอาเซียนให้ทันสมัยขึ้นมีสาระสำคัญช่วยลดอุปสรรคทางการค้าเพิ่มความโปร่งใสใช้ระบบดิจิทัลมากขึ้นเอกสารรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ช่วยให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SME เข้าถึงข้อมูลกฎระเบียบและโอกาสทางการค้าในอาเซียนง่ายขึ้น พิธีสารนี้ยังเพิ่มความร่วมมือด้านห่วงโซ่อุปทานการค้าภาวะวิกฤตและการค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยจะต้องเสนอรัฐสภาให้ความเห็นชอบก่อนมีผลผูกพันและคาดว่าจะมีผลบังคับใช้วันที่1มิถุนายน2570หลังประเทศสมาชิกอาเซียนดำเนินกระบวนการภายในให้ครบถ้วนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชสั่งปรับกลุ่มบุคคลนำรถเข้าพื้นที่ห่วงห้ามบริเวณสถานีนิเทศในเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลมเป็นพินัย 10,000 บาทพร้อมย้ำห้ามกระทำการดังกล่าวอีกอย่างเด็ดขาด
9: นายอัฐพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวถึงกรณีมีการเผยแพร่ภาพและข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับกลุ่มบุคคลนำยานพาหนะเข้าไปในพื้นที่สถานีนิเทศเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลมอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นพื้นที่เปราะบางและห่วงห้ามว่าได้สั่งการให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดและไม่มีข้อยกเว้นโดยกำชับให้หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาแหลมดำเนินการตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัดด้วยการปรับเป็นพินัยสูงถึง 10,000 บาทพร้อมดำเนินการตามฐานความผิดที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะได้สั่งการเด็ดขาดห้ามกระทำพฤติกรรมในลักษณะนี้อีกหากพบต้องระวังโทษทั้งจำและปรับสูงสุดรวมทั้งกำชับอุทยานแห่งชาติทุกแห่งให้เพิ่มมาตรการเฝ้าระวังเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้ขึ้นอีกเนื่องจากพื้นที่ป่าอนุรักษ์เป็นพื้นที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์การนำยานพาหนะเข้าไปโดยไม่ได้รับอนุญาตถือเป็นการละเมิดกฎหมายและระเบียบของกรมอุทยานอย่างชัดเจนติยาพันยางเทียนรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา17 นาฬิกาครับ

0: รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ5แยกข่าวค่ะวันนี้วันอังคารที่2มิถุนายน2569สดจากห้องส่งสวท.กระบี่นะคะซึ่งคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการ5แยกข่าวได้ค่ะทางสวท.ทั้ง11สถานีในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนนะคะวันนี้ดิฉันณัฐมนต์ชัยศิริรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะสำหรับรายการ5แยกข่าวในวันนี้ค่ะอำนวยการผลิตโดยนายโสพลเข้มการค่ะผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5บรรณาธิการและควบคุมการผลิตโดยนางสาวสุดารัมพึงนิดผอ.สวท.กระบี่นะคะช่างเทคนิคควบคุมเสียงและประสานงานค่ะนายอำนวยใจเกลี้ยงและนายปริญญางอสอนนะคะสำหรับในช่วงแรกนะคะของรายการ5แยกข่าวนะคะเราก็จะนำเรื่องราวข่าวสารในพื้นที่จังหวัดกระบี่นะคะมาพูดคุยนะคะให้คุณผู้ฟังได้ติดตามนะคะรับทราบกันนะคะมากันที่ข่าวแรกค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เชิญพุ่มดอกบัวประดิษฐ์สถานขอไปค่ะพุ่มดอกบัวประดิษฐ์พระราชทานถวายสักการะพระศรีมหาโพธิ์ณวัดมหาธาตุวชิระมงคลเนื่องในวันวิสาขบูชา2569นะคะเมื่อวันที่31พฤษภาคม2569ค่ะเวลา 20:39 นาทีค่ะณมณฑลพิธีต้นพระศรีมหาโพธิ์วัดมหาธาตุวชิระมงคลหรือว่าวัดบางธงนะคะอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะนายอังกูลศิลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานในพิธีเชิญพุ่มดอกบัวประดิษฐ์พระราชทานถวายสักการะพระศรีมหาโพธิ์ทศมราชบพิตรต้นพระศรีมหาโพธิ์ประจำจังหวัดกระบี่เนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2569โดยมีนางสรินทิพย์ศิลาเทวกูลนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนร่วมในพิธีนะคะในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้เชิญพุ่มดอกบัวประดิษฐ์พระราชทานถวายสักการะพระศรีมหาโพธิ์ทศมราชบพิตรพร้อมนำผู้เข้าร่วมพิธีกล่าวคำสักการะพระศรีมหาโพธิ์ทศมราชบพิตรเพื่อแสดงความนอบน้อมสักการะบูชาต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพิธีดังกล่าวสืบเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพุ่มดอกบัวประดิษฐ์แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเพื่อเชิญไปถวายสักการะพระศรีมหาโพธิ์ทศมราชบพิตรอันเป็นการถวายเป็นพุทธบูชาและเพื่อความประสิทธิมงคลแก่ประเทศชาติและประชาชนชาวไทยทั้งนี้จังหวัดกระบี่ได้ประกอบพิธีรับมอบพุ่มดอกบัวประดิษฐ์พระราชทานเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเมื่อวันที่30พฤษภาคม2569ก่อนเชิญมาประกอบพิธีถวายสักการะอย่างสมพระเกียรติณวัดมหาธาตุวชิระมงคลหรือวัดบางธงพร้อมกับจังหวัดต่างๆทั่วประเทศและข่าวต่อมานะคะกระบี่รวมพลังทุกภาคส่วนจัดโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชินีวันนี้ค่ะเวลา 9:30 นาทีนะคะที่วัดโพคาจุธามาศตำบลกระบี่ใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ค่ะนายอังกูลศิลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานในพิธีโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินี3มิถุนายน2569กิจกรรมประกอบด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาโดยพระราชสุทธิวิมลเจ้าคณะจังหวัดกระบี่ประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมพระสงฆ์จำนวน10รูปสวดเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลมีส่วนราชการสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองกระบี่นักเรียนจิตอาสาจากโรงเรียนอบจ.กระบี่ และโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองกระบี่ผู้นำชุมชนเข้าร่วมโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาวัดให้เป็นแหล่งศูนย์กลางของชุมชนเป็นสถานที่ร่มรื่นสะอาดสงบและเป็นแหล่งเรียนรู้ของประชาชนโดยจัดกิจกรรมรวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี5สอนำหลัก5สอได้แก่สะสางสะอาดสะดวกสร้างนิสัยและสติมาปรับใช้ในการจัดการพื้นที่ภายในวัดให้เป็นระเบียบและเอื้อต่อการปฏิบัติธรรมโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยนายอิทธิชัยตันบุตรนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ส่วนราชการสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่พร้อมเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองกระบี่นักเรียนจิตอาสาจากโรงเรียนอบจ.กระบี่และโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองกระบี่ผู้นำชุมชนและประชาชนร่วมกันทำความสะอาดภายในอุโบสถศาลาการประเรียนตลอดจนพื้นที่โดยรอบวัดเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงพลังความสามัคคีในการพัฒนาสังคมไทยอย่างยั่งยืนค่ะและก็นี่ก็คือเรื่องราวนะคะในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่นั่นเองค่ะช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาติดตามข่าวที่น่าสนใจในช่วงของคุยข่าวเล่าเรื่องค่ะ
0: เกาะประเด็นเด็ดตามติดสถานการณ์ดังสดจากผู้สื่อข่าวในพื้นที่ช่วงคุยข่าวเล่าเรื่อง
1: ค่ะแล้วก็มาพูดคุยกันในช่วงของคุยข่าวเล่าเรื่องนะคะซึ่งเราจะนำเรื่องราวข่าวสารในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนนะคะมาบอกเล่ากาสิบให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะคะมาเริ่มต้นข่าวแรกในพื้นที่สุราษฎร์ธานีค่ะสุราษฎร์ธานีพิจารณาการประเมินผลสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมสร้างความสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติวันนี้นายจุมพศวรรณฉัตรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีมอบหมายให้นายกล้านรงค์ยุติธรรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานีครั้งที่9ทับ2569ณห้องประชุมตาปีชั้น4ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยมีคณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อหารือและติดตามผลการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตก่อสร้างอาคารสิ่งปลูกสร้างที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมได้โดยที่ประชุมได้รับและพิจารณาในประเด็นสำคัญต่างๆที่เกี่ยวข้องอาทิการดำเนินโครงการโรงแรม Apple House พังงานจำกัดในท้องที่หมู่ที่1ตำบลบ้านใต้อำเภอเกาะพังงานซึ่งเป็นโครงการประเภทโรงแรมจำนวน30ห้องพักโดยมอบหมายให้บริษัทเอกชนเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมมาให้คณะกรรมการพิจารณาตามระเบียบสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นการพิจารณารายงานชี้แจงเพิ่มเติมครั้งที่2ตามประเด็นที่คณะกรรมการได้มีความเห็นให้มีการดำเนินการแก้ไขเพื่อให้ดำเนินการถูกต้องตามระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องและไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมในพื้นที่นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้พิจารณาโครงการที่บริษัทเอกชนจำนวน2รายในพื้นที่อำเภอเกาะสมุยที่ได้ยื่นเรื่องขออนุญาตดำเนินโครงการประเภทโรงแรมจำนวน178ห้องและ72ห้องโดยมอบหมายให้บริษัทเอกชนเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมมาเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาตามระเบียบสพ.โดยคณะทำงานได้ลงพื้นที่โครงการแล้วทั้ง2แห่งเมื่อวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งในวันนี้ที่ประชุมได้พิจารณาอย่างรอบคอบอีกครั้งว่าโครงการก่อสร้างดังกล่าวเป็นไปตามหลักการของการกำหนดมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมหรือไม่ทั้งนี้เพื่อสงวนรักษาไว้ซึ่งความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่มิให้ถูกทำลายเสียหายหรือมีสภาพเสื่อมโทรมมากขึ้นและสร้างความสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนจากสุราษฎร์ธานีเรามากันที่จังหวัดภูเก็ตกันบ้างนะคะสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ตยกระดับสู่ศูนย์การเรียนรู้ทางทะเลแห่งความเป็นเลิศจัดโปรโมชั่นพิเศษรับเปิดเทอมส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนตลอดเดือนมิถุนายน2569ค่ะสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ตหรือว่าภูเก็ตอควาเรียมนะคะณแหลมพันวาจังหวัดภูเก็ตเดินหน้ายกระดับบทบาทสู่การเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านทรัพยากรทาง ทางทะเลและชายฝั่งแห่งความเป็นเลิศของประเทศมุ่งสร้างความตระหนักรู้และปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและสิ่งแวดล้อมให้แก่เยาวชนนักเรียนนิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไปผ่านการจัดแสดงนิทรรศการและพันสัตว์น้ำที่มีความหลากหลายทั้งนี้ภายในสถานแสดงพันสัตว์น้ำภูเก็ตมีการจัดพันสัตว์แสดงพันสัตว์น้ำและสิ่งมีชีวิตในแนวปะการังกว่า160ชนิดครอบคลุมระบบนิเวศทางทะเลที่สำคัญของประเทศไทยพร้อมนิทรรศการการให้ความรู้เกี่ยวกับวงจรชีวิตสัตว์น้ำความหลากหลายทางชีวภาพและแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนเพื่อให้ผู้เข้าชมได้เรียนรู้ประสบการณ์จริงและสร้างความเข้าใจถึงความสำคัญของระบบนิเวศทางทะเลที่มีต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้อีกหนึ่งจุดเด่นสำคัญก็คือการจัดแสดงโครงการโครงกระดูกวานโอมูระซึ่งถือเป็นหนึ่งในสัตว์ทะเลหายากของประเทศไทยโดยนิทรรศการดังกล่าวถูกออกแบบเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับสัตว์ทะเลขนาดใหญ่การอนุรักษ์สัตว์ทะเลใกล้สูญพันธุ์และสร้างความตระหนักถึงการอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติอย่างสมดุลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนและกระตุ้นให้เยาวชนได้สัมผัสประสบการณ์จากการศึกษาจากแหล่งเรียนรู้จริงสถานแสดงพันสัตว์น้ำภูเก็ตจึงได้จัดโปรโมชั่นพิเศษสำหรับคณะทัศนศึกษาจากสถานศึกษาระหว่างวันที่1ถึง30มิถุนายน2569โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนและครูเข้าชมในอัตราค่าเข้าชมพิเศษเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ของเยาวชนในจังหวัดภูเก็ตและพื้นที่ใกล้เคียงสำหรับอัตราค่าเข้าชมพิเศษนักเรียนสามารถเข้าชมได้ในราคาเพียง20บาทต่อคนและครูผู้ควบคุมคณะในราคา50บาทต่อคนโดยผู้เข้าชมจะได้เรียนรู้ครบทุกโซนการจัดแสดงประกอบด้วยโซนน้ำจืดโซนป่าชายเลนโซนปลาสวยงามโซนปะการังและโซนปลาเศรษฐกิจซึ่งล้วนสะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของประเทศไทยนอกจากนี้ผู้เข้าชมยังจะได้สัมผัสประสบการณ์พิเศษกับการชมโครงกระดูกวานโอมูระหนึ่งในและสำคัญของสถานแสดงพันสัตว์น้ำภูเก็ตรวมถึงการแสดงดำน้ำให้อาหารปลาอย่างใกล้ชิดซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกวันเวลา 11:00 น.ถึง 11:30 น.สร้างความตื่นตาตื่นใจและเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของสัตว์น้ำในรูปแบบที่เข้าถึงได้ง่ายและน่าสนใจสถานแสดงพันสัตว์น้ำภูเก็ตเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสำรองการเข้าชมเป็นหมู่คณะได้ที่หมายเลขโทรศัพท์076-391-126และต้องขอบคุณนะคะข่าวสารจากสำนักประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะและสวทภูเก็ตค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันในช่วงของรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพค่ะ
0: เล่าสู่กันฟังเตือนภัยเรื่องราวของมิจฉาชีพในรูปแบบต่างๆก่อนที่คุณจะตกเป็นเหยื่อช่วงรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพ
1: มาถึงในช่วงสุดท้ายนะคะช่วงของรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพค่ะวันนี้เราจะไปรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพในเรื่องราวเกี่ยวกับมิจฉาชีพหลอกลงทุนหลอกกู้เงินรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปติดตามรับฟังกันเลยค่ะ
2: มิจฉาชีพหลอกลงทุนหลอกกู้เงินคุณผู้ฟังคะในยุคนี้นะคะการทำธุรกรรมการเงินเป็นเรื่องง่ายมากเพียงแค่ปลายนิ้วคลิกแต่ความสะดวกนี้เองก็กลายเป็นช่องทางให้มิจฉาชีพเข้ามาหลอกลวงเราได้ง่ายขึ้นเช่นกันค่ะโดยเฉพาะรูปแบบที่พบได้บ่อยในช่วงนี้ก็คือหลอกลงทุนและหลอกกู้เงินซึ่งหลายคนอาจเผลอหลงเชื่อโดยไม่รู้ตัวเริ่มกันที่การหลอกลงทุนนะคะมิจฉาชีพมักจะชวนลงทุนโดยอ้างว่าให้ผลตอบแทนสูงมากเช่นได้กำไรเป็น 10% ต่อเดือนหรือบางรายถึงขั้นบอกว่ารับประกันกำไรแน่นอนซึ่งจริงๆแล้วการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงไม่มีอะไรที่การันตีได้ 100% ค่ะนอกจากนี้ยังมักจะให้ข้อมูลไม่ชัดเจนตรวจสอบไม่ได้หรือพยายามเร่งให้เราตัดสินใจเร็วๆเช่นบอกว่าโอกาสมีจำกัดต้องรีบลงทุนทันทีรวมถึงแอบอ้างชื่อบุคคลหรือองค์กรที่น่าเชื่อถือเพื่อสร้างความมั่นใจส่วนการหลอกกู้เงินก็เป็นอีกหนึ่งกลโกงที่เจอกันบ่อยนะคะ โดยเฉพาะคนที่กำลังต้องการเงินด่วนมิจฉาชีพจะเสนอเงินกู้ที่ดูง่ายอนุมัติไวแต่มีเงื่อนไขให้โอนค่าธรรมเนียมหรือค่ามัดจำล่วงหน้าพอเราโอนไปแล้วกลับไม่ได้รับเงินกู้จริงบางกรณียังมีการสร้างแอปพลิเคชันปลอมเพื่อหลอกเอาข้อมูลส่วนตัวเช่นเลขบัตรประชาชนหรือข้อมูลบัญชีธนาคารซึ่งอันตรายมากค่ะสัญญาณเตือนง่ายๆที่คุณผู้ฟังควรระวังนะคะถ้ามีการเรียกเก็บเงินล่วงหน้าเงื่อนไขดูเกินจริงหรือเร่งให้ตัดสินใจเร็วรวมถึงไม่สามารถตรวจสอบที่มาที่ไปได้แบบนี้ให้สันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าเสี่ยงเป็นมิจฉาชีพค่ะวิธีป้องกันตัวเองก็คือก่อนจะลงทุนหรือกู้เงินควรตรวจสอบข้อมูลให้ชัดเจนอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวสำคัญกับใครง่ายๆและที่สำคัญอย่าตัดสินใจแบบรีบร้อนนะคะและถ้าหากคุณผู้ฟังเผลอโอนเงินไปแล้วสิ่งแรกคือตั้งสติค่ะจากนั้นให้รีบรวบรวมหลักฐานไม่ว่าจะเป็นสลิปโอนเงินหรือข้อความสนทนาแล้วติดต่อธนาคารทันทีเพื่อระงับรายการและนำหลักฐานไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยเร็วที่สุดสุดท้ายนี้นะคะเรื่องของมิจฉาชีพใกล้ตัวกว่าที่คิดค่ะขอให้คุณผู้ฟังใช้ความระมัดระวังตรวจสอบให้แน่ใจก่อนทุกครั้งเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของกลโกงเหล่านี้นะคะดูแลตัวเองกันดีๆค่ะ
3: ค่ะและนี่ก็คือกลโกงมิจฉาชีพนะคะในการหลอกลงทุนแล้วก็หลอกกู้เงินนั่นเองนะคะคุณผู้ฟังคะสำหรับในห้วงสัปดาห์นี้ค่ะคุณผู้ฟังคะในส่วนของภาคใต้นะคะทั้งภาคใต้ฝั่งตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะเราจะต้องพบเจอเกี่ยวกับเรื่องราวของพายุฝนฟ้าคะนองนะคะอยู่ที่ร้อยละ60ถึง80นะคะของพื้นที่ค่ะโดยในช่วงวันที่2ถึง5มิถุนายนค่ะก็จะมีฝนเยอะหน่อยนะคะ60ถึง70ค่ะหลังจากนั้นในช่วงของวันที่6นะคะถึงวันที่8เนี่ยปริมาณฝนก็อาจจะลดลงเล็กน้อยแต่เราจะต้อง อยู่กับฝนนะคะกันทั้งสัปดาห์เลยนะคะยังไงก็ขอให้วางแผนค่ะในการเดินทางนะคะแล้วก็ตรวจเช็คสภาพรถกันด้วยนะคะวันนี้เวลาของรายการ5แยกข่าวนะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะวันพรุ่งนี้สวทระนองจะรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายค่ะและรายการต่อไปในเวลา 16:30 นถึง 17:00 นคุณผู้ฟังจะได้ติดตามรับฟังรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนะคะซึ่งมีสวทนครราชสีมาเป็นแม่ข่ายสำหรับวันนี้ค่ะดิฉันและทีมงานสวทกระบี่นะคะทุกคนคงจะต้องจากลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงรายการที่น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่มีต่อประสบนิกรชาวไทยออกอากาศเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 16:30 น.ถึง 17:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์70สถานีทั่วทุกภูมิภาคสำหรับวันนี้ผมกิตติพัฒน์เจนรมิตรผู้ดำเนินรายการจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมาทุกท่านครับในช่วงแรกผมจะพาทุกท่านไปติดตามเรื่องเล่าจากภาพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงวางพวงมาลาณนะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาในช่วงนี้เราได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์โบราณคดีผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทักษ์ชัยจตุชัยผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาพาทุกท่านไปรับชมรับฟังเรื่องราวนี้ในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

ากย้อนกลับไปตั้งแต่วันที่2ถึงวันที่20พฤศจิกายนปี2498สมเด็จพระบรมราชชนีพันปีหลวงตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระอยู่หัวรัชกาลที่9มาเยี่ยมราษฎรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับแล้วในช่วงระหว่างวันที่2ถึงวันที่4พฤศจิกายนในปี2498นั้นก็ประทับอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาโดยการเสด็จพระดำเนินมาทางรถไฟพระที่นั่งเนี่ยก็จะได้เยี่ยมเยียนราษฎรในแต่ละที่นะครับโดยจุดแรกที่เสด็จพระดำเนินมาเนี่ยก็คือเยี่ยมเยียนราษฎรที่บริเวณสถานีรถไฟปักช่องก่อนที่จะเสด็จมาจนถึงอำเภอสีคิ้วนะครับอำเภอสูงเนินนะครับก็มีผู้เข้าเฝ้าทูลฝีพระบาทเป็นจำนวนมากจนถึงเมืองนครราชสีมาพระราชภารกิจแรกแล้วก็เป็นพระ

0: นสำคัญและเป็นบุคคลในทางประวัติศาสตร์ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของผู้คนชาวนครราชสีมาการเสด็จพระดำเนินในครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นที่สร้างความปลาบปลื้มใจให้แก่ชาวนครราชสีมาเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วในครั้งนี้เนี่ยพอเสด็จพระดำเนินจากอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีแล้วก็เสด็จไปอยู่ที่สถานการณ์จังหวัดนครราชสีมาการเสด็จพระดำเนินให้ประชาชนชาวนครราชสีมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทซึ่งผู้คนเป็นจำนวนมากในครั้งนี้เนี่ยมีพระราชกระแสรับสั่งกับพี่น้องประชาชนชาวนครราชสีมาในคราวนั้นแล้วก็ถือว่าเป็นประโยคที่สำคัญและทรงคุณค่าต่อชาวเมืองนครราชสีมาเป็นอย่างยิ่งที่ทรงมีพระราชดำรัสว่าขอให้ประชาชนและจังหวัดนครราชสีมามีความเจริญนะครับนี่ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญแล้วผมก็มองว่ามันเป็นเรื่องราวหลักฐานอย่างหนึ่งแล้วก็ส่งคุณค่าในทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดการเสด็จพระดำเนินวางพวงมาลาอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีไม่ได้เกิดครั้งเดียวเมื่อวันที่2พฤศจิกายนปี2498นะครับแต่การเสด็จพระดำเนินวางพวงมาลาอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีเนี่ยเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์ปี2507นะครับการเสด็จพระดำเนินในครั้งนี้เนี่ยมีเป้าหมายที่จะทรงเจิมเสาหลักเมืองนครราชสีมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่จะทรงเจิมเสาหลักเมืองก็เสด็จมาวางพวงมาลาอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีก่อนนะครับหลังจากนั้นก็เสด็จพระดำเนินไปทรงเจิมเสาหลักเมืองหลายคนเข้าใจว่าการเสด็จพระดำเนินวางพวงมาลานี้เกิดขึ้น2ครั้งแต่จริงๆแล้วมีการเสด็จพระดำเนินอีกครั้งนึงต้องยอมรับว่าครั้งนี้อาจจะเป็นส่วนพระองค์อยู่พอสมควรก็คือการเสด็จพระดำเนินเมื่อวันที่5เมษายนปีพุทธศักราช2524การเสด็จพระดำเนินในครั้งนี้เนี่ยเป็นการแปรพระราชฐานมาอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาด้วยนะครับก็ถือว่าการเสด็จพระดำเนินมาวางพวงมาลาซึ่งเป็นเรื่องราวสำคัญในทางประวัติศาสตร์ของนครราชสีมาเนี่ยเกิดขึ้นทั้งหมด3ครั้งด้วยกันความสำคัญของการวางพวงมาลาต่ออนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีหรือว่าคุณยโมเนี่ยเป็นความสำคัญในทางประวัติศาสตร์เพราะเนื่องจากคุณยโมเป็นสามัญชนคนธรรมดาแต่การที่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9กับสมเด็จพระบรมราชชนีพันปีหลวงซึ่งถือว่ามีพระราชสถานะที่สูงมากนะครับมาวางพวงมาลาเนี่ยผมมองอยู่2ประการด้วยกันนะครับประการหนึ่งก็คือท่านให้เกียรติกับผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองนี้ให้เกียรติกับชาวนครราชสีมาอีกประการหนึ่งท่านให้เกียรติกับประวัติศาสตร์ของเมืองนี้นะครับเพราะต้องยอมรับว่าท้าวสุรนารีหรือว่าคุณยโมเนี่ยเป็นส่วนรวมจิตใจของผู้คนเป็นบุคคลในทางประวัติศาสตร์แล้วก็เป็นบุคคลที่มีความสำคัญไม่ใช่แต่เฉพาะชาวนครราชสีมานะครับแต่ท่านยังเป็นบุคคลสำคัญของประเทศไทยด้วย
1: หากเอ่ยถึงเรื่องการศึกษาครั้งหนึ่งหม่อมหลวงปิ่นมลากุลอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านได้แต่งบทร้อยกรองอันทรงคุณค่ามอบให้กับคณะครูนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสุรนารีวิทยาบทประพันธ์นั้นกล่าวว่านักเรียนคิดให้ดีปี07ยายกษัตริย์จึงเสด็จมาที่นี่ดุดนกน้อยต้อยต่ำแต่ทำดีราชสียิ่งใหญ่ให้เกียรติเอ่ยหากย้อนกลับไปในปีพุทธศักราช2507พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการเรียนการสอนโรงเรียนมัธยมแบบประสมณโรงเรียนสุรนารีวิทยาในช่วงนี้เราได้รับเกียรติจากดร.ธนวัฒน์สุขเกษมผู้อำนวยการโรงเรียนสุรนารีวิทยาที่จะมาถ่ายทอดเรื่องราวพระเมตตาอันตราตรึงใจในครั้งนั้นกับช่วงตามรอยพระเมตตา
2: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอย

ลาคุณเนี่ยฮะไปพูดคุยเรื่องการศึกษาที่โรงเรียนจิตรดานะครับซึ่งเป็นโรงเรียนของท่านเองก็มีพระราชดำรัสว่าเป็นห่วงว่าเด็กนักเรียนเนี่ยแล้วก็ผู้ปกครองเนี่ยมีความรู้สึกว่าการเรียนสายอาชีพเนี่ยมันต้อยต่ำแล้วก็เด็กที่เรียนสายสามัญเนี่ยก็จะเข้ามหาวิทยาลัยได้ไม่ทั้งหมดแล้วก็มีเข้าได้เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นก็เลยอยากที่จะพัฒนาการศึกษาในเรื่องของสายอาชีพเนี่ยในโรงเรียนสายสามัญหม่อมหลวงปิ่นเนี่ยก็เลยบอกว่ากิจการงานที่พระองค์ได้ทรงพระราชดำรัสเนี่ยพวกเราได้ทำไว้แล้วที่ส่วนภูมิภาคที่จังหวัดนครราชสีมานะครับในการกราบทูลในวันนั้นเนี่ยจึงเป็นผลทำให้พระองค์ทั้งสองพระองค์เนี่ยนะฮะก็ได้เสด็จมาที่โรงเรียนสุรนารีวิทยาการเสด็จมาที่โรงเรียนสุรนารีวิทยานั้นเนี่ยก็เป็นจุดที่ท่านอยากที่จะมาทอดพระเนตรการเรียนการสอนเรียกว่าการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนมัธยมแบบประสมแห่งแรกของประเทศไทยนะครับซึ่งท่านมีพระราชดำรัสแล้วก็อยากจะให้โรงเรียนสายสามัญเนี่ยได้สอนเรื่องการอาชีพนะครับซึ่งพอท่านเสด็จมาถึงเนี่ยลูกๆนักเรียนในสมัยนั้นนะครับก็มีการเรียนการสอนตามปกตินะครับมีการตั้งแถวมารับเพราะว่าพวกเราก็ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณทั้งครูแล้วก็นักเรียนก็ต้อนรับท่านอย่างสมพระเกียรตินะครับแล้วก็ท่านก็ได้มาเสด็จมาที่อาคารหนึ่งแห่งนี้นะครับที่สัมภาษณ์เนี่ยซึ่งตอนนี้เราทำเป็นพิพิธภัณฑ์ของโรงเรียนสุรนารีวิทยานะครับเมื่อท่านเสด็จมาถึงแล้วก็ได้เสด็จไปที่อาคาร2นะครับเพื่อพักผ่อนแล้วก็เสวยพระสุธารสนะจากนั้นท่านก็เดินพระราชดำเนินไปที่อาคาร4ซึ่งทุกวันนี้ก็ยังอยู่เป็นอาคาร4ที่เราก็อนุรักษ์เอาไว้นะครับเป็นโครงสร้างที่แข็งแรงมากเพื่อไปดูการเรียนการสอนในส่วนของวิชาค่ากรรมเย็บปักถักร้อยการฝีมือต่างๆที่เราโรงเรียนเราในช่วงนั้นก็จัดการเรียนการสอนแบบผสมขึ้นมาช่วงที่ท่านจะเสด็จกลับเนี่ยท่านจะได้มีปฏิสันถารกับพระสงฆ์นิกรแล้วก็ข้าราชการที่มารอส่งเสด็จนะครับในช่วงนึงเนี่ยท่านก็ถามหาว่าอาจารย์ใหญ่อยู่ไหนคุณลาวันซึ่งเป็นอาจารย์ใหญ่ในวันนั้นเนี่ยก็ได้เข้าไปถวายบังคมนะครับแล้วก็ท่านก็ได้ตรัสว่าพระพันปีหลวงนะครับก็ได้ตรัสว่าขอบใจนะโรงเรียนดีพวกเรามีความซาบซึ้งเหมือนกันที่แล้วก็ที่ท่านทั้งสองพระองค์เนี่ยได้เสด็จแล้วเห็นความสำคัญของการศึกษาโดยเฉพาะท่านได้เสด็จมาที่สุรนารีวิทยาของเรานะครับเราก็ได้นำเอาสิ่งที่ท่านปรารถนาที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงนะครับได้พัฒนาการศึกษาตามรอยพระยุคลบาทของท่านนะครับด้วยความซาบซึ้งและเป็นพระมหากรุณาธิคุณซึ่งผมเป็นผู้บริหารคนล่าสุดนะครับก็ได้น้อมนำเอาพระราชดำรัสแล้วก็พระราชดำริของท่านเนี่ยยังคงไว้นะครับสิ่งไหนที่ยังดีอยู่เราก็พัฒนาทำให้ทันสมัยแล้วก็ดูดียิ่งขึ้นนะครับ

0: ริมและพัฒนาอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมรวมถึงแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในท้องถิ่นทั่วประเทศในช่วงนี้เราพาทุกท่านไปติดตามการสานต่อพระราชปณิธานได้รับเกียรติจากนางสาวจุฑารัตน์จางกระโทกผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรตินครราชสีมาที่จะมาถ่ายทอดเรื่องราวในการสานต่อพระราชปณิธานติดตามได้ในช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
1: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน

พระราชกรณียกิจด้านการศึกษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงวางรากฐานการศึกษาไทยอย่างกว้างขวางทรงเน้นการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนาทักษะอาชีพผ่านโครงการพระราชดำริเช่นศูนย์หม่อนหมายเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเป็นหน่วยงานในสังกัดกรมหม่อนหมายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดตั้งขึ้นเพื่อสนองพระราชดำริโดยมีภารกิจหลักในการศึกษาวิจัยอนุรักษ์พันธุ์หม่อนหมายส่งเสริ

0: ไหมไทยที่ถักทอจากเส้นไหมมิได้เป็นเพียงแค่เครื่องนุ่มห่มเพียงเท่านั้นหากแต่คือสายใยแห่งชีวิตวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่ถักทอจากหัวใจของคนไทยมาหลายชั่วอายุคนณผืนแผ่นดินอีสานที่แห้งแล้งครั้งหนึ่งหม่อนไหมไทยเคยซบเซาแต่ใต้ร่มพระบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแสงแห่งความหวังได้ถูกจุดขึ้นอีกครั้งพระองค์ทรงเล็งเห็นคุณค่าของผ้าไหมไทยจึงทรงมีพระราชดำริส่งเสริมอาชีพหม่อนไหมแก่ประชาชนจากรุ่นสู่รุ่นศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนครราชสีมาได้สานต่อพระราชปณิธานอันทรงคุณค่ายาวนานนางสาวจุฑารัตน์จามกระโทกผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนครราชสีมาได้เล่าถึงความเป็นมาของศูนย์หม่อนไหมแห่งนี้ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน
1: ศูนย์หม่อนไหมแห่งนี้นะคะเรามีภารกิจในเรื่องของหม่อนไหมนะคะตั้งแต่กระบวนการต้นน้ำจนถึงปลายน้ำนะคะเริ่มตั้งแต่งานวิจัยด้านหม่อนไหมสาวไหมไม้ย้อมสีแล้วก็ทอผ้านะคะที่ศูนย์หม่อนไหมนครราชสีมานะคะเราเป็นศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพันธุ์ไหมชนิดไบโอไทนะคะทำงานในเรื่องของการผลิตและกระจายพันธุ์หม่อนพันธุ์ดีไข่ไหมพันธุ์ดีแจกจ่ายให้กับเกษตรกรค่ะนอกจากนี้เรายังทำงานในเรื่องของการถ่ายทอดเทคโนโลยีนะคะยกระดับให้เกษตรกรมีความรู้ในเรื่องของการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเรายังทำงานในเรื่องของการรับรองคุณภาพมาตรฐานต่างๆนะที่สำคัญคือรับรองคุณภาพเส้นผ้าไหมตานกยูงพระราชทานค่ะแล้วก็ยังมีการส่งเสริมด้านการตลาดด้วยค่ะในฐานะของข้าราชการนะคะคนนึงที่ได้มีโอกาสทำงานด้านนี้เพื่อสืบสารพระปณิธานของพระองค์ท่านนะคะก็มีความภาคภูมิใจแล้วมีเป็นเกียรติอย่างสูงนะคะก็คือจากการที่ได้ลงพื้นที่นะคะลงพื้นที่ไปพบปะเกษตรกรแม่ทั้งหลายเนี่ยค่ะทุกคนจะบอกว่าเขาทำอาชีพนี้ค่ะเป็นอาชีพที่ทำให้เขามีรายได้ทำให้ลูกหลานได้เรียนต่อนะคะเป็นอาชีพที่ทำให้เขามีกินมีใช้นะคะแล้วเขาก็มีความภาคภูมิใจค่ะในเรื่องของการผลิตผ้าไหมเส้นไหมที่สวยๆนะคะแล้วโดยส่วนใหญ่อะค่ะเกษตรกรของเราเป็นผู้สูงอายุนะคะเขาก็ถือว่าเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพนะคะเขาได้สามารถที่จะทำงานเลี้ยงดูตัวเองได้แล้วก็มีความภาคภูมิใจที่ตัวเองมีประโยชน์นะคะในด้านของการทำงานในเรื่องนี้ก็ถือว่าพระองค์ท่านนะคะได้เหมือนปักหมุดให้กับไหมไทยเรานะคะมีที่ยืนในเวทีต่างๆนะคะเพราะว่านึกถึงตัวเองออกไปทำงานนะคะมันยังออกไปทำงานด้านส่งเสริมเกษตรกรด้านเนี้ยณปัจจุบันยังยากเลยเมื่อมานึกถึงสมัยที่พระองค์ท่านได้ริเริ่มทำอะค่ะก็น่าจะยากกว่านี้ท่านมีความวิริยะอุตสาหะมีน้ำพระทัยที่จะส่งเสริมสร้างอาชีพให้กับเกษตรกรแล้วก็ที่สำคัญคือทำให้มีไหมไทยเราอะค่ะมีจุดยืนนะคะจริงๆมันก็เป็นงานที่ท้าทายของกรมหม่อนไหมของศูนย์หม่อนไหมนครราชสีมานะคะเพราะว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ของเราค่ะเป็นผู้สูงอายุนะคะแล้วก็เกษตรกรรุ่นใหม่ๆที่จะเข้ามาทํางานด้านเนี้ยค่อนข้างน้อยเพราะว่างานด้านหม่อนไหมเนี่ยมันมีหลายงานหลายศาสตร์รวมกันคือตั้งแต่พืชคือหม่อนไหมเป็นสัตว์แล้วก็มีเกี่ยวข้องถึงงานศิลปะด้านการฟอกย้อมการทอผ้าเนี่ยค่ะงานที่เราจะสืบทอดไปเราแบ่งเป็น2 ส่วนค่ะในส่วนของเยาวชนทั่วๆไปนะคะคืออย่างเช่นนักเรียนเด็กๆมีโครงการทายาทหม่อนไหมในโรงเรียนนะคะ อย่างน้อยก็คือให้เด็กๆได้เข้ามาเรียนรู้ในเรื่องของวงจรชีวิตไหมการย้อมสีได้ซึมซับเกี่ยวกับอาชีพนี้ได้ทราบถึงความสวยงามของผ้าไหมทราบถึงคุณประโยชน์ของหมอนของไหมนะคะแต่ในส่วนของเกษตรกรรุ่นใหม่ๆที่เราต้องการก็คือยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ทั้งหลายนะคะเราอยากให้เกษตรกรรุ่นใหม่ๆเข้ามาในอาชีพนี้เราก็ต้องมีการพัฒนาในเรื่องของนวัตกรรมต่างๆค่ะทางกรมทางศูนย์เองเราก็มีงานวิจัยที่จะต้องมาทำให้เข้ามาทำงานในส่วนนี้ได้ง่ายขึ้นเช่นพันหมอนพันไหมที่ปรับปรุงเอามาทําได้ง่ายขึ้นผลผลิตสูงขึ้นนวัตกรรมใหม่ๆเช่นโรงเรือนอัจฉริยะสามารถควบคุมระบบน้ําในแปลงหมอนควบคุมอุณหภูมิในโรงเลี้ยงไหมการออกแบบลวดลายอะไรเงี้ยค่ะให้เกษตรกรรุ่นใหม่เข้ามาได้ง่ายขึ้นแล้วอีกอย่างนึงก็คือตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานนะคะก็ต้องพยายามให้ทุกส่วนนะคะมีคุณค่าต้องมีการแปรรูปต้องมีการมีนวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาเกษตรกรรุ่นใหม่ๆจะได้เห็นประโยชน์แล้วก็ได้เข้าใจว่าอ๋ออาชีพเนี้ยมันสามารถที่จะสร้างรายได้สร้างความมั่นคงในอาชีพได้เช่นอย่างปัจจุบันนะคะเราก็มีในเรื่องของโปรตีนจากดักแด้แล้วก็ถือว่าเป็นฟิวเจอร์ฟู้ดอย่างนึงนะคะแล้วก็ในเรื่องของโปรตีนจากไหมนะคะคือเซลิซีนเนี่ยเราเข้าไปในเรื่องของเวชสำอางนะคะเป็นส่วนประกอบของสบู่ของเครื่องสำอางหลายๆอย่างแล้วเราก็เข้าไปถึงในเรื่องของงานวิจัยร่วมกับมหาลัยในเรื่องของโครงสร้างกระดูกเทียมเนื้อเยื่อเทียมนะคะก็คือไหมเนี่ยค่ะมีประโยชน์ทุกๆส่วนนะคะเราต้องพยายามให้เขาได้ทราบถึงประโยชน์ในส่วนนี้ค่ะเพื่อที่จะให้คนรุ่นใหม่ได้เข้ามาทำงานด้านหมอนไหมกับเราค่ะ
0: การสานต่อพระราชปณิธานด้านไหมไทยที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นสู่การดำเนินการด้านวิจัยเส้นไหมรวมถึงจัดหาพันไหมและพันหมอนให้แก่เกษตรกรในจังหวัดนครราชสีมาจากหมอนไหมสู่เส้นไหมที่ถักทอเป็นโอกาสแห่งชีวิตอย่างยั่งยืนสมกับพระราชสมัญญาพระมารดาแห่งไหมไทยที่กล่าวขานกันรุ่นต่อรุ่นสืบไป
2: การสานต่อพระราชปณิธานด้านไหมไทยเป็นการอนุรักษ์มรดกทางภูมิปัญญาที่สืบทอดจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสู่พระราชวงศ์รุ่นปัจจุบันผ่านการสร้างมูลค่าเพิ่มพัฒนาดีไซน์ให้ร่วมสมัยและยกระดับผ้าไทยให้กลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์สู่เวทีระดับสากลทุกท่านครับทางกรมประชาสัมพันธ์ได้ร่วมมือกับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยเตรียมความพร้อมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเน้นย้ำเรื่องมาตรฐานผู้บรรยายความถูกต้องของข้อมูลบรรยายโดยผู้บรรยายทุกคนต้องศึกษาข้อมูลและรายละเอียดของพระราชพิธีอย่างรอบคอบใช้ข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบร่วมกันและจัดทำบทบรรยายเพื่อกำหนดจังหวะการบรรยายให้เหมาะสมกับบรรยากาศภายในพระราชพิธีเพื่อให้ประชาชนได้รับชมและรับฟังบรรยากาศอย่างสมบูรณ์เพื่อให้การถ่ายทอดสดเป็นไปในทิศทางเดียวกันและสมพระเกียรตินางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการถ่ายทอดสดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณ

สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกโดยมีนายสุภพงษ์ชาวแล่นรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายชัยวัฒน์บุญชวลิตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พลเอกสรรเพชรพิเนศบูรณะเลขานุการบริหารโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยพลโทศพโชคศรีสาครอดีตเลขานุการบริหารโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยตลอดจนผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมและเตรียมความพร้อมการทำงานในภาพรวมของการถ่ายทอดสดพระราชพิธีการประชุมครั้งนี้เป็นการหารือร่วมกันทั้งด้านระบบการถ่ายทอดสดการประสานงานระหว่างสถานีแม่ข่ายและทีมผู้บรรยายเพื่อให้การถ่ายทอดสดเป็นไปในทิศทางเดียวกันและสมพระเกียรติโดยมีการกำหนดแนวทางการจัดผู้บรรยายจากสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกสถานีโทรทัศน์ช่อง7 HD สถานีโทรทัศน์ช่อง9 MCOT HD และสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT รวมถึงผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษและผู้บรรยายพิเศษนอกจากนี้ยังมีการหารือแนวทางแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการถ่ายทอดสดรวมถึงการเตรียมแผนรองรับกรณีเกิดปัญหาเฉพาะหน้าด้วยข้อมูลสำรองและสารคดีสั้นเพื่อให้การถ่ายทอดสดดำเนินต่อเนื่องตลอดพระราชพิธีโดยทุกฝ่ายยืนยันจะร่วมกันปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเพื่อให้การถ่ายทอดสดผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องและสมพระเกียรติสูงสุดสำหรับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงหมดเวลาลงแล้วครับทุกท่านสามารถติดตามรับชมและรับฟังรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 น.ถึง 17:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศพรุ่งนี้ติดตามรับชมรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงกับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำหรับวันนี้ผมกิตติพัฒน์เจนรมิตรพร้อมทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมาขอลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับพฤทธ์แก้วพิบูลครับคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้กระทรวงการคลังออกสลากการกุศล3โครงการวงเงินกว่า 2,100 ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
3: ้ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
4: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
3: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
5: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้กระทรวงการคลังออกสลากการกุศล3โครงการวงเงินกว่า 2,100 ล้านบาทพร้อมมอบหมายสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกำกับดูแลดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมาย
8: นางสาวพลอยทะเลและสมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กระทรวงการคลังดำเนินโครงการออกสลากการกุศลเพื่อสนับสนุนโครงการที่ผ่านการกันกรองจากคณะกรรมการพิจารณาโครงการสลากการกุศลจำนวน3โครงการรวมวงเงินทั้งสิ้นกว่า 2,179 ล้านบาทประกอบด้วยโครงการสนับสนุนกรุพันธ์ทางการแพทย์เพื่อเสริมศักยภาพโรงพยาบาลในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การสู้รบชายแดนไทยกัมพูชาวงเงินกว่า990ล้านบาทโครงการส่งเสริมและสร้างการรับรู้ทางวัฒนธรรมและภาพลักษณ์ความเป็นไทยวงเงิน800ล้านบาทและโครงการขับเคลื่อนการนำทุนทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจวงเงินกว่า388ล้านบาทในการนี้คณะรัฐมนตรียังมอบหมายให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นผู้รับผิดชอบการจัดพิมพ์จัดจำหน่ายจ่ายเงินรางวัลและประสานงานกับหน่วยงานเจ้าของโครงการเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายอย่างเคร่งครัดพนิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: โฆษกกระทรวงกลาโหมยืนยันไทยไม่เคยละเมิดข้อตกลงตามที่ฝ่ายกัมพูชากล่าวหาระบุเป็นเพียงความพยายามสร้างกระแสเบี่ยงเบนประเด็นจากปัญหาภายในประเทศ
9: พลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงกรณีที่กระทรวงการต่างประเทศกัมพูชายื่นหนังสือประท้วงอ้างไทยละเมิดอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของกัมพูชาก่อสร้างพระพุทธรูปอย่างน้อย36องค์ในหลายพื้นที่ของจังหวัดพระวิหารและจังหวัดอุดรมีชัยรวมทั้งติดตั้งเสาธง2ต้นในจังหวัดพระวิหารหลังการหยุดยิงว่ากำลังตรวจสอบรายละเอียดที่ชัดเจนจากกองทัพบกแต่ยืนยันว่าการดำเนินการใดๆในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาเป็นไปตามข้อตกลงในถ้อยแถลงร่วมทุกประการซึ่งไทยไม่เคยละเมิดหรือทำผิดข้อตกลงยืนยันว่าหากมีการสร้างพระพุทธรูปจะต้องอยู่ในพื้นที่ชายแดนไทยและอยู่ในเขตอธิปไตยไทยอย่างแน่นอนและย้ำว่าการประท้วงของกัมพูชาเป็นการสร้างภาพและมีนัยยะทางการเมืองเพื่อหวังสร้างกระแสกดดันไทยให้เปิดการเจรจาในระดับต่างๆเร็วขึ้น รวมทั้งกัมพูชาก็น่าจะพยายามสร้างกระแสรักชาติเพื่อเบี่ยงเบนประเด็นจากปัญหาเศรษฐกิจภายในประเทศซึ่งเป็นวิธีการเดิมเพื่อกลบกระแสของปัญหาปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: คณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญระบุบาดแผลบนร่างกายของนางสาวนิดาพัชรวีรพงษ์หรือแตงโมหลายจุดไม่เข้ากับใบพัดเรือขณะที่มีข้อสันนิษฐานว่าอาจเป็นการฆาตกรรมอำพราง
10: แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์อดีตผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เปิดเผยภายหลังการเข้าประชุมร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ถึงการให้ความเห็นในเบื้องต้นเกี่ยวกับบาดแผลของนางสาวนิดาพัชรวีรพงษ์หรือแตงโมอดีตนักแสดงสาวที่เสียชีวิตจากการตกเรือเมื่อ4ปีก่อนว่าเป็นการแสดงให้เห็นว่าลักษณะบาดแผลที่ปรากฏอาจไม่สอดคล้องกับพฤติการการตกจากเรือหรือถูกใบพัดเรือบาดเนื่องจากพบบาดแผลมากกว่า1จุดซึ่งถือเป็นข้อมูลสำคัญที่ต้องนำมาประกอบการพิจารณาเพื่อใช้ในการสรุปว่ากระบวนการดำเนินคดีซึ่งที่ผ่านมา DSI ได้รับข้อมูลพอสมควรแล้วแต่ยังต้องการข้อมูลด้านบาดแผลเพิ่มเติมซึ่งขณะนี้ยังไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจนว่าบาดแผลเกิดก่อนหรือหลังตกเรือนอกจากนี้จากการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่และ AI เข้ามาช่วยขอภาพและสร้างแบบจำลอง3มิติซึ่งแม้จะไม่ใช่พยานหลักฐานโดยตรงแต่สามารถใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการวิเคราะห์ของผู้เชี่ยวชาญได้ซึ่งจากพยานหลักฐานที่มีอยู่ทั้งหมดทั้งหลักฐานดิจิทัลข้อมูลทางนิติวิทยาศาสตร์และลักษณะบาดแผลต่างๆระบุไปในทิศทางเดียวกันว่าอาจเป็นการฆาตกรรมอำพรางดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธิ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา19 นาฬิกา

0: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: วิทยุอะไรล่ะ
2: Everyday English
3: โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วรรัตน์หวานจิต

0: Focus
1: สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะกับ Everyday English Thank you for joining the learning session today เรามาเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยกันค่ะมีอยู่กับ phrasal verb หรือว่าคำกริยาวลีที่ประกอบด้วยคำศัพท์ที่เป็นคำกริยาบวกกับคำบุพบทที่นำมาต่อท้ายแล้วก็จะให้ความหมายใหม่กับคำศัพท์คำนั้นนะคะวันนี้มีคำว่า carry away carry carry away ที่แปลว่าออกไปออกจากไปนะคะ away ตัวนั้นแล้วก็ carry ที่แปลว่าถือหรือว่าบรรทุกแปลยากจังเลยพอจะแปลว่า carry away มันต้องมีความหมายใหม่สิมันคงไม่ได้แปลว่าถือออกไปนะคะแต่มันแปลว่าพาไปต่างกันไหมเนาะแปลว่าพาไปคำว่าพาไปในที่นี้ไม่ได้แบบพาจริงๆอะค่ะไม่ได้แบบว่าอุ้มไปเลยอะไรเงี้ยแต่เป็นความหมายว่าถูกชักพาไปถูกจูงไปถูกนำเอาตัวเราไปด้วยแบบใจเราเตลิดเปิดเปิงไปด้วยหรือว่าเลยเถิดไปหรือว่าเพลิดเพลินไปกับมันค่ะภาษาอังกฤษใช้คำว่า get carried away นะคะ carry away มันจะกลายเป็นยากสักหน่อยนึงนะคะกลายเป็น verb ช่องที่3 carry แล้วก็ carry away ตัวนี้มันกลายว่าเราอ่ะถูกพาไปก็ต้องใช้สำนวนว่า to get carried away ก็คือเราไปทำสิ่งใดแล้วเพลิดเพลินจนลืมเวลาก็ได้หรือว่ามีความสุขกับมันจนตั้งใจไว้แค่นี้ทำไปทำไปเพลินๆตายแล้วหายไป1ชั่วโมงนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของเรา get carried away เกิดขึ้นได้ง่ายมากและบ่อยมากกับผู้ใช้โซเชียลมีเดียใช่ไหมคะบอกดูแป๊บเดียวน่ะไปดูข่าวสารของเพื่อนๆสักแป๊บนึงกะว่า10นาที5นาทีเนาะอ้าวตายแล้ว40นาทีผ่านไปยังนั่งอยู่ที่เดิมนั่นแหละก็คืออาการว่า you got carried away นะคะใช้ได้เลยนะคะ you got carried away นั่นคือคุณถูกพาออกไปจากโลกที่ตั้งใจไว้กับความเป็นจริงที่เราแบบตั้งใจเนาะมันกลายเป็นว่าเราเพลินไปกับสิ่งนั้นหรือว่าเรามีความสุขกับสิ่งที่ได้ทำจนลืมสิ่งนอกรอบข้างไปเลยนะคะหรือบางคนก็ชอบงานศิลปะมากนั่งเขียนนั่งวาดรูปจนลืมรับประทานอาหารนี่ก็ she got carried away that she forget her dinner อะไรเงี้ยก็ได้นะคะ she get carried away and she forget her dinner อาจจะวาดรูปจนเพลินจนลืมเวลารับประทานอาหารมื้อเย็นซะเลยนะคะก็ใช้ประโยคคำว่า get carried away ได้เลยค่ะพอจะนำไปใช้ได้นะคะวันนี้ก็ใครที่ใช้โซเชียลมีเดียก็ be careful not to get carried away นะคะอย่าได้เผลอให้มันพาเราไปจนเราไม่เป็นอันทำอะไรที่เราตั้งใจอื่นๆนะคะหากคุณผู้ฟังจะแนะนำรายการเชิญเลยค่ะอีเมลที่ wwarart@wuu.ac.th โทรศัพท์0756720018ค่ะ See you next time
2: Everyday English

0: ที่คุณรักถามอีกกี่ครั้งถึงคุณจะคิดได้หรือว่าคือของฝากจากการสูบบุหรี่ชายไทยเป็นมะเร็งปอดอันดับหนึ่งไอเป็นเลือดน้ำหนักลดหอบเหนื่อยปวดกระดูกซี่โครงบวมบริเวณหน้าคอแขนและอกกลืนอาหารลำบากยากที่จะรักษาคร่าชีวิตคุณภายใน1ปีหยุดสูบบุหรี่วันนี้ก่อนที่จะเสียปอดอย่างถาวรด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราช
1: ที่เลี้ยงสุนัขและแมวจะต้องนำสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเป็นประจำทุกปี
2: หากโดนสุนัขหรือแมวกัดให้ล้างแผลด้วยน้ำและสบู่หลายๆครั้งห้ามปิดแผลรีบไปพบแพทย์ทันทีเพื่อรับการรักษาและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
1: อย่าแย่ให้โมโหอย่าเหยียบให้ตกใจอย่าแยกสัตว์ที่กำลังกัดกันอย่ายุ่งกับสัตว์ที่ไม่รู้จักและอย่าหยิบอาหารในขณะที่สัตว์กำลังกิน
2: คิดจะเลี้ยงต้องเรียนรู้เพื่อให้ปลอดภัยและห่างไกลจากโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
3: พอโคตรประภูเขาหญ้ากาหยูหวานทานน้ำแร่มุกแท้เมืองระนองคุณกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz ระนองเรดิโอโมเดิร์นเวฟสื่อ

ยอดกัลยาคู่ขวัญเจ้าทีวีพิเศษสร้อยนารีแห่งสยามพัชรสุธาพิมลลักษณ์ประจักษ์นามวิมลงามพระยศยิ่งด้วยปัญญาอำนวยพรพระสยามเทวาธิราชวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาดลลิขิตนิมิตประสงค์องค์เทวาขวัญสุดาขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายโชคดีด้วงแป้นผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระนองพร้อมด้วยพนักงานและลูกจ้างสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระนอง

0: อดกัลยาคู่ฝันเจ้าชีวีพิเศษสร้อยนารีแห่งสยามพัชรสุธาพิมลลักษณ์ประจักษ์นามวิมลงามพระยศยิ่งด้วยบุญญาอำนวยพรพระสยามเทวาธิราชวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาดลลิขิตนิมิตประสงค์องค์เทวาขวัญสุดาขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านางสาวสุภาลักษณ์ช่วยเกิดหัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดระนองพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดระนอง
1: ขอถวายอาสิรวาทราชยศเป็นบาทบทพระพรชัยพิไลศรีเฉลิมพระชนมะพรรษาบรมราชินีพรใดมีเชิญทวยเทพทรงประทานพระมิ่งฟ้าคู่องค์มหากษัตริย์พระบารมีเจิดจรัสแผ่ไพศาลพระเฉิดฉายเจิดจ้าหาใดปานทรงพระเจริญยิ่งยืนนานนิรันดร์เทอญด้วยก้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายก่อลาภประกอบสุขขนส่งจังหวัดระนองพร้อมด้วยข้าราชการพนักงานราชการและลูกจ้างสำนักงานขนส่งจังหวัดระนอง

น้อมเกตเก้าบังคมบรมนาถสำนึกพระราชการุณอุ่นเกศีองค์สมเด็จพระมหาราชินีราชเปรมปีสุขสวัสดิ์วัฒนาสุภาวาระดีถีมงคลสมัยเฉลิมชัยเฉลิมชนมะพันษาสมเด็จพระราชินีสุธิดามิ่งขวัญเก้าชาวประชาทรงพระเจริญด้วยเก้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดระนองและประชาชนจังหวัดระนอง

3มิถุนามาดลมงคลสมัยขอถวายพระพรชัยเฉลิมศรีสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพระราชินีแผ่บารมีปกเกล้าของชาวไทยขอพระองค์ทรงเกษมสิริสวัสดิ์ดำรงรัฐอุดมสุขทุกสมัยพระเกียรติยศเลิศลบทั้งภพไตรมิ่งขวัญเกล้าชาวไทยทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านางลัคนาลักษินนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระนองพร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดระนอง

0: ำลูนเลิศเจิดจรัสวัฒนาพระเมตตาราชประจักษ์ทั่วทิศสาองค์ราชินีสิริศักดิ์พัชรสุธาคู่บุญญาพระเกียรติเกิดขจรไกรเฉลิมประชนมงคลพิมลลักษณ์เทพิทักษ์ปกป้องปิ่นเทิดไทยเหล่าประชาถวยราชน้อมรวมใจกราบอวยชัยขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยก้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายพินิจตันกุลนายกเทศมนตรีเมืองระนองพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาและพนักงานเทศบาลเมืองระนอง
1: ท่านกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz และ AM 783 กิโลเฮิรตซ์

0: คอคอดกระภูเขาหญ้ากาหยูหวานทานน้ำแร่มุกแท้เมืองระนองคุณกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz ระนองเรดิโอโมเดิร์นเวฟสื่อสาธารณะเพื่อประชาชนสู่สังคมอาเซียน
1: ขอถวายอาศิรวาทราชยศเป็นบาทบทพระพรใจพิไลศรีเฉลิมพระชนมพรรษาบรมราชินีพรใดมีเชิญโดยเทพทรงประทานพระมิ่งขวาคู่องค์มหากษัตริย์พระบารมีเจิดจรัสแผ่ไพศาลพระเจิดฉายเจิดจ้าหาใดปานทรงพระเจริญยิ่งยืนนานนิรันดร์เทอญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายโสภณเขี่ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5พร้อมด้วยผู้บริหารข้าราชการเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5
2: เฉลิมพระชนมพรรษาราชินีดลวิถีสิริสวัสดินิรัติใสเฉลิมพระยศปรากฏก้องเกริกไกรเฉลิมพระนามเฉลิมชัยถวายพระพรเอกอัครนารีจักรีนาคู่บารมีจักรีราชอดิศรทรงพักดีองค์ภูมินบดินทรทรงอาทรทรงพิทักษ์วงจักรีพระปรีชาทรงเชี่ยวชาญการทหารองครักษ์พระภูบาลเปี่ยมศักดิ์ศรีเสริมทรงพระบุญญาบารมีทั่วธานีแท่สองเกียรติก้องไกลพระประสงค์จำลงใดให้สำฤทธิ์เทพประธานพรสฤทธิ์วิจิตรสมัยจตุรพิธพรดลมงคลชัยสถิตเป็นมิ่งขวัญไทยนิรันดร์กาลด้วยกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายพัฒนพงศ์สถานทรัพย์ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง

น้อมเกตเก้าบังคมบรมนาถสำนึกพระราชกาลุนอุ่นเกสีองค์สมเด็จพระมหาราชินีราชเปรมปีสุขสวัสดิ์วัฒนาสุภาวาระดีถีมงคลสมัยเฉลิมชัยเฉลิมชนมะพันษาสมเด็จพระราชินีสุธิดามิ่งขวัญเก้าชาวประชาทรงพระเจริญด้วยเก้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดระนองและประชาชนจังหวัดระนอง

3 มิถุนามาดลมงคลสมัยขอถวายพระพรชัยเฉลิมศรีสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพระราชินีแผ่บารมีปกเกล้าของชาวไทยขอพระองค์ทรงเกษมสิริสวัสดิ์ดำรงรัฐอุดมสุขทุกสมัยพระเกียรติยศเลิศลบทั้งภพไตรมิ่งขวัญเกล้าชาวไทยทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านางลัคนาลักษิณนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระนองพร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดระนอง

จำรูนเลิศเจิดจรัสวัฒนาพระเมตตาราชประจักษ์ทั่วทิศสาองค์ราชินีสิริศักดิ์พัชรสุธาคู่บุญญาพระเกียรติเกิดขจรไกลเฉลิมพระชนมงคลพิมลลักษณ์เทพิทักษ์ปกป้องปิ่นเทิดไทยเหล่าประชาถวยราชน้อมรวมใจกราบอวยชัยขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยก้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายพินิจตันกุลนายกเทศมนตรีเมืองระนองพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาและพนักงานเทศบาลเมืองระนอง

ถวายอาสิรวาทราชยศเป็นบาทบทพระพรชัยพิไลศรีเฉลิมพระชนมะพรรษาบรมราชินีพรใดมีเชิญทวยเทพทรงประทานพระมิ่งฟ้าคู่องค์มหากษัตริย์พระบารมีเจิดจรัสแผ่ไพศาลพระเฉิดฉายเจิดจ้าหาใดปานทรงพระเจริญยิ่งยืนนานนิรันดร์เทอญด้วยก้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายก่อลาภประกอบสุขขนส่งจังหวัดระนองพร้อมด้วยข้าราชการพนักงานราชการและลูกจ้างสำนักงานขนส่งจังหวัดระนอง

0: สวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz เสนอรอบวันทันข่าว
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะขอนำเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรอบวันทันข่าวเวลาเดิมค่ะที่เราจะเจอกันตรง

0: ะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz หลังเคารพธงชาติค่ะณช่วงเวลาตรงนี้นะคะกับทีมงานสวทระนองนะคะท่านผู้ฟังวันนี้อภิสราคงมณีอยู่เป็นเพื่อนกันค่ะขณะนี้เวลา 18:09 นะคะกับการนำเสนอข่าวสารนะคะมาฝากท่านผู้ฟังที่รักกันเรามาอัปเดตข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยากันก่อนที่เราจะไปยังข่าวสารอื่นๆกันนะคะท่านผู้ฟังเป็นข้อมูลที่กรมอุตุนิยมวิทยานำเข้ามาใหม่18:00 นวันนี้จนถึง18:00 นวันพรุ่งนี้นะคะภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมียอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางค่ะขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยนะคะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดกระบี่ขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดตรังลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยนะคะมาดูพยากรณ์อากาศของภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรือฝั่งอันดามันค่ะคาดว่ามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลนะคะและคาดว่าจังหวัดระนองในเช้าวันพรุ่งนี้ค่ะอุณหภูมิต่ำสุด23องศาเซลเซียสพรุ่งนี้คาดว่าจังหวัดระนองจะมีอุณหภูมิสูงสุด30องศาเซลเซียสนะคะและสำหรับตั้งแต่จังหวัดกระบี่ขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่น 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะสำหรับในภูมิภาคของภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะคาดว่าอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 27-32 องศาเซลเซียสนะคะส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกหรือฝั่งอ่าวไทยนั้นมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะอัปเดตข้อมูลที่นำเข้ามาใหม่โดยกรมอุตุนิยมวิทยานะคะเป็นพยากรณ์อากาศ18:00 นวันนี้จนถึง18:00 นวันพรุ่งนี้ค่ะเรามาดูในพื้นที่ต่างๆนะคะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะก็มีการอัปเดตข้อมูลในพื้นที่ของภูเก็ตนะคะก็ถือว่าเป็นพื้นที่ใกล้เคียงกันตรงนี้นะคะในช่วงเวลานี้จนถึง1ทุ่มนี่ก็จะมีฝนปานกลางนะคะแล้วก็สำหรับ19:00 นจนถึงเวลา22:00 นมีฝนเล็กน้อยและจะไม่มีฝนในช่วงเวลา22:00 นจนถึง1:00 นกันค่ะ ก็สรุปให้ทราบกันนะคะสำหรับรายงานอากาศที่นำเข้ามาใหม่ตรงนี้นะคะโดยกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะท่านผู้ฟังช่วงนี้แต่ละพื้นที่ก็อาจจะมีฝนตกหนักบ้างเบาบ้างนะคะในพื้นที่ของจังหวัดระนองและสำหรับสรุปฝน24ชั่วโมงก็ต้องรอติดตามกันนะคะท่านผู้ฟังในวันพรุ่งนี้นะคะทางโครงการชลประทานระนองก็จะสรุปนะคะผลฝนในแต่ละอำเภอเช่นเดียวกับกรมอุตุนิยมวิทยากันด้วยนะคะก็รอติดตามรับฟังนะคะกันได้ก็จะนำมาฝากกันนะคะท่านผู้ฟังข่าวสำหรับในฝน6ชั่วโมงของวันนี้นะคะคือตั้งแต่6โมงเช้าจนถึงเที่ยงของจังหวัดระนองคือมีฝนวัดได้ 5.4 มิลลิเมตรนะคะเรารอติดตามฝน24ชั่วโมงในเช้าวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นรายงานอากาศของสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดระนองนะคะในช่วงเวลา 7:00 น.ตอนนี้ฝนรวมทั้งปีของระนองนี่ขยับขึ้นอีกแล้วนะคะท่านผู้ฟังตอนนี้แตะ700แล้วนะคะก็ช่วงเวลาแค่ไม่กี่วันเท่านั้นเองหลังจากที่เขาแตะ500มิลลิเมตรก็ขยับขึ้นเป็น600มิลลิเมตรตอนนี้เป็น 700.1 มิลลิเมตรกันแล้วและพรุ่งนี้เราก็ต้องรอติดตามกันนะคะว่าปริมาณฝนจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะสำหรับอำเภอเมืองจังหวัดระนองฝน24ชั่วโมงที่ผ่านมาค่ะ 76.2 มิลลิเมตรนะคะส่วนอำเภอสุขสำราญ 72.9 มิลลิเมตรนิคมสร้างตนเองปากจันวัดได้ 5.3 มิลลิเมตรค่ะผ่านพ้นกันไปสำหรับรายงานอากาศนะคะวันนี้จังหวัดระนองในช่วงเช้าค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองได้นำจิตอาสาพัฒนาภูเขาหญ้าน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนางราชมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนำหัวหน้าส่วนราชการจิตอาสาพระราชทานและประชาชนจิตอาสาร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่บริเวณภูเขาหญ้าตำบลเหงาอำเภอเมืองจังหวัดระนองเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายนจิตอาสาได้ร่วมแรงร่วมใจการปรับปรุงภูมิทัศน์ตัดหญ้าตัดแต่งต้นไม้กิ่งไม้เก็บขยะและทำความสะอาดพื้นที่เพื่อให้ภูเขาหญ้าซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญและเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของจังหวัดระนองมีความสะอาดสวยงามและพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงหน้าฝนกันด้วยนะคะการรวมพลังของทุกภาคส่วนในครั้งนี้เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อประโยชน์สุขของประสบกรณิกรชาวไทยกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังค่ะในกิจกรรมต่างๆนะคะพรุ่งนี้ของจังหวัดระนองก็มีการเตรียมพร้อมกันนะคะช่วงเช้าก็มีการทำบุญตักบาตรนะคะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านหลังจากนั้นก็มีการลงนามถวายพระพรในช่วงค่ำค่ะก็จะมีการจุดเทียนชัยถวายพระพรกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังค่ะข่าวที่ออกมานะคะวันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีและในเรื่องของสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นอย่างไรตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นการรื้อระบบครั้งใหญ่ภายใน2 เดือนนี้นะคะจนไม่จริงหมดสิทธิ์กันนะคะไม่จนแต่ทำไมไม่ได้บัตรคนจนก็เป็นคำถามที่รัฐบาลต้องตอบมาทุกยุคล่าสุดรัฐบาลก็สั่งรื้อระบบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่เฟ้นหาคนจนตัวจริงภายใน2เดือนในอนาคตก็อาจตรวจคุณสมบัติอย่างน้อยปีละ1ครั้งนะคะ2มิถุนายนนี้กระทรวงการคลังโดยนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังและดร.วินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังก็ได้ออกมาแถลงชัดในเรื่องการจัดระเบียบและคัดกรองสิทธิบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่โดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อเฟ้นหาผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบางที่เดือดร้อนจริงให้เสร็จสิ้นภายใน2เดือนหลังจากพบว่าข้อมูลเดิมที่ใช้มานานกว่า4ปีตั้งแต่ปี2565นั้นเริ่มไม่เป็นปัจจุบันค่ะ การตรวจสอบแบบรายบุคคลในรอบนี้ทางรัฐบาลก็จะใช้ฐานข้อมูลมาช่วยคัดกรองอย่างเข้มงวดและแม่นยำขึ้นโดยจะไม่พิจารณารายได้แบบรวมกันทั้งครัวเรือนเหมือนแต่ก่อนแล้วนะคะแต่จะเปลี่ยนมาตรวจสอบแบบรายบุคคลเพื่อต่อยอดไปสู่ระบบภาษีเงินได้ติดลบกันด้วยค่ะเกณฑ์ใหม่ในปี2569ทั้งหมด7ข้อใครได้ใครถูกตัดสิทธิ์มาฟังกันดูในรายละเอียดตรงนี้นะคะซึ่งปีนี้รัฐบาลได้จับมือกว่า40หน่วยงานเชื่อมฐานข้อมูลสแกนหาคนรวยแต่เนียนนะคะคือต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยและมีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปห้ามอยู่ใน9กลุ่มต้องห้ามค่ะกลุ่มต้องห้ามเดิม4กลุ่มคือนักบวชผู้ต้องขังผู้ที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ข้าราชการเจ้าหน้าที่รัฐข้าราชการการเมืองนะคะกลุ่มต้องห้ามใหม่เพิ่มอีก5กลุ่มในปีนี้นะคะก็มีการเพิ่มเติมขึ้นมาคือนักเรียนนักศึกษาผู้ถือหุ้นกรรมการบริษัทผู้มีบัญชีหุ้นตราสารหนี้ผู้ที่จ่ายเบี้ยประกันชีวิตเกินกว่า 12,000 บาทต่อคนต่อปีบิดามารดาบุตรหรือคู่สมรสของพี่ผู้ที่มีเงินได้ที่ใช้สิทธิ์หักลดหย่อนภาษีค่ะอธิบายเพิ่มเติมผู้ถูกคัดออกอย่างแน่นอนได้แก่สายลงทุนกลุ่มผู้เล่นหุ้นทั้งคนที่มีพอร์ตหุ้นตราสารหนี้บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือผู้ที่เป็นเจ้าของธุรกิจที่มีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเพราะถือว่าเป็นกลุ่มที่มีเงินหมุนเวียนในระบบและต่อมาคือผู้ที่ในกลุ่มสายทำประกันหลักล้านสำหรับใครที่มีการถือครองกรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีมูลค่าการคุ้มครองสูงในระดับหลักล้านหรือมีเบี้ยประกันที่ต้องส่งแพงเกินกว่า 12,000 บาทต่อปีรัฐบาลจะมองว่าไม่ใช่ผู้มีฐานะยากจนส่วนประกันรายย่อยทั่วไปก็ยังคงทำได้ตามปกติโดยไม่มีผลกระทบค่ะและนอกจากนี้แล้วนะคะก็ยังมีกลุ่มสายที่มีรายได้แต่ไม่ยอมยื่นภาษีก็จะไม่สามารถหลบเลี่ยงได้อีกต่อไปเนื่องจากภาครัฐจะทำการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อตรวจสอบระบบการหักภาษีณที่จ่ายทางอิเล็กทรอนิกส์หรือในเรื่องนี้นะคะคือeWithholding Tax ซึ่งต่อไปก็ไม่เคยไปยื่นแบบภาษีเลยแต่ถ้าระบบตรวจพบว่าเคยรับเงินก้อนหรือมีรายได้ถึงเกณฑ์ที่ถูกหักภาษีไว้ก็จะถูกตัดสิทธิ์ทันทีค่ะมีอีกนะคะท่านผู้ฟังนะคะหลักเกณฑ์ที่3คือเกณฑ์รายได้พิจารณารายบุคคลก็ต้องไม่มีรายได้หรือว่าเป็นผู้ที่มีรายได้หรือจ่ายเงินให้กับผู้อื่นไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีทรัพย์สินทางการเงินเงินฝากสลากออมทรัพย์ต่างๆรวมแล้วก็ต้องไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนกันด้วยอสังหาริมทรัพย์และยานพาหนะใช้เกณฑ์ที่ดินส่วนบุคคลเดิมแต่มีเงื่อนไขเพิ่มเติมคือต้องไม่มีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่เกิน 300cc ยกเว้นรถจักรยานยนต์รถยนต์3ล้อรถยนต์ลากจูงเล็กรับจ้างและรถที่ใช้ในเกษตรกรรมค่ะต้องไม่มีบัตรเครดิตแล้วก็สำหรับเกณฑ์หนี้สินปรับเงื่อนไขใหม่โดยวงเงินสินเชื่อรวมทุกบัญชีต้องไม่เกิน 100,000 บาทด้วยนะคะซึ่งหากผู้ลงทะเบียนมีพฤติกรรมหรือทรัพย์สินเข้าข่ายข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้จะถูกตัดสิทธิ์ทันทีค่ะท่านผู้ฟังโดยไม่มีข้อยกเว้นกันเลยคำถามคือนะคะคำถามรายเก่ารายใหม่ต้องทำอะไรนะคะมาฟังกันดูตรงนี้ค่ะสำหรับขั้นตอนต่อจากนี้ไปนะคะท่านผู้ฟังค่ะเกณฑ์การคัดกรองรวมถึงรายละเอียดอย่างเป็นทางการจะถูกประกาศออกมาอย่างชัดเจนอีกครั้งหนึ่งผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมให้ไปลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ตั้งแต่วันที่4จนถึงวันที่21มิถุนายนนี้นะคะผ่าน5ช่องทางหลักได้แก่แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th หรือตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยและธนาคารของรัฐทั้ง5แห่งจากนั้นจะมีการประกาศผลผู้ผ่านคุณสมบัติวันที่17กรกฎาคมนี้และจะสามารถอุทธรณ์ได้ตั้งแต่ ประกาศผลจนถึงวันที่31กรกฎาคมนะคะผู้รับในเรื่องของผู้สมัครรายใหม่กลุ่มตกหล่นค่ะส่วนผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายใหม่และกลุ่มตกหล่นนั้นกระทรวงมหาดไทยกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาก็จะเข้ามาเป็นกลไกสำคัญในการสำรวจและเก็บตกผู้ตกหล่นทั้งกลุ่มเปราะบางหรือผู้ที่เข้าไม่ถึงเทคโนโลยีโดยใช้ฐานข้อมูลจากมหาดไทยข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานหรือจปท.ของกรมการพัฒนาชุมชนหรือระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยเจ้าหน้าที่จะอำนวยความสะดวกรับลงทะเบียนในพื้นที่โดยตรงนะคะผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอย่างน้อยปีละ1ครั้งหรือหากมีฐานข้อมูลเพียงพออาจเพิ่มความถี่ในการตรวจด้วยเพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันมากที่สุดค่ะท้ายที่สุดนี้เลยนะคะการรื้อระบบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครั้งใหญ่ในรอบนี้จึงไม่ใช่เพียงแต่การลดจำนวนผู้ที่ถือบัตรลงแต่เป็นการบริหารระบบงบประมาณแผ่นดินให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อให้เม็ดเงินทุกบาททุกสตางค์หลั่งไหลไปถึงมือกลุ่มเปราะบางและผู้ที่เป็นผู้ยากจนตัวจริงที่กำลังรอคอยความช่วยเหลือกันอยู่ค่ะก็เป็นข่าวนะคะอีกข่าวนึงที่ตอนนี้มีรายละเอียดออกมาแล้วในเรื่องของมาตรการต่างๆนะคะค่ะย้ำอีกนิดนึงผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมให้ยืนยันตัวตนเริ่มนะคะตั้งแต่วันที่4จนถึงวันที่21มิถุนายนนี้นะคะก็จะได้ไม่ตกหล่นกันนั่นเองค่ะและสำหรับการรื้อใหญ่ใน2เดือนนี้คือผู้ที่จนไม่จริงหมดสิทธิ์กันนะคะแล้วก็3สิ่งต้องไม่เกินคือรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทใน1ปีต้องมีรายได้รวมไม่เกิน 100,000 บาทรถยนต์รถจักรยานยนต์ก็ต้องไม่มีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ขนาดเกิน300 cc กันด้วยยกเว้นเลยตรงนี้ย้ำกันนะคะท่านผู้ฟังรถจักรยานยนต์รถยนต์3ล้อรถยนต์ลากจูงเล็กรับจ้างและรถที่ใช้ในการเกษตรกรรมหนี้สินก็ต้องไม่เกิน 100,000 บาทเมื่อรวมกันทุกบัญชีกันแล้วย้ำกันตรงนี้กันเลยนะคะแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์กันท่านผู้ฟังค่ะสำนักงานเกษตรจังหวัดระนองมีกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นในเดือนนี้2กิจกรรมด้วยกันวันที่10มิถุนายนนี้เวลา 13:00 น.จนถึงเวลา 15:00 น.มีการเปิดฤดูแห่งความอร่อยนะคะนั่นคือฤดูการเก็บเกี่ยวทุเรียนนะคะที่แปลงต้นแบบการผลิตทุเรียนของนายโคสิทธิ์ทองใหญ่หมู่ที่4ตำบลบ้านนาอำเภอกระเปอร์จังหวัดระนองค่ะในการร่วมการขับเคลื่อนทุเรียนแร่นองสู่ผลไม้คุณภาพที่สร้างชื่อเสียงและรายได้ให้แก่ระนองอย่างยั่งยืนกันด้วยนะคะซึ่งกิจกรรมตรงนี้ค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนายราชันมีน้อยเชิญชวนพี่น้องประชาชนเกษตรกรผู้ประกอบการและผู้สนใจร่วมกิจกรรมเริ่มฤดูการเก็บเกี่ยวทุเรียนแร่นองเพื่อสร้างการรับรู้และส่งเสริมการบริโภคทุเรียนคุณภาพของจังหวัดระนองพร้อมรณรงค์ไม่ตัดทุเรียนอ่อนและร่วมชมแปลงต้นแบบการผลิตทุเรียนคุณภาพของเกษตรกรในพื้นที่กันด้วยนะคะอีกงานหนึ่งค่ะที่กำลังจะมีขึ้นเกษตรแฟร์จังหวัดระนองนะคะก็เชิญชวนเที่ยวชมชิมช็อปสินค้าคุณภาพของระนองในงานเกษตรแฟร์ปี2569โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมูลค่าสินค้าเกษตรจังหวัดระนองนะคะณลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองระนองค่ะเริ่มกันตั้งแต่วันที่26จนถึงวันที่29มิถุนายนนะคะมีศิลปินที่จะมาร่วมให้ความบันเทิงกับท่านนะคะทั้ง4คืนกันเลยนะคะท่านผู้ฟังคืนวันที่26มิถุนายนบิวกัลยาณีนะคะวันที่27มิถุนายนหลวงไก่วันที่28มิถุนายนกิมชยาภาและวันที่29มิถุนายนคุณแพรชนานะคะศิลปินแล้วก็สำหรับการจับจ่ายใช้สอยสินค้าคุณภาพสินค้าเกษตรของระนองนะคะท่านผู้ฟังก็ถือว่าเป็นกิจกรรมนะคะที่จัดกันนะคะแล้วก็จะให้เราได้ใช้ ช้จ่ายนะคะมีสินค้าคุณภาพกันตรงนี้กันด้วยท่านผู้ฟังคะเวลาของการติดตามรับฟังรายการรอบวันทันข่าวนะคะพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมตรงนี้นะคะหลังครบธงชาติเวลา18นาฬิกานะคะกับทีมงานวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองสวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ AM 783กิโลเฮิรตซ์ค่ะวันนี้อภิสราคงมณีเป็นผู้ดำเนินรายการลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: ส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกร

0: สนุนการฟื้นฟูพัฒนาอาชีพ
1: ช่วยพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเกษตร
2: และเสริมความแข็งแกร่งให้เกษตรกรสามารถพัฒนาตนเองได้
3: และนี่ก็คือภารกิจที่พวกเราชาวสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดระนองทำเพื่อพี่น้องเกษตรกรมาโดยตลอดหากคุณพร้อมจะเดินหน้าก้าวสู่การพัฒนาไปพร้อมๆกับเราติดต่อมาได้ที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดระนองตั้งอยู่เลขที่57/10หมู่ที่2ตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองหรือติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์077-812-825และหมายเลขโทรศัพท์080-067-4255
2: เราพร้อมจะยืนหยัดเคียงข้างส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้พี่น้องชาวเกษตรกรสามารถยืนหยัดด้วยตัวเองต่อไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

รักนะระนองเมืองรองที่อยากให้คุณได้ลองมาสัมผัสแล้วคุณจะหลงรักที่นี่ระนองขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการรักนะระนองทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง FM 107.25 MHz AM 783 กิโลเฮิรตซ์

0: เถียวบ้านเรานุกไม
1: ้รักนะระนอง

ยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่รายการรักณรนองค่ะคุณผู้ฟังค่ะหลังจากที่หยุดยาวกันไปเนาะตั้งแต่วันเสาร์วันอาทิตย์แล้วก็เมื่อวานนี้วันจันทร์ค่ะวันนี้วันอังคารเป็นวันทำงานวันแรกของใครหลายๆคนนะคะแต่บางคนก็ยังคงหยุดยาวต่อเนื่องเพราะว่าพรุ่งนี้ก็ยังเป็นวันหยุดอีก1วันนะคะเนื่องในวันสำคัญด้วยค่ะก็จะมีกิจกรรมเกิดขึ้นหลายอย่างด้วยกันนะคะเนื่องในวันพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะก็มีการจัดกิจกรรมขึ้นทั่วประเทศเลยนะคะเดี๋ยวก็จะมีมาฝากกันด้วยนะคะว่ามีกิจกรรมอะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วก็มีงานสำคัญที่กำลังจะจัดขึ้นเป็นงานยิ่งใหญ่ของในพื้นที่จังหวัดระนองด้วยเช่นกันค่ะใครอยากรู้ว่าเป็นงานอะไรก็สามารถติดตามรับฟังได้ตลอดรายการรักณรนองเลยนะคะวันนี้ครึ่งชั่วโมงที่เราจะมาพูดคุยกันแล้วก็ผลงานเพลงที่จะนำมาเปิดให้ด้วยคุณผู้ฟังค่ะมาติดตามข่าวแรกกันเลยแล้วกันนะคะสำหรับกิจกรรมที่จะจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้ค่ะเป็นงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะซึ่งมีการกำหนดจัดเนี่ยเริ่มมาตั้งแต่เมื่อวานวันที่1นะคะไปจนถึงวันพรุ่งนี้วันที่3มิถุนายนค่ะก็มีการจัดกิจกรรมขึ้นทั่วประเทศเลยคุณผู้ฟังแต่หลักๆอ่ะน่าจะเป็นพรุ่งนี้นะคะในพรุ่งนี้เช้าเนี่ยก็จะมีการจัดกิจกรรมตักบาตรขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้านะคะใครอยู่ในพื้นที่ไหนจังหวัดไหนก็สามารถไปร่วมได้ตามกำหนดการที่เขาได้บอกไปนะคะกิจกรรมก็จะเริ่มขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศค่ะในช่วงเวลา 7:00 นหลังจากนั้นแต่ละหน่วยงานก็จะมีการจัดกิจกรรมยิบๆย่อยๆแตกต่างกันไปอ่ะนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราดูในพื้นที่ส่วนกลางกรุงเทพมหานครก็จะมีกิจกรรมเยอะหน่อยค่ะมีการจัดกิจกรรมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติค่ะมีการแสดงโขนหุ่นกระบอกการแสดงโนราการให้ทุกท่านได้ไปชมโบราณสถานนะคะแล้วก็มีกิจกรรมประทับตาพาสปอร์ต10จุดเพื่อเก็บของที่ระลึกค่ะแล้วก็การสาธิตภูมิปัญญาไทยการจำหน่ายสินค้าอาหารแล้วก็เครื่องดื่มต่างๆค่ะงานในส่วนกลางเนี่ยจะจัดขึ้นที่วัดราชาธิวาสวิหารกรุงเทพมหานครค่ะส่วนในพื้นที่ต่างจังหวัดก็จะเป็นกิจกรรมในลักษณะนี้เลยคุณผู้ฟังช่วงเช้าก็จะเป็นการจัดกิจกรรมตักบาตรพอช่วงสายๆก็จะเป็นการวางผ่านพุ่มแล้วก็ช่วงเย็นก็จะมีการจัดกิจกรรมกันด้วยนะคะให้ส่วนราชการได้ไปร่วมกันแล้วก็รวมถึงประสบกรณิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าใครอยากจะไปร่วมกิจกรรมก็สามารถไปร่วมได้เลยค่ะส่วนการแต่งกายนะคะหลายคนยังสงสัยอยู่ว่าเอ๊ะแล้วตกลงต้องแต่งชุดไหนอะไรยังไงนะคะก็ในห้วงวันนี้นะคะในห้วงวันพรุ่งนี้เนี่ยสามารถแต่งชุดได้เป็นชุดสีเหลืองหรือว่าเป็นโทนออกสีชมพูม่วงๆได้ทั้งหมดเลยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ทางด้านของรัฐบาลได้ออกมาประกาศเชิญชวนให้ทุกคนได้ร่วมพร้อมใจกันนะคะเพื่อถวายพระพรของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีกันค่ะเนื่องในวันสำคัญในวันพรุ่งนี้นะคะแล้วก็นอกจากนี้เขามีการเปิดให้ลงทะเบียนถวายพระพรด้วยนะคะเป็นปกติในทุกๆปีในทุกๆวันสำคัญของพระบรมวงศานุวงศ์ของประเทศไทยนะคะเราก็สามารถไปร่วมลงนามถวายพระพรกันได้ผ่านทางหน่วยงานต่างๆที่มีการตั้งสมุดลงนามถวายพระพรเอาไว้หรือว่าจะเข้าไปลงทะเบียนไปถวายพระพรผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการก็ได้ค่ะผ่านทางเว็บไซต์ royaloffice.co.th ก็ได้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ให้ทุกท่านได้ไปร่วมลงนามถวายพระพรกันได้ค่ะส่วนในวันพรุ่งนี้นะคะใครที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวที่ไหนก็ขอให้ทุกคนเดินทางท่องเที่ยวอย่างมีความสุขแล้วกันหรือว่าตอนนี้ใครที่กำลังเดินทางอยู่ก็ขอให้ทุกคนเดินทางด้วยความปลอดภัยขับรถขับราด้วยความระมัดระวังกันด้วยนะคะแล้วก็ที่ต้องระวังในช่วงนี้คุณผู้ฟังเป็นช่วงหน้าฝนเพราะทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้ออกมาประกาศแจ้งเตือนแบบชัดเจนแล้วนะคะให้เฝ้าระวังโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดระนองเป็นหนึ่งในพื้น

ที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันที่จะต้องระมัดระวังเรื่องของฝนฟ้าอากาศจะมีฝนตกหนักและตกหนักในหลายพื้นที่อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ค่ะคุณผู้ฟังก็สามารถติดตามคุณภาพอากาศหรือสภาพอากาศเนี่ยได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านทุกช่องทางเลยนะคะทั้งกรมอุตุนิยมวิทยาหรือข่าวสารจากหน่วยงานราชการจะได้เตรียมความพร้อมรับมือได้ทันค่ะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้พักเบรกกันสักแป๊บนึงคุณผู้ฟังผลงานเพลงเพราะๆแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยถึงกิจกรรมยิ่งใหญ่กิจกรรมที่แบบใหญ่มากแล้วก็กำลังจะเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดระนองในช่วงปลายเดือนนี้อยากรู้ว่ากิจกรรมอะไรมาติดตามในช่วงหน้าค่ะ

0: นิดหน่อยไปตรวจสุขภาพมาเป็นยังไงบ้างล่ะลูก
1: หมอบอกว่าหนูอาจจะเป็นโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคอ้วนโรคหลอดเลือดโรคถุงลมป่องพองโรคไตและอาจจะเป็นโรคมะเร็งอีกแม
2: ่
1: หนูจะทำยังไงดี
0: ไม่ยากค่ะก็แค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมชีวิตง่ายๆกินอาหารที่มีประโยชน์ลดหวานมันเค็มออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมองดสูบบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พักผ่อนที่เพียงพอและอย่าลืมตรวจสุขภาพประจำปีด้วยนะคะถ้าอยากมีสุขภาพที่ดีห่างไกลจากโรค NCD ต้องเริ่มต้นที่ตัวเราเองค่ะด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
3: ์อาเซียนเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจแห่งเอเชีย
4: จากนโยบายของรัฐบาลที่เสริมสร้างโครงข่ายคมนาคมขนส่งและการค้าชายแดนที่เชื่อมโยงกับจีนอินเดียญี่ปุ่นนับเป็นโอกาสทองทางการค้าและการลงทุนอย่างมหาศาล
3: เรามาร่วมกันสร้างความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจอาเซียนเชื่อมต่อสู่อนาคตที่มั่นคงไปด้วยกันนะคะอาเซียนเชื่อมโยงการค้าเปิดโลกการลงทุนสู่เศรษฐกิจที่มั่นคงและยั่งยืน
5: กลับมาในช่วงที่2ของรายการรักนรนองค่ะคุณผู้ฟังค่ะช่วงที่2นี้เราสัญญากันเอาไว้แล้วว่าเราจะมีข่าวประชาสัมพันธ์มาฝากกันเป็นกิจกรรมยิ่งใหญ่แห่งปีของจังหวัดระนองเลยคุณผู้ฟังสำหรับงานนี้เลยค่ะงานเกษตรแฟร์จังหวัดระนองประจำปี2569กำลังจะจัดขึ้นในช่วงปลายเดือนนี้แล้วนะคะคุณผู้ฟังค่ะโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดระนองค่ะได้เชิญชวนชาวระนองก็นักท่องเที่ยวนะคะมาร่วมชมชิมช็อปแบบจุใจซึ่งงานเกษตรแฟร์จังหวัดระนองปี69นี้จัด4วันเต็มๆเลยค่ะนำของดีของเด็ดกิจกรรมสุดพิเศษมากมายมาให้ทุกคนได้ร่วมชมชิมช็อปกันนะคะโดยมาดูไฮไลท์เด็ดๆที่เกิดขึ้นจากงานทั้ง4วันนี้กันก่อนว่ามีอะไรบ้างนะคะวันที่26มิถุนายนเป็นวันแรกของการจัดงานคุณผู้ฟังจะให้ทุกคนได้ไปร่วมลุ้นสนุกกับการประกวดผลผลิตทางการเกษตรค่ะมีทั้งทุเรียนอันนี้ก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะคะทุเรียนของจังหวัดระนองแล้วก็มีมังคุดด้วยแล้วก็มีสตอด้วยนะคะเป็นการจัดกระเช้าผลไม้สุดสร้างสรรค์เป็นการประกวดในลักษณะแบบนี้ค่ะใครที่ชื่นชอบหรือว่าอยากไปดูไอเดียการจัดกระเช้าสวยๆหรือว่าไปดูพืชผลผลิตทางการเกษตรของจังหวัดระนองก็สามารถไปติดตามได้นะคะเป็นกิจกรรมของวันแรกที่มีการเริ่มงานเกษตรแฟร์จังหวัดระนองด้วยในวันที่26มิถุนายนค่ะส่วนในวันที่27มิถุนายนก็จะมีการจัดกิจกรรมเสวนาเชื่อมโยงเครือข่าย YSF และSF ค่ะรวมพลังเกษตรกรรุ่นใหม่นั่นเองค่ะต่อไปค่ะกิจกรรมในวันที่28มิถุนายนก็ให้ทุกคนได้ไปร่วมสนุกกับกิจกรรมเดินแบบแม่บ้านเกษตรกรด้วยค่ะโชว์อัตลักษณ์ท้องถิ่นโอ้โหก็เป็นอีกหนึ่งสีสันภายในงานนะคะส่วนวันที่29วันสุดท้ายของการจัดงานค่ะก็ใครที่เป็นสายเกี่ยวกับการเกษตรทำการเกษตรการแปรรูปการสร้างมูลค่าเพิ่มต้องไม่พลาดเลยค่ะเพราะว่าวันที่29มิถุนายนนะคะก็จะเป็นการจัดกิจกรรมการสาธิตและการจัดตั้งเวิร์กช็อปเรียนรู้การแปรรูปสินค้าเกษตรและการเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้อีกด้วยค่ะยังไม่หมดเพียงแค่นี้นะคุณผู้ฟังนี่เป็นไฮไลท์กิจกรรมเด็ดๆทั้ง4วันที่มีการจัดงานแต่นอกจากนี้ค่ะภายในงานเขาก็ยังเต็มไปด้วยโซนของการจำหน่ายสินค้าเกษตรนิทรรศการความรู้การแสดงจากศิลปินในทุกๆวันเลยแล้วก็มีการจัดโปรโมชั่นนาทีทองให้ทุกคนได้กินฟรีพร้อมลุ้นของรางวัลอีกเพียบเลยค่ะคุณผู้ฟังค่ะโอ้โหฟังกันไปนี่รู้สึกว่างานนี้ไม่ควรพลาดเด็ดขาดเลยนะคะส่วนกิจกรรมของการจัดการประกวดนะคุณผู้ฟังตอนนี้เนี่ยเขามีการเปิดรับสมัครอยู่นะคะโดยการประกวดเนี่ยเขาจะรับสมัครการประกวด4ประเภทด้วยกัน1คือประเภททุเรียนหมอนทองค่ะส่วนการประกวดทุเรียนหมอนทองนี้เนี่ยก็จะมีรางวัลให้ด้วยนะ รางวัลชนะเลิศเนี่ยจำนวน1รางวัล 5,000 บาทค่ะรางวัลรองชนะเลิศ 3,500 บาทรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 2,500 บาทแล้วก็มีรางวัลชมเชย2รางวัลรางวัลละ 1,000 บาทด้วยค่ะนี่เป็นการประกวดทุเรียนหมอนทองใครที่แบบว่าสวนไหนที่มีทุเรียนหมอนทองแบบเด็ดเด็ดรสชาติเจ๋งๆเนื้อแบบพูแน่นๆผิวสวยๆส่งประกวดได้เลยค่ะหรือถ้าเกิดว่าใครที่บ้านใครสวนใครที่แบบมีมังคุดเด็ดๆก็สามารถส่งประกวดในประเภทที่2ได้ด้วยเช่นกันนะคะก็จะมีเงินรางวัลให้ด้วยเหมือนกันค่ะแล้วก็มีการประกวดสตอก็มีรางวัลทั้ง4รางวัลด้วยเช่นกันแล้วก็ต่อไปเป็นการประกวดกระเช้าสินค้าอัตลักษณ์ของจังหวัดระนองนะคะใครที่อยากส่งประกวดก็สามารถส่งใบสมัครหรือว่าโทรไปสอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะผ่านทางสำนักงานเกษตรจังหวัดระนองโทรได้ที่หมายเลข0807533083ค่ะสามารถโทรสอบถามได้เลยค่ะก็อยากให้ทุกคนได้ไปร่วมสนุกกันนะแล้วก็เตรียมความพร้อมให้ดีๆค่ะคุณผู้ฟังค่ะสำหรับงานเกษตรแฟร์จังหวัดระนองประจำปี2569จัดขึ้นในช่วงปลายเดือนนี้เริ่มตั้งแต่วันที่26ถึง29มิถุนายนค่ะที่ลานอเนกประสงค์หน้าเทศบาลเมืองระนองค่ะแล้วไปเจอกันแบบ4วันจัดเต็มจุใจมากๆคุณจะไปช็อปคุณสายเกษตรหรือไม่สายเกษตรไปงานนี้คุ้มทั้งหมดเลยค่ะแต่วันนี้หมดเวลาของรายการแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะนำสองข่าวสารมาให้อัปเดตกันแล้วก็ผลงานเพลงเพราะๆกันด้วยนะคะก็ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านมากๆเลยที่อยู่ติดตามรับฟังรายการไปด้วยกันแล้วก็ต้องขอบคุณทุกผลงานเพลงจากทุกศิลปินด้วยที่ให้เราได้หยิบยกมาเปิดให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันด้วยค่ะวันนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วกันนะคะใครที่พักผ่อนอยู่ก็ชาร์จแบตชาร์จพลังกันให้เต็มที่กลับมาเริ่มทำงานในวันพฤหัสวันศุกร์กันต่อได้เลยนะคะก็วันนี้นะคะก็หมดเวลาของรายการแล้วค่ะนัทและทีมงานลาคุณผู้ฟังไปก่อนเรากลับมาเจอกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีย้ำการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กระทรวงการคลังทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่เพื่อคัดคนจนไม่จริงออกจากระบบโดยจะเปิดยืนยันตัวตนวันที่4มิถุนายนนี้กองทัพรัสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหญ่ในหลายพื้นที่ของยูเครนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย11รายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีย้ำการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์พร้อมติดตามการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี2569กำชับทุกหน่วยงานใช้งบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการปรับหลักเกณฑ์การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ว่าการดำเนินการทุกอย่างต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้โดยมีนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้รับผิดชอบดูแลในเรื่องดังกล่าวนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงการเรียกรัฐมนตรีหลายคนเข้าพบเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาว่าเนื่องจากไปปฏิบัติภารกิจที่ต่างประเทศเป็นเวลา2สัปดาห์จึงให้ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณสรุปรายละเอียดเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี2569ที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและเตรียมเสนอต่อรัฐสภาพิจารณาย้ำว่าไม่มีข้อกังวลทุกอย่างเป็นไปตามกรอบวงเงินงบประมาณซึ่งปีนี้มากกว่าปีก่อนกว่า 7,000 ล้านบาทกำชับทุกหน่วยงานให้บริหารจัดการงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพและกระจายไปสู่ประชาชนอย่างทั่วถึงมากที่สุด
2: ก็มีหลักเกณฑ์อยู่ครับก็ตามหลักเกณฑ์ทุกอย่างแล้วก็ทางกระทรวงการคลังท่านรองอินทิติก็ดูแลเรื่องนี้อยู่ใช่ไหมมีหลักเกณฑ์อยู่แล้วครับตามหลักเกณฑ์ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปี2570วงเงิน 3,780,000 ล้านบาทนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ของหน่วยรับงบประมาณตามที่สำนักงบประมาณเสนอโดยมีรายละเอียดประกอบด้วยวงเงินและโครงสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ของหน่วยรับงบประมาณจำนวน 3,788,000 ล้านบาทประกอบด้วยรายจ่ายประจำจำนวนกว่า 2,786,367 ล้านบาทรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลังจำนวนกว่า 71,038 ล้านบาทรายจ่ายลงทุนจำนวนกว่า 789,171 ล้านบาทรายจ่ายชำระคืนต้นเงินกู้จำนวน 151,520 ล้านบาทอย่างไรก็ตามการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570มุ่งให้ความสำคัญกับนโยบายรัฐบาลการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติแผนแม่บทและแผนพัฒนาต่างๆที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากไปกว่านั้นยังคำนึงถึงความจำเป็นความพร้อมความคุ้มค่าขีดความสามารถในการใช้จ่ายงบประมาณสถานะด้านการคลังเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นธรรมทางสังคมคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กระทรวงการคลังทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ใช้เงื่อนไขรายบุคคลและเพิ่มกลุ่มต้องห้ามอีก5กลุ่มเพื่อคัดคนจนไม่จริงออกจากระบบโดยจะเปิดยืนยันตัวตนวันที่4มิถุนายนนี้
3: นายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการทบทวนหลักเกณฑ์ผู้มีสิทธิ์ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ให้เป็นปัจจุบันเพื่อแก้ปัญหาผู้ที่ไม่ได้มีฐานะยากจนจริงแต่ได้รับสิทธิ์โดยการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุดคือการปรับจากการพิจารณาเกณฑ์ครอบครัวมาเป็นเกณฑ์รายบุคคลซึ่งจะช่วยให้การคัดกรองมีความแม่นยำมากขึ้น สำหรับหลักเกณฑ์ใหม่ที่จะนำมาใช้คัดกรองนั้นผู้มีสิทธิ์จะต้องมีสัญชาติไทยและอายุ18ปีขึ้นไปโดยมีการเพิ่มกลุ่มต้องห้ามใหม่5กลุ่มที่จะถูกตัดสิทธิ์ได้แก่นักเรียนนักศึกษาที่ยังไม่เข้าสู่ระบบแรงงานกรรมการบริษัทหรือนิติบุคคลผู้ที่มีบัญชีหุ้นหรือตราสารหนี้ผู้ที่มีศักยภาพในการจ่ายเบี้ยประกันชีวิตด้วยตนเองเกิน 12,000 บาทต่อปีกลุ่มที่ใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีค่าเลี้ยงดูบิดามารดาเกิน 30,000 บาทผู้มีรายได้และทรัพย์สินทางการเงินกำหนดไว้ที่ไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนขณะที่อสังหาริมทรัพย์และยานพาหนะจะมีการตรวจสอบเพิ่มเติมโดยผู้ที่ครอบครองรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่เกิน 300cc และผู้ที่มีบัตรเครดิตโดยกระบวนการหลังจากนี้ผู้ถือบัตรเดิมจำนวน 13,180,000 คนจะต้องเข้าระบบเพื่อยืนยันตัวตนตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่21มิถุนายนนี้เป็นต้นไปผ่าน5ช่องทางได้แก่แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์โครงการตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยและสาขาธนาคารรัฐทั้ง5แห่งโดยกระทรวงการคลังคาดว่าจะสามารถประกาศผลการคัดกรองได้ในวันที่17กรกฎาคมซึ่งผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์สามารถยื่นอุทธรณ์ได้จนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมและส่งเอกสารเพิ่มเติมได้ถึงวันที่16สิงหาคมและกระบวนการทั้งหมดจะเสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายนนี
4: ้16กรกฎาคม17กรกฎาคมประกาศผลไม่เห็นด้วยเข้าไปอุทธรณ์ยืนยันก่อนการอุทธรณ์นี้จะต้องทำภายใน2สัปดาห์นะครับก็คือภายในสิ้นเดือนกรกฎาคมนะครับอันนี้สเต็ปแรกแต่มันไม่ใช่บอกว่าผมอุทธรณ์อย่างเดียวไม่เห็นด้วยกับการคัดกรองก็ต้องเอาข้อมูลมาเพิ่มเติมให้ก็ให้เวลาถึงวันที่16สิงหาอันนั้นเป็นวิธีปฏิบัติได้ดูอีกทีจำนวนการไม่เห็นด้วยในเรื่องคัดกรองศักยภาพของเราทำได้มากน้อยแค่ไหนนะครับก็พยายามจะทำให้ดีที่สุดแต่ทั้งหมดก็อย่างที่ยืนยันครับว่าอยากให้คนถือบัตรเนี่ยเป็นผู้ที่สมควรได้จริงๆนะครับแล้วก็ลบคำครหาเลยแหละว่าไม่จนทำไมได้อันนั้นก็เป็นสิ่งที่ตั้งใจจะทำนะครับ
3: ปลัดกระทรวงการคลังยังกล่าวอีกว่าในส่วนของกลุ่มผู้ลงทะเบียนสิทธิ์รายใหม่ที่ในขั้นตอนแรกนี้ยังไม่จำเป็นต้องเดินทางไปติดต่อที่ธนาคารหรือดำเนินการใดๆด้วยตนเองเพื่อป้องกันความสับสนโดยรัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นกลไกหลักในการลงพื้นที่สำรวจและเก็บตกกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ยังเข้าไม่ถึงสวัสดิการโดยจะอ้างอิงจากฐานข้อมูลที่มีอยู่เดิมของกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก่อนปฏิพลสารพรหมารายงาน
1: ด้านกระทรวงมหาดไทยเตรียมผนึกกำลังผู้นำชุมชนตรวจสอบสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการดำเนินการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ว่าจะบูรณาการความร่วมมือกับกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำท้องถิ่นเพื่อตรวจสอบข้อมูลของชาวบ้านว่าตรงตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดไว้หรือไม่ทั้งนี้ต้องรอให้กระทรวงการคลังจัดส่งแบบฟอร์มคุณสมบัติให้กระทรวงมหาดไทยอย่างเป็นทางการเนื่องจากทางพื้นที่ไม่ได้เป็นผู้กำหนดเกณฑ์เองแต่จะต้องนำเช็คแบบฟอร์มดังกล่าวไปใช้เป็นมาตรฐานในการตรวจสอบร่วมกับประชาชนอีกครั้งหนึ่งโดยดำเนินการควบคู่กันไปทั้งกลุ่มบุคคลที่มีข้อมูลอยู่ในระบบเดิมและกลุ่มที่ยังไม่เคยเข้าระบบซึ่งในทางปฏิบัติเชื่อว่าประชาชนส่วนใหญ่ทราบถึงความเหมาะสมและคุณสมบัติของตนเองดีอยู่แล้วส่วนประเด็นความกังวลเกี่ยวกับกลุ่มผู้ตกหล่นที่ไม่มีสมาร์ทโฟนและไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงธนาคารกรุงไทยกำลังเร่งหารือเพื่อศึกษารายละเอียดและหาแนวทางแก้ไขที่เหมาะสม
5: เราทำสองทางเลยครับทั้งอยู่และไม่อยู่ผมคิดว่าประชาชนรู้เองว่าควรจะได้รับสิทธิ์หรือไม่สำหรับคนที่ควรที่จะได้รับสิทธิ์และน่าจะได้รับสิทธิ์ก็มารีเช็คกับเราตอนนี้รอให้กระทรวงการคลังไฟนอลไลซ์ให้เสร็จก่อนคือเบื้องต้นเห็นท่านรองเอกท่านก็บอกว่าสำหรับคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนแล้วก็ไม่ได้สวัสดิการแห่งรัฐเขาก็พยายามจะหาเวให้อยู่แล้วก็อาจจะกรุงไทยก็ต้องไปดูรายละเอียดพวกนี้ว่ามันจะต้องทำยังไงเพิ่มเติมได้ไหมเพราะว่าวิธีถ้าเกิดลงทะเบียนโดยยืมมือถือคนอื่นได้แต่ว่าเวลาไปใช้ไม่ต้องของใครของมัน
1: โฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยภาพรวมการใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40วันแรกมียอดรวมกว่า 2,039 ล้านบาทนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงภาพรวมการใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40เมื่อวานนี้ซึ่งเป็นวันแรกที่รัฐบาลเปิดให้ใช้สิทธิ์ระหว่างเวลา 6:00 นถึง 23:00 นพบว่ามียอดใช้จ่ายรวมกว่า 2,039 ล้านบาทแบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่าย855ล้านบาทและเงินที่รัฐร่วมจ่าย 1,184 ล้านบาทโดยมีประชาชนใช้สิทธิ์ผ่านโครงการแล้วกว่า 8,720,000 รายครอบคลุมร้านค้าที่เข้าร่วมกว่า 660,000 แห่งขณะที่ข้อมูลล่าสุดของวันนี้เมื่อเวลา 15:00 นที่ผ่านมามียอดใช้จ่ายผ่านโครงการแล้วกว่า 2,870 ล้านบาทสะท้อนการตอบรับที่ดีจากทั้งประชาชนและผู้ประกอบการทั่วประเทศทั้งนี้ประชาชนยังสามารถใช้สิทธิ์กับผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะเช่นรถแท็กซี่รถไฟฟ้ารถโดยสารประจำทางและเรือโดยสารที่เข้าร่วมโครงการโฆษกกระทรวงการคลังยังเน้นย้ำว่าการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ต้องเป็นการซื้อสินค้าและบริการตามมูลค่าจริงเท่านั้นห้ามมีการแลกเป็นเงินสดหรือถอนเงินโดยเด็ดขาดหากพบการกระทำผิดจะถูกระงับสิทธิ์และเรียกคืนเงินที่รัฐร่วมจ่ายพร้อมขอความร่วมมือประชาชนและร้านค้าใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีในการลดค่าครองชีพดูแลเศรษฐกิจและฝ่าวิกฤตไปด้วยกันกรมการค้าภายในคุมเข้มราคาสินค้าในช่วงที่ประชาชนใช้จ่ายตามโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ย้ำหากพบการฉวยโอกาสขึ้นราคาจะดำเนินการตามกฎหมายทันที
6: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตลาดสะพานใหม่เมื่อวานนี้เพื่อติดตามสถานการณ์การจำหน่ายสินค้าและเฝ้าระวังการฉวยโอกาสกลับขึ้นราคาภายหลังรัฐบาลให้ใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ว่ากรมการค้าภายในได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปรับขึ้นราคาสินค้าบางรายการแล้ว 1-2 กรณีซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงและหากพบว่ามีการฉวยโอกาสเอาเปรียบผู้บริโภคจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดเพื่อรักษาความเป็นธรรมด้านราคาและคุ้มครองผู้บริโภคอย่างไรก็ตามจากการลงพื้นที่พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ตอบรับโครงการเป็นอย่างดีเนื่องจากช่วยลดภาระค่าครองชีพและเพิ่มกำลังซื้อขณะที่ผู้ประกอบการรายค้ารายย่อยมียอดขายเพิ่มขึ้นสะท้อนว่าโครงการสามารถสร้างประโยชน์ให้กับผู้บริโภคและผู้ประกอบการตลอดห่วงโซ่อุปทาน
7: ตอนนี้เป็นการเปรียบเทียบระหว่างก่อนมีโครงการก็คือใครที่ซื้อสินค้าเมื่อเดือนที่แล้วราคานี้ไม่ว่าจะติดตรงตัวฉลากของสินค้าหรือว่าในใบเสร็จครับแล้วถ้าเดือนนี้มาซื้อนะครับและพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงราคาสามารถจะแจ้งมาที่กรมการค้าภายในหมายเลข1569เมื่อวานนี้ผมเองก็ได้ลงไปติดตามโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็แฮปปี้กับโครงการก็ทำให้สามารถซื้อสินค้าได้เพิ่มมากขึ้นส่วนร้านค้าเขาก็บอกว่าความต้องการของเพิ่มมากขึ้นแต่ในประเด็นเรื่องการร้องเรียนก็มีเข้ามา1-2 รายเราก็จะต้องเข้าไปตรวจดูถ้าเราพิสูจน์ได้ว่ามีการฉวยโอกาสและความผิดเกิดจากความตั้งใจโทษสูงสุดปรับ 140,000 บาทหรือว่าจำคุกถึง7ปี
6: นายวิทยากรยังกล่าวอีกว่ากรมการค้าภายในยังคงเฝ้าระวังไม่ให้มีการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้าโดยได้จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ราคาอย่างต่อเนื่องทั่วประเทศพร้อมเปรียบเทียบราคาสินค้าก่อนและหลังเริ่มโครงการหากประชาชนพบการจำหน่ายสินค้าในราคาสูงผิดปกติหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมสามารถแจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน1569ได้ตลอดเวลาปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคาดการพรก.กู้เงินช่วยหนุนเศรษฐกิจไทยโตที่ร้อยละ 2.0
8: นายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยภาพรวมเศรษฐกิจไทยปี2569ได้รับผลกระทบจากสงครามตะวันออกกลางส่งผลให้ต้องปรับลดประมาณการเติบโตของ GDP ลงมาอยู่ที่ร้อยละ 1.5 จากเดิมที่คาดการว่าจะเติบโตถึงร้อยละ 2.2 ถึง 2.3 อย่างไรก็ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจชุดใหม่ของรัฐบาลผ่านพรก.กู้เงิน 400 ล้านบาทจะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ช่วยประคองและดันเศรษฐกิจให้กลับมาโตสูงถึงร้อยละ2คาดว่าจะช่วยให้เศรษฐกิจทั้งปีขยายตัวมาอยู่ที่ร้อยละ2โดยมีการบริโภคเป็นฟันเฟืองหลักซึ่งคาดว่าจะเติบโตเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 1.6 เป็นร้อยละ 2.6 และคิดเป็นส่วนช่วยขับเคลื่อน GDP ถึงร้อยละ 1.5 จากทั้งหมดร้อยละ2ซึ่งจะเห็นจากช่วงไตรมาส 3เศรษฐกิจฟื้นตัวเด่นชัดจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งจะส่งผลดีต่อเนื่อง4เดือนระหว่างเดือนมิถุนายนถึงกันยายนนี้คาดว่าจะช่วยผลักดันให้ GDP ไตรมาสที่3เติบโตสูงถึงร้อยละ 3.2 จากเดิมที่คาดการไว้เพียงร้อยละ 1.9
9: ต้องยอมรับว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลเนี่ยประคองเศรษฐกิจรายไตรมาสได้ดีมากโดยเฉพาะที่ไตรมาส 3 ไทยช่วยไทยพลัส2เดือนออกเดือนมิถุนายนนะครับก็มิถุนายนกรกฎาคมสิงหาคมกันยายน4เดือนก็หลักๆใน3เดือนของไตรมาส3ได้ทั้ง3เดือนนี้นะครับ ก็จะทำให้ GDP ของไตรมาส3เนี่ยที่คิดว่าจะอยู่แค่ 1.9% ก็เติบโตขึ้นมาถึง 3.2% อันนี้ต้องบอกก่อนว่าการกระตุ้นรอบนี้มีผลในการดึงเศรษฐกิจขึ้นมาผ่านด้านการบริโภค
8: อย่างไรก็ตามธนาคารแห่งประเทศไทยยังคงติดตามสถานการณ์เงินเฟ้อภาพรวมทั้งปีนี้คาดว่าเงินเฟ้อเฉลี่ยจะอยู่ที่ร้อยละ 3.0 เพิ่มขึ้นจากช่วงก่อนมีพรก.ที่คาดไว้ที่ร้อยละ 2.9 ซึ่งปรับตัวสูงขึ้นจากไตรมาสแรกของปีที่เคยติดลบร้อยละ 0.5 จากประเมินสถานการณ์เงินเฟ้อเป็นเพียงปัจจัยชั่วคราวเชื่อว่าธนาคารกลางของหลายประเทศรวมถึงธนาคารแห่งประเทศไทยจะมองข้ามผลกระทบระยะสั้นนี้เนื่องจากไม่ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในระยะกลางถึงระยะยาวสิ่งคาดว่าจะไม่มีการปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างไรก็ตามหากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปก็พร้อมที่จะปรับนโยบายให้สอดคล้องต่อไปนพศรแก้วคำรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สนับสนุนเกษตรกรใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินเพื่อลดต้นทุนการผลิตและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรส่งเสริมการทำเกษตรอัจฉริยะ
10: นางสาวปิยรัตติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงแนวทางการลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรจากผลกระทบของสถานการณ์ราคาต้นทุนการผลิตในตลาดโลกที่ผันผวนว่าได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรทำงานอย่างใกล้ชิดกับกรมพัฒนาที่ดินในการส่งเสริมให้เกษตรกรตรวจวิเคราะห์ดินก่อนใช้ปุ๋ยเพื่อให้สามารถทราบถึงความต้องการธาตุอาหารที่แท้จริงและลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นนอกจากนี้ยังเชิญชวนให้เกษตรกรปรับปรุงทะเบียนและขึ้นทะเบียนเกษตรกรเพื่อให้ทางกระทรวงสามารถประมวลผลข้อมูลและทำงานร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ในการหาตลาดรองรับได้แม่นยำมากขึ้นโดยทั้งสองกระทรวงจะร่วมกันทำงานเชิงรุกในการจับคู่ตลาดให้เกษตรกรและส่งเสริมการทำเกษตรอัจฉริยะหรือสมาร์ทฟาร์เมอร์อีกด้วย
11: ก็เราร่วมมือกับพอดอันนี้คือสิ่งที่เราคุยกันมาว่าตอนนี้เร็วที่สุดคือพอดอตรวจดินดินขาดอะไรเราใช้ปุ๋ยอะไรแบบนี้ค่ะเราสนับสนุนให้ทางคือตอนนี้มันเข้ามาแต่แบบพวกข้าวพวกอะไรเงี้ยพวกแบบผลไม้เศรษฐกิจที่มันเป็นแบบราคามีราคาอะไรเงี้ยแต่เราไม่อยากทิ้งพวกพืชอื่นๆของพวกเราด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าไม่งั้นเราก็จะประมวลผลตัวเลขค่อนข้างลำบากเพราะเราก็ต้องเวิร์กกับพาณิชย์ต่อในการหาตลาดอะไรเงี้ย
10: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวต่อด้วยว่ากระทรวงเกษตรยังมุ่งเน้นในการบริหารจัดการน้ำเพื่อรับมืออุทกภัยและภัยแล้งด้วยการกำชับให้กรมส่งเสริมการเกษตรสร้างความเข้าใจให้กับเกษตรกรในเรื่องการปลูกพืชเศรษฐกิจที่ตลาดต้องการในช่วงน้ำน้อยและการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยสำหรับพื้นที่ฝนตกมากโดยจะต้องทำงานร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดอีกด้วยชวนันท์มาลีรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้กระทรวงการคลังออกสลากการกุศล3โครงการวงเงินกว่า 2,100 ล้านบาทพร้อมมอบหมายสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกำกับดูแลดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กระทรวงการคลังดำเนินโครงการออกสลากการกุศลเพื่อสนับสนุนโครงการที่ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการพิจารณาโครงการสลากการกุศลจำนวน3โครงการรวมวงเงินทั้งสิ้นกว่า 2,179 ล้านบาทประกอบด้วยโครงการสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่อเสริมศักยภาพโรงพยาบาลในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์สู้รบชายแดนไทยกัมพูชาวงเงินกว่า990ล้านบาทโครงการส่งเสริมและสร้างการรับรู้ทางวัฒนธรรมและภาพลักษณ์ความเป็นไทยวงเงิน800ล้านบาทและโครงการขับเคลื่อนการนำทุนทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจวงเงินกว่า388ล้านบาทในการนี้คณะรัฐมนตรียังมอบหมายให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นผู้รับผิดชอบการจัดพิมพ์จัดจำหน่ายจ่ายเงินรางวัลและประสานงานกับหน่วยงานเจ้าของโครงการเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายอย่างเคร่งครัดพร้อมทั้งให้ผู้รับใบอนุญาตออกสลากการกุศลเสียภาษีการพนันในอัตราร้อยละ 0.5 ของยอดราคาสลากที่มีผู้รับซื้อก่อนหักรายจ่ายตามกฎกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้องรวมทั้งให้จัดทำแผนการออกสลากการกุศลและแผนการใช้เงินของแต่ละโครงการและรายงานต่อคณะกรรมการพิจารณาโครงการเพื่อประโยชน์ในการกำกับติดตามการดำเนินโครงการที่ได้รับการสนับสนุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
12: วันนี้รัฐบาลเดินหน้าสนับสนุนการบริจาคเพื่อการแพทย์สาธารณสุขและการศึกษาผ่านระบบ e-donation โดยเพิ่มอีก9มูลนิธิที่ประชาชนและภาคเอกชนสามารถนำเงินบริจาคไปลดหย่อนภาษีได้2เท่าครอบคลุมทั้งการช่วยเหลือผู้พิการผู้ป่วยฉุกเฉินการฟื้นฟูสมรรถภาพการแพทย์การศึกษาเช่นมูลนิธิขาเทียมมูลนิธิสายใจไทยมูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติมูลนิธิเพื่อคนตาบอดรวมถึงมูลนิธิด้านวิทยาศาสตร์และโรงพยาบาลต่างๆรัฐบาลมองว่ามาตรการนี้จะช่วยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนร่วมกันสนับสนุนระบบสุขภาพและการศึกษาไทยอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมช่วยให้ผู้ป่วยผู้พิการและกลุ่มเปราะบางเข้าถึงบริการและโอกาสที่ดีมากขึ้นผ่านระบบที่โปร่งใสและตรวจสอบได้สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
1: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
13: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์19นาฬิกา22นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศทางการยูเครนออกแถลงการที่ระบุว่ากองทัพรัสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหญ่ด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนจำนวน656ลำและขีปนาวุธอีก73ลูกในหลายพื้นที่ของยูเครนอาทิแคว้นดนิโปรเปตรอฟแคว้นคาคิฟและกรุงเคียฟเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย11รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า100รายนอกจากนี้ยังพบอาคารที่อยู่อาศัยหลายแห่งได้รับความเสียหายขณะที่กองบัญชาการปฏิบัติการของกองทัพโปแลนด์ยืนยันว่ากองทัพอากาศโปแลนด์ส่งเครื่องบินรบเพื่อรักษาความปลอดภัยบริเวณน่านฟ้าของประเทศแล้วหลังจากกองทัพรัสเซียเปิดฉากโจมตียูเครนซึ่งมีพรมแดนติดกับโปแลนด์ทั้งนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วทางการรัสเซียเตือนว่าจะดำเนินการปฏิบัติการโจมตีต่อเป้าหมายในกรุงเคียฟของยูเครนเพื่อเป็นการตอบโต้ที่กองกำลังยูเครนส่งโดรนโจมตีหอพักนักศึกษาแห่งหนึ่งในแคว้นลูฮันส์ทางตะวันออกของยูเครนที่อยู่ภายใต้การยึดครองของรัสเซียเมื่อวันที่21พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต21รายสำนักข่าว NNA ของทางการเลบานอนรายงานว่ากองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF เปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนอาทิเมืองเจบซิสเมืองตูลและเมืองอันซาในวันนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย8รายขณะเดียวกันกองกำลัง IDF เปิดเผยว่าหน่วยป้องกันภัยทางอากาศสามารถสกัดกั้นขีปนาวุธของกลุ่มติดอาวุธฮิสบอลเลาะห์ที่ยิงเข้ามาในหลายพื้นที่ทางตอนเหนือของอิสราเอลแต่ไม่ได้ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมความพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดกระบี่ขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดตรังลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีและนครปฐมอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 27-32 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดกระบี่ขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดตรังลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:23 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง55เซนติเมตรและเวลา 23:05 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร22เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:25 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง40เซนติเมตรและเวลา 16:00 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร9เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5:26 นาที กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:49 น.
14: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
15: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
14: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
15: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
14: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
16: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
17: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่อมและบุญมาสีมาศOn.

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

0: ค่ะคุณยายค่ะศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยละไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาร์ลูกหนึ่งขึ้นต้น

0: ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน
1: ่ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
0: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได้
3: เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
4: พระภูวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
0: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
5: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
6: Whoa.
5: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
7: รับไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
8: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช1205
9: คนไทยไม่เอาสินบน
8: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
10: ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
11: โหยิ้มหวานเชียว
8: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะอืมเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
10: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์สแกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
8: อ๋อได้พี
11: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
8: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
12: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
13: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
14: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
15: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
14: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
16: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
17: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
16: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
18: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติ

0: ความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
1: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
0: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น. ถึง 20:00 น.

เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวท.นะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะก็มาพบกับน้องฝนนะคะแล้วก็ทีมงานสวท.กระบี่นะคะเราพบกันทุกค่ำคืนค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึงสองทุ่มนะคะกับเรื่องราวข่าวสั้นค่ะที่นำมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันนะคะวันนี้เรื่องราวที่น้องฝนค่ะจะมาแล่งกันค่ะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับวันสำคัญนะคะต่อเช้าอีกหนึ่งวันนะคะก็คือวันพรุ่งนี้เนี่ยจะเป็นวันเฉลิมพระชนพรรษานะคะสี่รอบนะคะของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะ3มิถุนายน2569ค่ะซึ่งก็มีกิจกรรมนะคะที่อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะเข้าร่วมนั่นก็คือรอยดวงใจไฮโลหิตเถิดถ่าย48พรรษาองค์ราชินีนะคะรวมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะโดยสภากาชาดไทยข้อเชิญชวนประสบนิกรและประชาชนชาวไทยทั่วประเทศนะคะมารวมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมรอยดวงใจไฮโลหิตเถิดถ่าย48พรรษาองค์ราชินีค่ะเพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชระสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีค่ะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ48พรรษา3มิถุนายน2569ค่ะด้วยการรวมใจกันบริจาคโลหิตนะคะตลอดเดือนมิถุนายน2569นี้ค่ะการบริจาคโลหิตนับเป็นการทำความดีที่ยิ่งใหญ่นะคะเป็นการเสียสละเผื่อส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนนะคะซึ่งนอกจะเป็นการช่วยสำรองโลหิตให้มีปริมาณที่เพียงพอและก็ทันท่วงทีต่อการรักษาชีวิตผู้ป่วยทั่วประเทศแล้วเนี่ยยังเป็นโอกาสอันดีที่ประสบนิกรจะได้รวมกันแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยพระวิริยะอุตสาหะในการสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการต่างๆเพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชนชาวไทยค่ะเพื่อความเป็นสิริมงคลและรวมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลนี้ค่ะประชาชนสามารถเดินทางไปรวมบริจาคโลหิตได้นะคะณจุดบริการต่างๆดังนี้นะคะมีศูนย์บริการโลหิตแห่งชาตินะคะถนนอังรีดูนั่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำนะคะ7แห่งฝากบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งทั่วประเทศโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังค่ะนี่คือเรื่องราวนะคะที่นำมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันค่ะเอาละคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราไปพักฟังพวกนานเพลงนะคะกันสักเดียวใจนึงค่ะ

0: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
1: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
2: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
0: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
4: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
3: โหแม่ไม่วัยรุ่นเลย
5: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
0: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
6: วันนี้ก็หมดเวลากันแล้วนะคะสำหรับรายการมองอันดามันค่ะทางสวท.ในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทาง5สถานีวันนี้น้องฝนและกับทีมงานสวท.กระบี่จักลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักรแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาประจำปีพุทธศักราช2568ณวัดปทุมวนารามนายกรัฐมนตรีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพรปวีช่อชูวงศ์โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมผ่านเข้าสู่รอบ2การแข่งขันแบดมินตันอินโดนีเซียโอเพ่น2026ซุปเปอร์1,000ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยวันที่2มิถุนายน2569ตรงกับวันสาธารณรัฐของสาธารณรัฐอิตาลีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิตาลีในโอกาสวันสาธารณรัฐของสาธารณรัฐอิตาลีข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความสงบสุขความก้าวหน้าและความรุ่งเรืองไพบูลย์ของประเทศและประชาชนชาวอิตาลีเป็นที่น่ายินดียิ่งที่ได้เห็นว่าตลอดระยะเวลากว่า150ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตสัมพันธไมตรีที่มีมาอย่างยาวนานระหว่างประเทศไทยกับอิตาลีได้เจริญงอกงามรุ่งเรืองโดยมีความก้าวหน้าของความร่วมมือที่ประสบผลสำเร็จทั้งในระดับทวิภาคีและในกรอบสหภาพยุโรปอาเซียนไม่เพียงแต่ในกิจการที่มีอยู่ดั้งเดิมด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวหากยังรวมถึงในด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมอีกด้วยข้าพเจ้าเชื่อมั่นอย่างแน่แท้ว่าด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจและการสนับสนุนเกื้อกูลกันโดยเฉพาะความคืบหน้าในการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปที่ผ่านมาประเทศของเราทั้งสองจะยังคงสร้างเสริมและขยายขอบเขตความสัมพันธ์และความเป็นหุ้นส่วนอันใกล้ชิดให้กว้างขวางออกไปอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขและอนาคตอันรุ่งเรืองยิ่งขึ้นแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่2มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 14:45 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจการิณีพีระยะพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปพระราชทานรางวัลเสมาเสาเสมาธรรมจักรแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาประจำปีพุทธศักราช2568ณศาลาพระราชศรัทธาวัดปทุมวนารามเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเวลา 13:30 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเศรษฐพุทธสุทธิวาทนฤพุทธองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระราชวชิรรัตนาภรณ์บวรเจติยะกิทธาดามหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีณวัดอรุณราชวรารามเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 15:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัมพลกิตติอัมพลองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระภาวนาวชิรวัฒน์ณวัดนามตูม อำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีจบข่าวในพระราชสำนัก
1: นายกรัฐมนตรีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจในด้านต่างๆให้ประชาชนน้อมนำเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณศูนย์การค้าสยามพารากอนโดยมีคณะรัฐมนตรีและหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมในการนี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคลโดยเน้นย้ำถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงอุทิศพระวรกายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตอาชีพและความเป็นอยู่ของราษฎรในทุกภูมิภาคตลอดจนอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยให้เป็นสีสง่าแก่ชาติบ้านเมือง
2: การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้นับเป็นโอกาสอันดีที่ประชาชนจะได้มาร่วมชื่นชมพระบารมีและเรียนรู้พระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าผ่านสื่อการจัดแสดงต่างๆซึ่งสะท้อนถึงพระปีชาสามารถและพระจริยวัตรอันงดงามเพื่อสร้างแรงบันดาลใจแก่ปวงข้าพระพุทธเจ้าในการร่วมมือร่วมใจกันทำความดีเพื่อสังคมและประเทศชาติต่อไป
1: โอกาสนี้นางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวรายงานในนามรัฐบาลว่าการจัดงานครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและบริษัทสยามพารากอนดีเวลลอปเมนต์จำกัดภายใต้แนวคิดบรมคัตติยราชนารีคู่บารมีสีแผ่นดินเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยมุ่งเผยแพร่พระราชประวัติพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าและพระปรีชาสามารถในด้านต่างๆพร้อมน้อมนำแนวพระราชปณิธานอันทรงคุณค่ามาเป็นแบบอย่างและแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิต
3: การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติในนามรัฐบาลครั้งนี้เพื่อเผยแพร่พระราชประวัติพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่ารวมถึงเพื่อเผยแพร่พระปรีชาสามารถในด้านต่างๆให้ประชาชนได้รับรู้ในวงกว้างนอกจากนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมกันน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลแสดงพลังแห่งความรักและสามัคคีกลมเกลียวของคนในชาติ
1: ทั้งนี้รัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติบรมคัตติยราชนารีคู่บารมีสีแผ่นดินณศูนย์การค้าสยามพารากอนกรุงเทพมหานครระหว่างวันที่2ถึง7มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง22นาฬิกาเพื่อร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแสดงความจงรักภักดีและเรียนรู้คุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมไทยอันจะนำไปสู่การอนุรักษ์และสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของชาติอย่างยั่งยืนต่อไปประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่วัดราชาธิวาสวิหารซึ่งจัดขึ้นเป็นวันที่2
4: วันที่2ของการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ซึ่งรัฐบาลโดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจัดขึ้นณวัดราชาธิวาสวรวิหารมีประชาชนเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมและชมการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระราชประวัติพระอัจฉริยภาพและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยเสด็จ จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปในการพระราชพิธีสำคัญและการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียนราษฎรเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขในภูมิภาคต่างๆขณะที่ช่วงค่ำมีกิจกรรมการแสดงหุ่นกระบอกไทยเรื่องพระสุทนมโนราโดยคณะหุ่นสมัครเล่นบ้านตุ๊กตุนหุ่นกระบอกไทยและการแสดงศิลปวัฒนธรรมโดยสมาคมศิลปะเพื่อเยาวชนมีประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าชมการแสดงรวมถึงเลือกซื้อสินค้าทั้งอาหารเครื่องดื่มและผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมจำนวนมากกิจกรรมจะจัดไปจนถึงวันพรุ่งนี้เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในเวลา 19:29 นและเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติได้จนถึงเวลา 20:30 นมาริชโยรายงาน
1: มหาเถรสมาคมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมธรรมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569สมเด็จพระพุทธาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกเป็นประธานสงฆ์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมธรรมถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ณวัดไตรมิตรวิทยารามเขตสัมพันธวงศ์โดยมีเจ้าคณะพระสังฆาธิการคณะสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออกพร้อมด้วยข้าราชการและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสำหรับการจัดพิธีเป็นไปตามมติของมหาเถรสมาคมที่กำหนดให้คณะสงฆ์หนต่างๆจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลโอกาสนี้คณะสงฆ์ได้ร่วมสวดบทสุทิตาปรมาราชินีวรธานคาถาซึ่งเป็นบทสวดที่มหาเถรสมาคมประพันธ์ขึ้นเป็นพิเศษเพื่อถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสสำคัญสำหรับวันพรุ่งนี้ทุกวัดในราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศกำหนดจัดพิธีทำบุญตักบาตรพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลเชิญชวนพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีโดยสามารถดาวน์โหลดบทสวดมนต์พิเศษดังกล่าวได้ผ่านเว็บไซต์และเพจของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกองทัพบกกองทัพเรือจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายน2569และบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกพร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาและกำลังพลของกองทัพบกร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายน2569ณกองบัญชาการกองทัพบกประกอบด้วยพิธีตักบาตรพระสงฆ์จำนวน54รูปจากวัดหงรัตนารามราชวรวิหารพิธีถวายเครื่องราชสักการะถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคลเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์เพื่อแสดงความจงรักภักดีพร้อมพิธีไถ่ชีวิตกระบือจำนวน6ตัวนอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลตลอดจนการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเพื่อเผยแพร่พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจด้านพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในส่วนของกองทัพเรือพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลณหอประชุมกองทัพเรือโดยมีนายกสมาคมภริยาทหารเรือและคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือพร้อมคู่สมรสเข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสามเณรพิธีปล่อยพันปลาน้ำจืดและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลพิธีวางผ่านพุ่มถวายราชสักการะและพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลณห้องเจ้าพระยารวมถึงการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตณห้องอรุณอมรินทร์ โดยมีกำลังพลจากหน่วยต่างๆของกองทัพเรือเข้าร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
5: พลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ในการนี้ได้ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลและพิธีถวายพระพรชัยมงคลโดยมีข้าราชการตำรวจในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกันณสำนักงานตำรวจแห่งชาติทั้งนี้เนื่องในโอกาสอันเป็นมหามงคลสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอเชิญชวนข้าราชการตำรวจบุคลากรในสังกัดและประชาชนทั่วไปร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีผ่านระบบออนไลน์ระหว่างวันที่1-5 มิถุนายนทางเว็บไซต์ www.royaloffice.ch ดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: จังหวัดนครพนมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา3 มิถุนายน 2569
6: วันนี้จังหวัดนครพนมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา3 มิถุนายน 2569สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีโดยมีนายวีระฤกษ์วานิชกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานในพิธีณวัดมหาธาตุอำเภอเมืองนครพนมพิธีจัดขึ้นโดยมีพระครูกิตติสุตานุยุตรองเจ้าคณะจังหวัดนครพนมเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงเพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบรมราชินีคัทริยาศรีสุธรสวทนครพนมรายงาน
1: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26 มิถุนายน 2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
7: พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานธรรมภาษิตไว้สำหรับจารึกบนแพรรองรับตราแผ่นดินในรัชสมัยของพระองค์ว่าสัพเพสังสังฆภูตานังสามัคคีวุฒิสาธิกาแปลความว่าความพร้อมเพรียงของชนผู้อยู่รวมกันเป็นหมู่ยังความเจริญให้สำเร็จเป็นคติเตือนใจชาวพุทธทุกหมู่เหล่าให้มั่นคงในสามัคคีธรรมอันจะนำมาซึ่งความผาสุกสันติและเจริญรุ่งเรืองของราชอาณาจักรการทำงานของรัฐสภาซึ่งรวมผู้คนหมู่มากไว้เพื่อสนองงานแผ่นดินเกื้อกูลประโยชน์สุขของมหาชนทุกคนทุกฝ่ายจำเป็นต้องมีจิตสำนึกในคุณธรรมจริยธรรมนำทางประพฤติตนและปฏิบัติงานอยู่เสมอหากแม้มีทางเลือกสองแพร่งให้ดำเนินไปโดยทางหนึ่งเป็นประโยชน์ตนยิ่งกว่าส่วนอีกทางหนึ่งเป็นประโยชน์ส่วนรวมยิ่งกว่าย่อมต้องทักท้วมใจที่จะไม่เลือกทางที่เอื้อเพื่อประโยชน์ตนมากกว่าแต่ต้องยอมพลีตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมแล้วมุ่งมั่นดำเนินไปบนวิถีนั้นแต่เพียงเท่านั้นถ้าทุกท่านทำได้เช่นนี้ความพร้อมเพรียงของชนทุกหมู่ที่มาอยู่ร่วมกันเป็นสภาเพื่อทำหน้าที่นิติบัญญัติตามรัฐธรรมนูญก็จักบังเกิดโดยอัตโนมัติเพราะต่างก็มีปณิธานเดินไปบนหนทางเดียวกันอันนำไปสู่ความเจริญสำเร็จของชาติบ้านเมืองเป็นจุดหมายปลายทางเดียวกันพระคติธรรมประธานในการจัดทำหนังสือที่ระลึกที่รัฐสภาจัดพิมพ์เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ8รอบ 26มิถุนายน2566
8: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
9: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
8: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
9: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
8: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
9: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
10: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำเร็จในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: 20นาฬิกา22นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศนางมาเรียซาคาโรวาโฆษกกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่าการที่ฝรั่งเศสควบคุมเรือบรรทุกน้ำมันทาโกของรัสเซียเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศพร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลฝรั่งเศสเปิดเผยรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับปฏิบัติการควบคุมเรือทาโกและดำเนินการอย่างครอบคลุมเพื่อปกป้องลูกเรือที่เป็นพลเมืองรัสเซียทั้งนี้กองทัพเรือฝรั่งเศสร่วมมือกับอังกฤษเปิดปฏิบัติการสกัดกั้นและตรวจค้นเรือบรรทุกน้ำมันทาโกซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับกองเรือเงาของรัสเซียในมหาสมุทรแอตแลนติกในขณะที่ประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสระบุว่าเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้ที่เรือเหล่านี้พยายามหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรระหว่างประเทศละเมิดกฎหมายทางทะเลและนำรายได้ไปสนับสนุนรัสเซียในการทำสงครามกับยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงกลาโหมไต้หวันที่ระบุว่าเครื่องบินฝึกหัดทางทหารรุ่น T-34 ของกองทัพอากาศไต้หวันประสบเหตุตกที่ฐานทัพอากาศแห่งหนึ่งในเมืองเกาสงทางตอนใต้ของเกาะไต้หวันระหว่างการฝึกจำลองสถานการณ์เครื่องยนต์ขัดข้องเมื่อเวลา 8 นาฬิกา 8 นาทีของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีนักบินเสียชีวิต 2 นายขณะที่กระทรวงกลาโหมไต้หวันยืนยันว่ากองทัพอากาศไต้หวันจัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินการสอบสวนหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้แล้วทางด้านประธานาธิบดีไล่ชิงเต๋อผู้นำไต้หวันได้แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อนักบินทั้งสองนายที่เสียชีวิตในเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมกล่าวยกย่องนายทหารเหล่านี้ว่าเป็นวีรบุรุษที่เป็นผู้เสียสละและอุทิศตนเพื่อไต้หวันประธานาธิบดีโมฮัมเหม็ดมูอิซูแห่งมาลดีฟได้ประกาศว่ารัฐบาลมาลดีฟจะดำเนินมาตรการห้ามเด็กที่มีอายุต่ำกว่า16ปีเข้าถึงแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียบางประเภทเพื่อปกป้องเด็กๆจากการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์การล่อลวงทางออนไลน์และภัยคุกคามทางดิจิทัลอื่นๆโดยมาตรการดังกล่าวจะมุ่งเป้าไปยังแอปพลิเคชันที่มีความเสี่ยงสำหรับเด็กโดยรัฐบาลจะปรึกษาและทำงานร่วมกับแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการปรับปรุงบริการแพลตฟอร์มโซเชียลให้สอดคล้องกับกฎหมายของมาลดีฟทั้งนี้มาลดีฟเป็นประเทศล่าสุดที่มีแนวคิดห้ามเด็กที่มีอายุต่ำกว่า16ปีใช้งานแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียหลังออสเตรเลียบราซิลอินโดนีเซียและมาเลเซียบังคับใช้ข้อจำกัดด้านอายุสำหรับการเข้าถึงโซเชียลมีเดียขณะที่ประธานาธิบดีมูอิซูได้ยืนยันว่าข้อจำกัดดังกล่าวไม่ได้ขัดขวางการศึกษาหรือการเรียนรู้ทางออนไลน์ของเด็กในมาลดีฟต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
11: การแข่งขันแบดมินตันรายการอินโดนีเซียโอเพ่น2026ซูเปอร์1000ประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรก หมิวพรปวีช่อชูวงมือวางอันดับ7ของรายการและมืออันดับ8ของโลกเอาชนะมันวิกาบันโสดมืออันดับ47ของโลกจากอินเดียขาดลอย2ต่อ0เกม21-12และ21-10ส่งผลให้หมิวพรปวีผ่านเข้าสู่รอบ2ไปรอพบกับผู้ชนะระหว่างลิโกะกุนจิมืออันดับ18ของโลกจากญี่ปุ่นหรือคิมกาอึนมืออันดับ17ของโลกจากเกาหลีใต้ขณะที่ครีมบุษนันอึ้งบำรุงพันธ์มืออันดับ19ของโลกพ่ายให้กับปุสลาวีสินทุมืออันดับ10ของโลกจากอินเดีย0ต่อ2เกม23-25และ16-21จบเส้นทางการแข่งขันในรอบแรกประเภทคู่ผสมรอบแรกไตเติ้ลรุธนาภักอูบทองกับเจนเชิญนิชาสุดใจประภารัตคู่มืออันดับ14ของโลกพ่ายให้กับตังชุนมานกับซื่อหญิงซวดคู่มือวางอันดับ7ของรายการและมืออันดับ8ของโลกจากฮ่องกง1ต่อ2เกม21-18 20-22 และ12-21ยุติเส้นทางไว้ที่รอบแรกเช่นเดียวกันการแข่งขันเทนนิสเยาวชนรายการ LTAT ATF Asian 14 and Under 2026สนามที่2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีรอบที่2ประเภทหญิงเดี่ยวกฤษณารอบประเสริฐเอาชนะนิชาพาวงวานิชขจรไป2เซตรวด6ต่อ4และ6ต่อ4ผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายไปพบกับธัญธรศรีอรุณนิรันดร์ด้านประเภทชายเดี่ยวรอบ2ทีสอนประสิทธิ์ดีกรีเยาวชนทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน12ปีเฉือนชนะชินชวกรหงฮิรันเรือง2ต่อ1เซต6ต่อ4 2ต่อ6และ7ต่อ5เข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับพัชรวุฒิอานันทนสุวงศ์จังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติครั้งที่49พาราศึกษาเกมขณะที่จังหวัดนครสวรรค์เตรียมจัดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทยครั้งที่27นครศรีแควเกมติดตามได้จากรายงาน
12: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วีรศักดิ์วิสาลาภรณ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติพร้อมด้วยนายณัฐพงษ์สงวนจิตผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีและว่าที่ร้อยตรีสราวุฒิจันทวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ร่วมกันแถลงข่าวการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติครั้งที่49พระศึกษาเกมกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่1-10กันยายนที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสุพรรณบุรีจัดชิงชัยทั้งหมด47ชนิดกีฬาและ5กีฬาสาธิตภายใต้แนวคิดรวมพลคนกีฬาพัฒนาชาติไทยขณะที่การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทยครั้งที่27นครศรีแควเกมแข่งขันระหว่างวันที่15-24กรกฎาคมที่จังหวัดนครสวรรค์ชิงชัยทั้งหมด19ชนิดกีฬาภายใต้แนวคิดรวมพลังแห่งมิตรภาพสร้างศักยภาพสู่สากลผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วีรศักดิ์วิสาลาภรณ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติกล่าวว่าการแข่งขันทั้ง2รายการเชื่อมั่นว่าทั้งจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดนครสวรรค์เป็นเมืองกีฬาที่มีความพร้อมอย่างเต็มที่แน่นอน
13: เรื่องความพร้อมนะครับผมมั่นใจอย่างยิ่งเพราะว่าทั้ง2จังหวัดนี้นะครับเป็นจังหวัดแห่งสปอร์ตซิตี้เรามีสนามกีฬาที่มาตรฐานเราใช้มหาลัยการกีฬาแห่งชาติแต่ละวิทยาเขตนั้นเป็นผู้รับผิดชอบเทคนิคกีฬาในแต่ละรายการแข่งขันการแข่งขันครั้งนี้เป็นการยกระดับสู่นักกีฬาทีมชาติแล้วก็การจัดการแข่งขันระดับนานาชาติแล้วก็เป็นความมาตรฐานครับ
12: สำหรับการแข่งขันทั้ง2รายการจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักกีฬาจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ17วิทยาเขตทั่วประเทศและนักกีฬาจากโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทยได้แสดงศักยภาพด้านกีฬาพัฒนาตัวเองทั้งในระดับทีมชาติไทยและการแข่งขันรายการระดับชาติต่อไปพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
11: ทีมฟุตบอลทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีเตรียมทำการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่อง3นัดในช่วงฟีฟ่าเดย์เดือนมิถุนายนโดยทีมชาติไทยจะเตะนัดอุ่นเครื่องแบบปิดพบกับคีร์กีสถานในวันที่3มิถุนายนนี้เวลา18นาฬิกาตามด้วยแมตช์พบเกาหลีใต้ในวันที่6มิถุนายนนี้เวลา18นาฬิกาที่ปทุมธานีสเตเดียมถ่ายทอดสดผ่านทางไทยรัฐทีวีช่อง32ก่อนจะปิดท้ายด้วยแมตช์พบกับ UAE ในวันที่9มิถุนายนเวลา17นาฬิกาโดยเป็นนัดอุ่นเครื่องแบบปิดผานิชคาดนาครายงาน
14: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
15: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
14: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
9: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
14: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
9: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
10: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและบุญมาสีมาดอ่าน

ายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

รับแสดงความคิดเห็นผ่านการสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมและบทกวีทางการเมืองค่ะก็เป็นการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขพร้อมทั้งสนับสนุนให้วรรณกรรมเป็นอีกหนึ่งพลังในการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในสังคมไทยนั่นเองค่ะชื่อของรางวัลพานแว่นฟ้านะคะมีความหมายจากพาน2ใบที่วางซ้อนกันใช้รองรับสิ่งที่สำคัญในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์อีกทั้งยังเป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศและเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาค่ะสำหรับในค่ำคืนวันนี้นะคะคุณผู้ฟังเราได้นำผลงานวรรณกรรมมาต่อกันในตอนที่มีชื่อว่า1กิโลเมตรโดยประมาณเป็นผลงานประพันธ์โดยปรัชญาพงพาณิชย์เรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิพลเช่นเคยนะคะซึ่งจะมานำเสนอกันเป็นตอนจบในค่ำคืนนี้ค่ะเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ

30เมตรแรกจากการหมุนกงล้อบนผิวถนนคอนกรีตที่ทั้งราบและก็เรียบไม่มีอาการเหนื่อยล้าปรากฏการหายใจเป็นปกติสม่ำเสมออากาศเย็นชื่นหากเป็นเมื่อ20ปีที่แล้วคงไม่มีโอกาสได้ออกมาใช้ถนนร่วมกับคนอื่นๆในซอยอย่างนี้เพราะว่าดินลูกลังเป็นหลุมเป็นบ่อมีน้ำท่วมขังในฤดูฝนอุปสรรคยื่นข้อเสนอที่มีเพียงตัวเลือกเดียวมาให้นั่นก็คือการยอมแพ้10ปีต่อมาถนนเปลี่ยนจากดินลูกลังเป็นถนนลาดยางมาตอยแต่ก็ยังไม่สามารถรวบรวมความกล้าหมุนกงล้อวีลแชร์จากบ้านด้วยตัวเองน้ำยังคงท่วมขังในฤดูฝนอันตรายเกินไปจนเมื่อ5ปีที่แล้วถนนในซอยได้รับการยกระดับให้กลายเป็นถนนคอนกรีตมีการวางระบบระบายน้ำอย่างดีแข็งแรงราบเรียบเชื่อมต่อประตูรั้วบ้านกับถนนให้อยู่ในระดับเดียวกันผมช่างใจหลายครั้งแต่ก็ยังคงเลือกตัวเลือกที่มีอยู่เพียงข้อเดียวไม่เคยเปลี่ยนจนกระทั่งเมื่อคืนวานก่อนรับประทานอาหารค่ำในครอบครัว

ข้างหน้าเป็นทางโค้งทอดยาวไปทางซ้ายผมหันหลังกลับมามองบ้านแม่ออกมายืนโบกมืออวยพรให้ทำภารกิจสำเร็จสมความตั้งใจอยู่บนถนนหน้าบ้านผมผงกศีรษะรับพรจากแม่ฝ่ามือขวาหมุนกงล้อเพื่อให้วีลแชร์เลี้ยวไปทางซ้ายผมพยายามชิดขอบริมถนนให้มากที่สุดผ่านทางโค้งมาได้อย่างปลอดภัยบ้านลับหายไปจากสายตาเมื่อหันกลับไปมองอีกครั้งกงล้อวีลแชร์หมุนไปอย่างต่อเนื่องจุดหมายปลายทางหดสั้นลงทุกขณะกล้ามเนื้อต้นแขนเริ่มแสดงอาการอ่อนล้าความเร็วลดลงอย่างเห็นได้ชัดผมตัดสินใจหยุดพักบริเวณที่ดินรกร้างว่างเปล่าตรงเกือบกึ่งกลางซอยวัชพืชท่วมสูงจนน่ากลัวสัตว์มีพิษอาจโผล่ออกมาทำร้ายเอาได้ผมสูดลมหายใจรวบรวมพละกำลังออกแรงหมุนกงล้อไปจอดพักตรงหน้าบ้านหัวหน้าชุมชนซึ่งดูน่าจะปลอดภัยที่สุดมองเห็นถนนใหญ่หน้าปากซอยอยู่ไม่ไกลแล้วบ้านผู้นำชุมชนปิดเงียบคนในครอบครัวคงได้รับมอบหมายให้ไปประจำหน่วยเลือกตั้งเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาผมจอดวีลแชร์ล็อกล้อสายลมโชยพัดพอให้ชื่นใจผมนั่งพักเครียดกำลังเพื่อที่จะออกเดินทางต่ออุณหภูมิสูงขึ้นเล็กน้อยทว่าไม่เพียงพอจะก่อให้เกิดอุปสรรคคำนวณจากสายตาน่าจะเหลือระยะทางประมาณ150ถึง200เมตรกว่าจะถึงถนนใหญ่อาการล้าต้นแขนทุเลาลงมากผมตัดสินใจหมุนกงล้อวีลแชร์ออกเดินทางต่อไม่อยากเสียเวลาไปมากกว่านี้ขณะที่จิตใจจดจ่ออยู่ที่ปากซอยก่อนออกจากถนนใหญ่แตรรถส่งเสียงเตือนเบาๆจากทางด้านหลังผมผวาตกใจรีบจอดรถชิดขอบถนนเครื่องยนต์เงียบเชียบได้ยินเพียงเสียงยางรถเบียดถนนแซงขึ้นมาจอดเทียบด้านข้างบานกระจกหน้าต่างรถเลื่อนเปิดลงมาช้าๆคุณป้าเพื่อนบ้านยิ้มทักทายถามไถ่ว่าทำไมผมถึงออกมาคนเดียวอย่างนี้ระวังจะเกิดอุบัติเหตุคุณลุงสามีของคุณป้าจะโงกหน้ามาจากฝั่งคนขับถามว่าจะให้ไปส่งที่ไหนหรือไม่ผมยิ้มตอบรับกับความเมตตาของคุณลุงกับคุณป้าทั้งสองอธิบายเหตุผลว่าจะลองนั่งรถวีลแชร์เดินทางไปเลือกตั้งด้วยตัวเองคุณป้าเลิกคิ้วพยายามเข้าใจพลางย้ำให้ระวังเรื่องของความปลอดภัยผมยกมือหย่อนห้อยประกบกันพนมมือไหว้ขอบคุณคุณลุงคุณป้าบานกระจกหน้าต่างเลื่อนปิดช้าๆรถยนต์แซงขึ้นไปตามทางออกสู่ถนนใหญ่ผมสูดลมหายใจออกแรงหมุนกงล้อความมุ่งมั่นยังคงมีอยู่อย่างเต็มเปี่ยมประสาทสัมผัสตื่นตัวระวังภัยอันตรายที่อาจโฉบผ่านมาโดยไม่คาดคิด

เหลือระยะทางอีกไม่เกิน30เมตรจะถึงถนนใหญ่สายตาของผมจับจ้องฝูงสุนัขจรจัดที่นอนเรียงรายอยู่บนพื้นผิวถนนไม่เคยมีฝูงสุนัขมากมายขนาดนี้ในแผนการเดินทางผมตัดสินใจหมุนกงล้อเคลื่อนวีลแชร์ไปช้าๆด้วยความระมัดระวังผ่านสุนัขจรจัดตัวแรกไปอย่างง่ายดายแต่ว่าความกังวลยังไม่คลายไปจากห้วงสำนึกผมจินตนาการเห็นภาพฝูงสุนัขจรจัดรุมทำร้ายหนาวเยือกขนลุกเกลียวขึ้นมาอย่างควบคุมไม่ได้สุนัขจรจัดตัวที่สองนอนหมอบชำเลืองมองเงียบๆขณะที่วีลแชร์เคลื่อนผ่านผมสลัดศีรษะขับไล่ภาพในจินตนาการเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างเงียบเชียบที่สุดคิดเพียงว่าถ้าหากปราศจากเจตนามุ่งร้ายต่อมันเราสามารถเลือกหนทางที่ไม่ต้องปองร้ายกันได้ลำคอของผมแห้งผากผมค่อยๆเคลื่อนผ่านฝูงสุนัขจรจัดมาทีละตัวทีละตัวได้อย่างราบรื่นจนกระทั่งวีลแชร์ล่วงเข้าสู่ถนนใหญ่ผมถอนหายใจโล่งอกไม่แม้แต่จะเหลียวหลังกลับไปมองอีกเลย

างเท้ายกระดับสูงขึ้นจากผิวถนนราว20เซนติเมตรไม่มีทางลาดให้ไต่ขึ้นไปได้เลี้ยวซ้ายเลาะเรียบชิดขอบถนนเงยหน้าทอดสายตาไกลออกไปยวดยานสัญจรบังตาผมมาถึงเกือบครึ่งทางแล้วสำหรับการเดินทางไปเลือกตั้งด้วยตัวเองครั้งแรกผมสูดลมหายใจผ่อนคลายแวะจอดวีลแชร์หน้าร้านขายของชำเจ้าประจำประตูหน้าร้านยังคงปิดสนิทผมตัดสินใจนั่งพักเหนื่อยแล้วก็รอจนกว่าร้านจะเปิดบริการเพื่อซื้อน้ำดื่มดับกระหายสักขวดพระอาทิตย์กลมโตทอแสงอ่อนผมเคลื่อนวีลแชร์ตามพระอาทิตย์ไปอีกไม่ไกลจุดหมายปลายทางก็จะปรากฏต่อหน้าแล้วผมให้กำลังใจตัวเองพร้อมกับสูดลมหายใจสดชื่นปรับเริ่มภาคภูมิใจยังบอกไม่ถูกเสียงประตูร้านขายของชำแง้มเปิดประหลาดใจที่เห็นหลินเป็นคนออกมาเปิดประตูร้านผมตะโกนเรียกหลินจากริมถนนแววตาของหลินแสดงถึงความแปลกประหลาดใจไม่แพ้กันมาทำอะไรอยู่ตรงเนี้ยลินถามผมผมยิ้มแทนคำตอบเราไม่ได้พบกันมานานแค่ไหนแล้วหลินเป็นเพื่อนตั้งแต่ประถมจนจบมัธยมปลายเราเรียนโรงเรียนเดียวกันมาโดยตลอดหลินสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่นครปฐมเรียนจบรับปริญญาได้งานทำที่กรุงเทพตามความฝันต่างคนต่างใช้ชีวิตและไม่ค่อยได้พบกันลินเดินตรงปลีเข้ามาบีบต้นแขนแล้วก็ถามผมว่ามาทำอะไรอยู่ตรงนี้มายังไงพ่อกับแม่ไปไหนคำถามพังพรูด้วยความห่วงใยสายตาจับจ้องอากับกริยาของลินผมยิ้มจนตาหยีความคิดถึงที่เคยเลือนรางไปแล้วกลับก่อตัวขึ้นมาใหม่หนาแน่นแล้วก็อาจจะมีปริมาณมากขึ้นกว่าเดิมลินกลับมากี่วันแล้วตอบคำถามด้วยคำถามเพิ่งมาถึงเมื่อคืนนี้ตั้งใจว่าจะกลับมาเลือกตั้งบ่ายก็จะกลับไปทำงานแล้วลินยังคงถามคำถามเดิมผมอธิบายความตั้งใจให้ลินฟังตั้งแต่ต้นจนจบลินรับฟังเงียบๆแล้วก็บอกให้รออยู่ตรงนี้อย่าเพิ่งไปไหนขอไปอาบน้ำก่อนจากนั้นเราจะเดินทางไปเลือกตั้งด้วยกันไม่มีข้อแม้ไม่อาจปฏิเสธคำพูดของหลินยังคงเป็นประกาศิตหลินทำท่าจะหันหลังเดินกลับเข้าร้านผมคว้าข้อมือหลินเอาไว้ด้วยข้อมือที่หย่อนห้อยบอกหลินว่าขอน้ำดื่มสักขวดหลินเดินไปเปิดตู้แช่พร้อมกับหยิบน้ำดื่มบรรจุขวดออกมาผมใจหายวาบลืมไปว่าลืมกระเป๋าสตางค์ไว้ที่บ้านสีหน้ายุ่งเหยิงจนหลินผิดสังเกตถามว่าเป็นอะไรขณะที่ยื่นขวดน้ำดื่มส่งให้ลืมกระเป๋าสตางค์ไว้ที่บ้านน่ะผมสารภาพกับลินเสียงหัวเราะที่คุ้นเคยผูกพันซึมแทรกผ่านห้องหัวใจลินยิ้มรื่นบอกว่าไม่เป็นไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องกังวลไม่ได้หรอกผมกังวลเรื่องกระเป๋าสตางค์ที่สำคัญก็คือกังวลเรื่องบัตรประชาชนที่อยู่ในกระเป๋าสตางค์ต่างหากคราวนี้เองที่เป็นหลินที่มีสีหน้ายุ่งเหยิงบ่นเหมือนครั้งที่เคยบ่นเมื่อครั้งที่ผมทำตัวเกเรไม่ตั้งใจเรียนหนังสือและจะให้ทำยังไงให้หลินขี่มอเตอร์ไซค์กลับไปเอาให้ไหมผมบอกกับหลินว่าจะกลับไปเอาบัตรประชาชนด้วยตัวเองหลินรีบกลับเข้าไปอาบน้ำเวลาของเราจะกลับมาบรรจบอีกครั้งเมื่อหลินอาบน้ำเสร็จแล้วจะกลับไปยังไงลินยังไม่คลายความเป็นห่วงมายังมาได้ผมกั้นหัวเราะลินจ้องหน้าผมสายตาไม่สนุกด้วยเสียแล้วไม่ได้หรอกลินประกาศหนักแน่นพร้อมกับก้าวลงจากทางเท้าวางขวดน้ำดื่มเย็นเฉียบไว้บนตักผมจากนั้นจึงจับวีลแชร์หมุนหันหลังใบหน้ากลับเข้าซอยถ้าจะไปก็ไปด้วยกันลินไม่รับฟังเหตุผลใดๆอีกแล้ว

สายตาของผมจับจ้องฝูงสุนัขจรจัดไม่กระพริบไม่กล้าเปล่งเสียงขอความช่วยเหลือความมุ่งมั่นถูกแทนที่ด้วยความหวั่นวิตกจะทำยังไงดีเฝ้าถามตัวเองซ้ำๆแต่ก็ไม่สามารถคิดหาทางแก้ไขลินยืนนิ่งค้างมาเกือบ15นาทีอาจเป็น15นาทีที่ยาวนานที่สุดในชีวิตของลินเสียงเครื่องยนต์มอเตอร์ไซค์แว่วผ่านเข้ามาจากถนนหน้าปากซอยทันใดนั้นเองแววตาของสุนัขจรจัดก็เปลี่ยนจากแข็งกร้าวดุดันกลับดูตื่นเต้นลิงโลดแล้วก็มองเลยผ่านเราสองคนไปยังต้นเสียงหลังจากนั้นแล้วสุนัขฝูงนี้ก็ไม่ได้ความสนใจเราอีกเลยหางของมันกระดิกส่ายไหวละริกระรี้อยู่ไม่สุขเสียงเห่าแปลเปลี่ยนจากความอาฆาตมาดร้ายกลายเป็นส่งเสียงเห่าดีใจทักทายรถมอเตอร์ไซค์มีพ่วงข้างบรรทุกของเคลื่อนผ่านเราไปฝูงสุนัขจรจัดแห่วิ่งตามรุมล้อมหลินจ้ำเท้าเร่งความเร็วเข็นวีลแชร์มุ่งหน้าพาผมกลับบ้านเมื่อเห็นว่ามอเตอร์ไซค์พ่วงข้างคันนั้นบรรทุกอาหารก้นบาทมาเต็มลำรถเสียงเห่าหอนแว่วดังไกลห่างจนเลือนล่ำหายไปตรงท้ายซอยผ่านพ้นทางโค้งบ้านของผมก็กลับคืนสู่สายตาลิ้นยังคงเร่งฝีเท้าเพื่อให้ไปถึงบ้านอย่างเร็วที่สุดกงล้อวีลแชร์หมุนเร็วจีสายลมโบกปะทะใบหน้าก่อนที่จะชะลอความเร็วแล้วก็จอดสนิทในที่สุดเมื่อถึงประตูรั้วหน้าบ้านลิ้นโน้มตัวเท้าฝ่ามือลงบนหัวเข่าทั้งสองข้างหอบหายใจทีผมถามลิ้นว่าพากลับมาที่บ้านทำไมทั้งที่กลับไปที่ร้านน่าจะใกล้กว่าลิ้นยืดตัวหยิกที่แขนผมว่าทำไมไม่บอกลิ้นตั้งแต่แรกลิ้นตกใจจนไม่ทันคิดลิ้นยิ้มเขินอายผมหัวเราะบอกลินเพิ่งคิดได้เมื่อตะกี้นี้เหมือนกันลินหัวเราะเดินไปกดกริ่งหน้าบ้านผมใช้ข้อมือประกบขวดน้ำดื่มยื่นส่งให้ลินเปิดดื่มแก้เหนื่อยแม่เปิดประตูออกมาป้องมือเหนือคิ้วบังแดดจ้องมองเมื่อเห็นเป็นลินแม่ก็ยิ้มทักทายถามลินว่ากลับมาตั้งแต่เมื่อไหร่ลินพนมมือไหว้แม่แล้วก็ตอบแม่ว่าวันนี้ตอนบ่ายก็จะกลับแล้วผมตัดสินใจตัดบทสนทนาบอกให้แม่รีบเข้าไปหยิบกระเป๋าสตางค์จากในห้องนอนก่อนที่แม่จะชวนหลินคุยไปมากกว่านี้เวลาเป็นสิ่งมีค่าและระยะเวลาปลอดภัยจากฝูงสุนัขจรจัดอาจจะมีอยู่อย่างจำกัดก็ไหนบอกว่าจะเตรียมตัวให้พร้อมไงแม่ผมบ่นกระปอดกระแปดแต่ก็หันหลังกลับเข้าบ้านแล้วก็ออกมาพร้อมกับกระเป๋าสตางค์ในมือผมกลับมาที่จุดเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหลินยื่นขวดน้ำดื่มส่งกลับมาให้ผมใช้ข้อมือประกบขวดน้ำเงยหน้ายกขึ้นดื่มดับกระหายระยะทางกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางอีกประมาณ1กิโลเมตรหลินถามผมว่าพร้อมไหมผมพยักตอบหลินว่าโอเค let's go

0: คุณผู้ฟังคะเรื่องราวผลงานวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อว่า1กิโลเมตรโดยประมาณค่ะประพันธ์โดยปรัชญาพงพาณิชย์ได้จบลงแล้วค่ะติดตามรับฟังผลงานวรรณกรรมเรื่องใหม่ได้ในรายการศาลาวรรณกรรมช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะสำหรับวันนี้เวลาของรายการศาลาวรรณกรรมได้หมดลงแล้วค่ะดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะนำรายการลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891กิโลเฮิรตซ
2: ์ ธนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 นกับผมบุญมาสีมาศครับนายกรัฐมนตรีร่วมงานเลี้ยงฉลอง80ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยอิตาลีแน่นแฟนมุ่งมั่นสร้างสันติภาพโลกร่วมกันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
6: ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
7: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
6: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
8: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
9: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: นายกรัฐมนตรีร่วมงานเลี้ยงฉลอง80ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยอิตาลีแน่นแฟนมุ่งมั่นสร้างสันติภาพโลกร่วมกัน
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและภริยาพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวันชาติสาธารณรัฐอิตาลีและครบรอบ80ปีการสถาปนาสาธารณรัฐอิตาลีณพารากอนฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าสยามพารากอน โอกาสนี้นายเปาโลดิโอนิซีเอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทยเจ้าภาพงานเลี้ยงรับรองกล่าวต้อนรับพร้อมเปิดเผยว่าการเฉลิมฉลองในปีนี้ถือเป็นวาระสำคัญโดยได้เน้นย้ำถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างอิตาลีและไทยซึ่งไทยคือหนึ่งในพันธมิตรที่ใกล้ชิดและส่งคุณค่าที่สุดของอิตาลีมิตรภาพของทั้งสองประเทศอย่างรากลึกยาวนานถึง158ปีผ่านความสัมพันธ์ทางการทูตที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องและประสบความสำเร็จในทุกมิติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่มีความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ทั้งสองชาติมีความมุ่งมั่นที่จะร่วมกันสร้างความมั่นคงและการพัฒนาอย่างสันติให้แก่โลกนอกจากนี้ชาวอิตาลีและชาวไทยยังมีจุดเชื่อมโยงที่คล้ายคลึงกันหลายประการทั้งในด้านแนวคิดวิถีชีวิตที่สง่างามรวมถึงความเคารพต่อสถาบันผู้อาวุโสและผู้ที่ทำคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติซึ่งเป็นรากฐานที่นำไปสู่อนาคตที่เจริญรุ่งเรืองร่วมกันนฤมลอุดมพรรายงาน
4: ธนาคารแห่งประเทศไทยเดินหน้าพยุงเศรษฐกิจผ่านโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้มีลูกหนี้ร่วมปรับโครงสร้างหนี้กว่า 102,000 บัญชี
11: นายวิชัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยความคืบหน้ามาตรการช่วยเหลือประชาชนและภาคธุรกิจว่าโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้มีลูกหนี้เข้าร่วมปรับโครงสร้างหนี้แล้ว 102,000277บัญชีพร้อมคาดว่าในช่วงครึ่งหลังของปีจะมีผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มเป็น 200,000 บัญชีโครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการพยุงเศรษฐกิจและช่วยลดภาระหนี้ของประชาชนขณะที่โครงการ SME Credit Boost ล่าสุดมีการอนุมัติสินเชื่อใหม่แล้วกว่า 5,400 ล้านบาทแต่คาดว่าภายในปี2569จะสามารถปล่อยสินเชื่อรวมได้ประมาณ 40,000 ล้านบาทเพื่อเสริมสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการ SME ส่วนกรณีข้อกังวลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของธนาคารไร้สาขาหรือ Virtual Bank ที่อาจส่งผลให้หนี้ครัวเรือนเพิ่มขึ้นนั้นธนาคารแห่งประเทศไทยยืนยันว่าไม่น่าเป็นห่วงเนื่องจากวงเงินสินเชื่อของ Virtual Bank มีสัดส่วนเพียงประมาณ 3,000 ล้านบาทเมื่อเทียบกับสินเชื่อรวมทั้งระบบที่มีมูลค่ากว่า16ล้านล้านบาทอีกทั้งยังช่วยให้ประชาชนที่เข้าไม่ถึงสินเชื่อในระบบสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนเหมาะสมได้มากขึ้นโดยอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์กำกับดูแลเช่นเดียวกับธนาคารพาณิชย์นพศรแก้วคำรายงาน
4: นอกจากนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยยังเตรียมออกมาตรการกำกับดูแลบริการซื้อก่อนจ่ายทีหลังหรือ BNPL หลังพบการขยายตัวในอัตราสูงปัจจุบันบัญชีผู้ใช้บริการ BNPL เติบโตเฉลี่ยเกือบร้อยละ100ต่อปีขณะที่มูลค่าสินเชื่อขยายตัวร้อยละ38ต่อปีหรือประมาณ 18,000 ล้านบาทโดยผู้ใช้บริการกว่าครึ่งอยู่ในช่วงอายุ20ถึง35ปีซึ่งเป็นกลุ่มคนวัยเริ่มทำงานซึ่งมีความเสี่ยงด้านหนี้เสียเพิ่มขึ้นโดยมีสัดส่วนหนี้เสียสูงถึงร้อยละ27จึงเตรียมใช้กฎหมายภายใต้การกำกับดูแล4ฉบับเพื่อควบคุมการให้บริการ BNPL ผ่านแพลตฟอร์มซื้อขายสินค้าออนไลน์โดยจะกำหนดหลักเกณฑ์ด้านวงเงินสินเชื่อและอัตราดอกเบี้ยเพื่อป้องกันการก่อหนี้เกินตัวและลดความเสี่ยงต่อเสถียรภาพทางการเงินคาดว่าจะมีความชัดเจนในช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนนี้1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาศอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
12: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
13: ทั้งชีวิตของผู้ชายบางคนตบยุงน้อยกว่าตบคนที่เขารักซะอีกร้อยละ80ของการทำร้ายร่างกายต่อผู้หญิงและเด็กเกิดจากการดื่มสุรายุติปัญหาในครอบครัวยุติความรุนแรงเลิกดื่มเพื่อคนที่คุณรักด้วยความปรารถนาดีจากสวท.ระนอง

0: ข้าวทุกจานอาหารทุกอย่างอย่ากินทิ้งขว้างเป็นของมีค่ากว่าจะได้ทีต้องใช้แรงมีโปรดจงคิดดีก่อนทิ้งอาหาร
1: เราทุกคนทำได้มาร่วมป้องกันวิกฤตอาหารที่อาจจะเกิดขึ้นเริ่มได้จากตัวเรากินให้หมดลดขยะอาหารเลือกซื้อวัตถุดิบที่ผลิตอย่างยั่งยืนปลูกผักสวนครัวลดการพึ่งพาอาหารนำเข้าแบ่งปันอาหารให้กับผู้ที่ขาดแคลนตั้งแต่วันนี้และทุกๆวันทุกๆคนช่วยกันคิดก่อนกินแบ่งปันก่อนทิ้งอนาคตอาหารอยู่ในมือของเราค่ะ
0: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
2: เตือนนักท่องเที่ยวทางทะเลช่วงมรสุมมีคลื่นลมแรงไม่ควรลงเล่นน้ำเสี่ยงถูกคลื่นทะเลดูดจมน้ำเสียชีวิตและสังเกตสีของธงสัญลักษณ์คำเตือนต่างๆสีแดง2ผืนมีความหมายห้ามลงเล่นน้ำโดยเด็ดขาดสีแดง1ผืนอันตรายห้ามลงเล่นน้ำสีเหลืองให้เล่นน้ำด้วยความระมัดระวังสีเหลืองแดงบริเวณนี้มีเจ้าหน้าที่ชีวพิทักษ์ไลฟ์การ์ดสามารถลงเล่นน้ำได้รู้ทันอันตรายจากคลื่นลมทะเล
3: ช่วงเวลาแห่งความสุขสาระและความบันเทิงต่อจากนี้ไปสวทระนองขอนำท่านเข้าสู่รายการฟังสบายคลายเหงา

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการฟังสบายคลายเหงาจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และ AM 783กิโลเฮิรตซ์โทรศัพท์พูดคุยทักทายขอเพลงได้ที่077-880-883สวท.ระนอง
1: สวัสดีครับพบกับรายการฟังสบายคลายเหงาทางสวทรนอนะครับ FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ระบบ AM 783กิโลเฮิรตซ์นะครับและการฟังสบายคลายเหงามาพบกับท่านผู้ฟังนะครับเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่เวลาประมาณ3ทุ่มกว่าไปจนถึง4ทุ่มนะครับผมวันนี้ก็เป็นวันอังคารแล้ว2มิถุนายน2560นะครับเริ่มเดือนใหม่มาได้2วันแล้วเดือนของครึ่งปี2569นะครับผมเพิ่มแป๊บเดียวเนาะผ่านมาแล้ว6เดือนนะครับใครที่ตั้งเป้าหมายไว้ปีใหม่จะทำนู่นจะทำนี่จะทำนั่นอะไรนะครับก็เริ่มได้แล้วนะผ่านมาแล้วครึ่งปีนะเหลืออีกครึ่งปีนะครับก็จะหมดปีใหม่เช่นเดียวกันเนาะวันเวลาก็ผ่านไปไวเหมือนก็6เลยนะครับเนาะวันนี้วันอันพุธวันอังคารนะครับเนาะขออภัยวันอังคารนะฝนตกหนักลงมาในพื้นที่ของระนองเหมือนเดิมเลยนะแต่รู้สึกว่าวันนี้จะไม่ค่อยหนักมากเท่าไหร่นะคือครึ้มมาตั้งแต่เช้าแล้วก็ลงเม็ดมาแทบจะไม่ขาดสายเลยเนาะแต่ถือว่าค่อยๆเบาไปแล้วก็ตรงกับการพยากรณ์อากาศประจำวันของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับเนาะในส่วนของภาคใต้นะครับบริเวณฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งประมาณ 80% ของพื้นที่เลยนะโดยเฉพาะนะครับภาคใต้จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลานราธิวาสกระบี่ตรังแล้วก็สตูลนะไม่มีระนองนะก็แสดงว่าฝนเริ่มเคลื่อนลงไปสู่ภาคใต้ตอนล่างแล้วนะเพราะฉะนั้นระนองก็อาจจะมีตกอยู่บ้างนะแต่วันนี้รู้สึกก็ค่อยๆเบากว่าหลายวันก่อนละแต่ก่อนหลายวันก่อนเนี่ยโอ้โหตกหนักจริงๆเลยตกหนักมากๆเลยนะครับเนาะยังไงก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพแล้วก็คอยติดตามการพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดละกันนะตกมาก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่ามันเป็นหน้าฝนนะเนื่องจากว่าถ้าจำไม่ผิดนะระนองเนี่ยต้องมีปริมาณน้ำฝน 1,000 มิลลิเมตรต่อปีประมาณนั้นนะเพราะว่าถ้าปีไหนมันไม่ถึงเป้าเนี่ยพอปลายฤดูฝนจะโหจะมาหนักมากๆเลยนะตกแบบนี้ก็ถือว่าโอเคเลยนะช่วงปลายปีจะได้ไม่ผิดธรรมชาตินั่นเองนะเพราะฉะนั้นก็นี่แหละหน้าฝนเมืองฝน8แดด4นะครับก็ต้องแบบนี้แหละนะครับนะถึงว่าเมืองที่แบบว่าเต็มไปด้วยนะฤดูฝนละกันนะระนองเนาะคนระนองก็ต้องชินละในการที่จะเดินทางหรือว่าทำประกอบอาชีพกิจวัตรประจำวันนะครับเนาะโดยเฉพาะขับรถขับราเนี่ยรู้เลยว่าในคนระนองต้องเตรียมเสื้อกันฝนมาใส่เต็มเลย มีเด็กตัวเล็กๆนะโหบางคนก็นะอาจจะไม่มีรถยนต์นี่ก็คือเรื่องปกตินะครับก็คือใส่เสื้อกันฝนคลุมมาเลยแล้วก็ไปโรงเรียนด้วยเนาะเห็นแล้วโหนะครับแล้วก็นี่แหละอาชีพมันก็เป็นแบบนี้นะครับนอนยังไงก็เด็กจะได้แข็งแกร่งแต่อย่าลืมมาการหน้านอนหนูๆใครที่มีลูกมีหลานนะครับกลับจากโรงเรียนทับเสื้อผ้าเปียกหรือว่าตัวเปียกต้องรีบให้อาบน้ำเนาะเดี๋ยวจะไม่สบายเป็นไข้นะครับแต่ไม่เป็นไรพรุ่งนี้มันหยุด1วันนะครับเนาะอาทิตย์นี้ก็หยุด2วันเลยนะวันนี้มันทำงานพรุ่งนี้หยุดอีก1วันแล้วก็มาอีก2วันคือพฤหัสกับวันศุกร์นะครับเนาะก็ว่ากันไปแล้วกันนะชีวิตมันก็ต้องเดินหน้าต่อไปนะครับวันนี้วันอังคารเป็นคิวของบทเพลงเพื่อชีวิตนะครับเนาะเราเปิดตัวไปกับพี่เอสันติภาพนะเพลงเก่าๆนะรู้สึกจะเป็นละครนะช่องไหนผมจำไม่ได้แล้วนะละครตอนกลางคืนนะเขมรินอินทิรานะครับเราเป็นบทเพลงเพื่อชีวิตแล้วก็เกี่ยวกับละครนะเกี่ยวกับเขมรอะไรประมาณนี้ละหลายสิบปีแล้วนานมากๆเลยเนาะก็ถือว่ายังเพราะอยู่เหมือนเดิมนะครับใครอยากฟังเพลงอะไรนะครับศิลปินท่านไหนลองแนะนำผลงานเพลงเข้ามาได้เลยนะครับ

0: ขอถวายอาศิรวาทราชยศเป็นบาทบทพระพรใจพิไลศรีเฉลิมพระชนมพรรษาบรมราชินีพรใดมีเชิญโดยเทพทรงประทานพระมิ่งขวาคู่องค์มหากษัตริย์พระบารมีเจิดจรัสแผ่ไพศาลพระเจิดฉายเจิดจ้าหาใดปานทรงพระเจริญยิ่งยืนนานนิรันดร์เทอญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายโสภณเขี่ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5พร้อมด้วยผู้บริหารข้าราชการเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5
1: เฉลิมพระชนมพรรษาราชินีดลดิถีสิริสวัสดินิรติสัยเฉลิมพระยศปรากฏก้องเกริกไกรเฉลิมพระนามเฉลิมชัยถวายพระพรเอกอัครนารีจักรีนาถคู่บารมีจักรีราชอดิศรทรงพักดีองค์ภูมินบดินทรทรงอาทรทรงพิทักษ์วงจักรีพระปรีชาทรงเชี่ยวชาญการทหารองครักษ์พระภูบาลเปี่ยมศักดิ์ศรีเสริมทรงพระบุญญาบารมีทั่วธานีแท่สองเกียรติก้องไกลพระประสงค์จำนงใดให้สำฤทธิ์เทพประธานพรสลิดวิจิตสมัยจตุรพิธพรดลมงคลชัยสถิตเป็นมิ่งขวัญไทยนิรันดร์

ถ่ายภาพหรือคลิปวิดีโอแล้วดันมีคนแปลกหน้าติดเข้ามาในกล้องด้วยแบบไม่ตั้งใจกรณีนี้ผิดกฎหมาย PDPA หรือไม่พบกับกรอก

0: ัยการแผ่นดิน
1: วันนี้จะชวนมาทำความรู้จักกับกฎหมายฉบับหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนั่นคือพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพุทธศักราช2562หรือเรียกสั้นๆว่ากฎหมาย PDPA Personal Data Protection Act ค่ะซึ่งปัจจุบันนะคะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการถ่ายภาพหรือถ่ายคลิปซึ่งมีภาพของบุคคลอื่นติดเข้ามาในกล้องของเราด้วยเนื่องจากภาพของบุคคลอื่นถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลอย่างหนึ่งตามกฎหมายฉบับนี้เนื่องจากเมื่อเราเห็นใบหน้าของเขาอย่างชัดเจนมันจะทำให้เราสามารถระบุตัวตนของบุคคลนั้นได้แล้วการถ่ายภาพหรือถ่ายวิดีโอแล้วติดบุคคลอื่นเช่นเวลาเราไปเที่ยวข้างนอกแล้วก็มีการถ่ายภาพหรืออัดคลิปวิดีโอติดภาพของบุคคลอื่นมาโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจอย่างนี้จะผิดกฎหมาย PDPA หรือไม่คำตอบคือไม่ผิดค่ะหากเก็บภาพของและวิดีโอเหล่านั้นเป็นของส่วนตัวและไม่ได้ทำให้ผู้อื่นเสียหายต่อไปก็มีคำถามต่อมาว่าแล้วหากภาพถ่ายหรือวิดีโอเหล่านั้นที่มีหน้าของบุคคลอื่นติดมาด้วยเรานำไปโพสต์ลงโซเชียลมีเดียแล้วโดยที่เจ้าตัวไม่ได้ให้ความยินยอมมาก่อนจะผิดกฎหมาย PDPA หรือไม่คำตอบก็คือว่าเราโพสต์ได้ค่ะหากว่าภาพหรือข้อมูลส่วนตัวแบบนั้นเราไม่ได้นำไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการค้าหรือนำไปใช้ให้เกิดความเสียหายกับบุคคลเหล่านั้นแต่บุคคลเหล่านั้นก็สามารถที่จะร้องขอให้เราลบภาพของเขาได้เช่นเดียวกันค่ะหากมีการนำภาพของคนอื่นไปตัดต่อหรือนำภาพของเขาไปใช้เผยแพร่โดยที่เขาไม่ได้ให้ความยินยอมหรือนำไปใช้หาประโยชน์ในรูปแบบต่างๆเช่นนำไปใช้ประกอบการโฆษณาไปใช้ในทางการตลาดหรือมีการนำภาพถ่ายของเขาไปหลอกลวงในรูปแบบอื่นๆจนเขาได้รับความเสียหายเสื่อมเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นเกลียดชังหรือทำให้ได้รับความอับอายอย่างนี้จะมีความผิดตามกฎหมาย PDPA มาตรา27ซึ่งมีโทษทางอาญานะคะนอกจากนี้จะเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา397ซึ่งทำให้บุคคลอื่นได้รับความเสียหายเดือดร้อนรำคาญซึ่งจะมีทั้งโทษปรับและโทษจำคุกนอกจากนี้เจ้าของข้อมูลเองก็ยังสามารถใช้สิทธิ์ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากเราในกรณีที่ทำให้เขาได้รับความเสียหายอีกด้วยค่ะ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการฟังสบายคลายเหงาจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และ AM 783กิโลเฮิรตซ์โทรศัพท์พูดคุยทักทายขอเพลงได้ที่077-880-883สวทระนอง
1: ผ่านไปแล้วนะครับสำหรับรายการฟังสบายคลายเหงาครึ่งรายการแล้วนะหลังจากไปรับฟังเพลงเพราะๆแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจนะครับโดยเฉพาะนะครับเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายนั่นเองใครที่กำลังนะมองหานะครับคนที่จะมาปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายนะครับที่เรากำลังเผชิญอยู่ก็อย่าลืมนะการโทรศัพท์ไปปรึกษานะครับ1157นะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับที่มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายคอยชี้แนะนะครับต่างๆให้เราได้คลายสงสัยหรือว่าคลายข้อกังวลณขณะนี้นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูนะครับข่าวในพื้นที่ระนองสักข่าวหนึ่งนะพรุ่งนี้แน่นอนทุกคนทราบดีนะครับว่าเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษานะครับของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้นะครับทุกภาคส่วนเลยนะครับทั่วประเทศเลยก็ว่าได้นะครับต่างก็ทำกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานนะครับเราทำความดีด้วยหัวใจนะครับทั้งนี้ก็เพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์โดยเฉพาะจังหวัดระนองนะครับมีการจัดกิจกรรมจิตอาสาที่บริเวณภูเขาย่าตำบลเหงาอำเภอเมืองจังหวัดระนองนะครับซึ่งกิจกรรมครั้งนี้นะครับผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ทำความสะอาด

พื้นที่เก็บขยะตัดหญ้าปรับปรุงภูมิทัศน์และจัดระเบียบบริเวณโดยรอบภูเขาหญ้านำโดยนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนายราชันมีน้อยร่วมกับหน่วยนะครับข้าราชการทหารตำรวจประชาชนจิตอาสาแล้วก็กิจกรรมจิตอาสานะครับเราทำความดีด้วยหัวใจทุกคนทุกภาคส่วนเลยก็ว่าได้นะครับเพื่อแสดงความจงรักภักดีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในวันพรุ่งนี้นะครับ3 มิถุนายน 2569ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ก็สะท้อนถึงพลังความร่วมมือของทุกภาคส่วนนะครับของชาวระนองที่ร่วมแรงร่วมใจกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ภายใต้โครงการจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อสืบสานพระราชปณิธานสร้างความสามัคคีและพัฒนาสังคมให้เกิดประโยชน์สู่แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนพร้อมทั้งเป็นการน้อมถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงความจงรักภักดีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569นะครับก็คือวันพรุ่งนี้นั่นเองนะครับในส่วนของภูเขาหญ้านะถ้าใครขับรถผ่านไปก็จะเห็นว่ากำลังมีการปรับปรุงพื้นผิวถนนอยู่นะครับเนาะก็ยังไงก็ต้องใช้ความเร็วที่ลดลงละกันแล้วก็ค่อยๆขี่ละกันนะเนื่องจากว่าช่วงนี้ในหลายพื้นที่ของจังหวัดระนองนะมีการก่อสร้างถนนซ่อมแซมถนนเยอะแยะเลยนะโดยเฉพาะเส้นที่จะลงใต้นะครับบริเวณหน้าภูเขาหญ้าแล้วเลยไปก็นู่นนกงางนะครับถ้าจำไม่ผิดนะนกงางแล้วก็นู่นเลยก่อนที่จะถึงอำเภอกระเปอร์นะครับเนาะเป็นการขยายช่องทางจราจรนะยาวไปเกือบถึงก็เปิดแล้วนะครับเนาะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วกันเนื่องจากว่าเวลาเราเดินทางสัญจรเนี่ยมันก็จะมีความปลอดภัยมากขึ้นเนาะเพราะถนนนี่มันสวนกันเนี่ยโหบางครั้งมันก็มีรถ10ล้อรถบรรทุกแล้วก็ถ้าเราเป็นรถเล็กมันก็อาจจะทําให้เราเอ้ยหวั่นไหวเหมือนกันนะว่าโอ้โหนะครับน่ากลัวเหมือนกันนะโดยเฉพาะใครที่เพิ่งขับรถเป็นใหม่ๆเนาะแต่ถ้ามันเป็นถนนแบบ4เลน8เลนก็ว่ากันไปนะรถอยู่คนละฝั่งเลยความปลอดภัยก็มีนะครับเนาะเพราะฉะนั้นก็อดใจรออีกนิดนึงนะถนนมันก็จะขยายก็จะสามารถทำความเร็วและมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเนาะถ้ามันขยายเป็น4ช่องทางจราจรตั้งแต่ราชกูดถึงอำเภอตะกั่วป่าเนี่ยโอ้โหสบายเลยนะครับเนาะถนนเส้นนี้ก็จะกลายเป็นเส้นทางหลักที่ลงไปสู่ภาคใต้อีกเส้นหนึ่งแน่นอนนะแต่ตอนนี้ยังไม่ถึงเวลานั้นนะครับเนาะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ใครที่เดินทางผ่านลงไปทางใต้ละกันแล้วตั้งแต่ราชกูดนั่งแต่กระเปิร์นะก็ต้องใช้ความระมัดระวังละกันนะครับเนาะเนื่องจากว่าถนนยังก่อสร้างไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยนะครับ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการฟังสบายคลายเหงาจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และ AM 783กิโลเฮิรตซ์โทรศัพท์พูดคุยทักทายขอเพลงได้ที่077-880-883สวทระนอง
1: ผ่านไปแล้วจนเกือบจะหมดเวลาอีกแล้วนะครับสำหรับรายการฟังสบายคลายเหงาประจำค่ำคืนนี้นะเผื่อแป๊บเดียวเองนะ1ชั่วโมงก็กำลังจะจบลงแล้วนะครับขอบคุณนะครับสำหรับการรับชมรับฟังติดตามนะครับทางสวทระนองนะเดี๋ยวเราไปปิดท้ายอีกสักหนึ่งข่าวประชาสัมพันธ์ละกันนะขณะนี้แน่นอนนะครับในพื้นที่ของระนองนะก็หลายจังหวัดในภาคใต้นะเป็นฤดูกาลแห่งความอร่อยนั่นคือมีผลไม้หลากหลายนะครับที่ออกมาให้เรารับประทานกันหนึ่งในนั้นก็คือทุเรียนนั่นเองราชาแห่งผลไม้นะครับที่มีรสชาติที่โด่งดังไปไกลถึงต่างประเทศเลยแล้วก็โอ้โหนะครับสร้างเศรษฐกิจมูลค่ามากมายมหาศาลเลยให้กับประเทศไทยของเรานะครับเพราะฉะนั้นจังหวัดระนองจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนเกษตรกรผู้ประกอบการและก็ผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์เริ่มฤดูการเก็บเกี่ยวทุเรียนแร่นองเพื่อสร้างการรับรู้สร้างส่งเสริมการบริโภคทุเรียนคุณภาพของจังหวัดระนองพร้อมรณรงค์ไม่ตัดทุเรียนอ่อนและร่วมชมแปลงต้นแบบการผลิตทุเรียนคุณภาพของเกษตรกรในพื้นที่วันที่10นะครับมิถุนายน2569เวลา 13:00 น. ถึง 15:00 น.ที่แปลงต้นแบบการผลิตทุเรียนของนายโคสิตทองใหญ่ซึ่งอยู่ที่หมู่ที่4ตำบลบ้านนาอำเภอกระเปอร์จังหวัดระนองนะครับแล้วพบกันในงานนะครับเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนทุเรียนแร่นองสู่ผลไม้คุณภาพที่สร้างชื่อเสียงและรายได้ให้กับจังหวัดระนองอย่างยั่งยืนนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับพี่น้องเกษตรกรก็อย่าลืมติดตามนะครับไปชมงานหรือว่าไปเยี่ยมชมแปลงต้นแบบการผลิตทุเรียนของคุณโคสิตทองใหญ่ได้นะครับในวันที่10มิถุนายนเวลา 13:00 น.นะครับตำบลบ้านนาอำเภอกระเปอร์จังหวัดระนองหมดเวลาแล้วนะครับสำหรับวันนี้ผมและทีมงานสวทระนองขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่นะครับวันพรุ่งนี้ที่นี่เวลาเดิมวันนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับ

0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับจังหวัดสระแก้วคุมเข้มชายแดนไทยกัมพูชาย้ำด่านและจุดผ่อนปรนยังไม่เปิดสถานการณ์โดยรวมปกติอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
3: ้ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
4: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
3: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
5: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: จังหวัดสระแก้วคุมเข้มชายแดนไทยกัมพูชาย้ำด่านและจุดผ่อนปรนยังไม่เปิดสถานการณ์โดยรวมปกติน
8: ายปริญญาพุทธิศาสตร์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วได้สั่งการให้ฝ่ายปกครองประสานความร่วมมือกับกองกำลังบูรพาทหารตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจตราและติดตามสถานการณ์บริเวณแนวชายแดนอย่างต่อเนื่องพร้อมรายงานสถานการณ์ต่อผู้บังคับบัญชาเป็นระยะที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านเขาดินอำเภอคลองหาดในอำเภอคลองหาดพร้อมกำลังจากกองกำลังบูรพาทหารพรานตำรวจและฝ่ายปกครองลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อยพบว่ายังคงปิดด่านตามมาตรการและไม่พบการลักลอบผ่านเข้าออกของบุคคลหรือสินค้าแต่อย่างใดส่วนจุดผ่อนปรนการค้าบ้านตาพระยาบึงตะกวนอำเภอตาพระยาเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนกองกำลังบูรพาและตำรวจยังคงตรึงกำลังดูแลพื้นที่อย่างเข้มงวดโดยยังไม่อนุญาตให้มีการผ่านเข้าออกของบุคคลและสินค้าเช่นเดียวกันขณะที่จุดผ่อนปรนการค้าบ้านหนองปลืออำเภออรัญญประเทศเจ้าหน้าที่ทุกส่วนยังคงปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังและควบคุมพื้นที่ตามแนวชายแดนอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันการกระทำผิดกฎหมายและรักษาความสงบเรียบร้อยสำหรับภาพรวมตลอดแนวชายแดนจังหวัดสระแก้วในวันนี้สถานการณ์ยังคงเป็นปกติสรัญชนารถชุ่มสวทสระแก้วรายงาน
1: ฝ่ายปกครองอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนำกำลังสกัดแก๊งลักรถจักรยานยนต์ชาวเมียนมายกระดับความมั่นคงพื้นที่ชายแดน
9: นายกันพงศ์พิพัฒน์มนตรีกุลนายอำเภอแม่สอดสั่งการให้นายรัตนกุลสังขศิลาปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงนำกำลังสมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอแม่สอดร่วมกับนายเสาสุวรรณจักรผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่2และชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านตรวจสอบหอพักบ้านเช่าสถานประกอบการโรงงานในพื้นที่ตำบลพระธาตุผาแดงระหว่างปฏิบัติหน้าที่ได้ตรวจพบกลุ่มวัยรุ่นสัญชาติเมียนมาจำนวน4รายขับรถจักรยานยนต์เสียงท่อดังผิดปกติจึงขอตรวจค้นโดยทั้งหมดไม่มีเอกสารแสดงตนเป็นเจ้าของรถต่อมาผู้ ู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่ารถจักรยานยนต์ทั้ง4คันกลุ่มของตนได้ก่อเหตุลักขโมยมาจากในพื้นที่แล้วนำมาดัดแปลงสภาพเพื่อตบตาเจ้าหน้าที่นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังได้มีการขยายผลไปถึงกลุ่มขบวนการรับซื้อรถจักรยานยนต์ที่ถูกลักขโมยเพื่อนำไปจำหน่ายเป็นทอดๆจนได้ผู้ต้องหาเพิ่มอีก2รายโดยผู้ต้องหาทั้งหมดเป็นเยาวชนชาวเมียนมาจึงได้นำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่สอดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
1: สำนักงานประกันสังคมเชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนทั่วประเทศร่วมลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่าสุดมีผู้ประกันตนลงทะเบียนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมแล้วเกือบ 150,000 ราย
10: นางสาวกาญจนาพูนแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยถึงการลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนฝ่ายในจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนในคณะกรรมการประกันสังคมว่าได้รับการตอบรับดีข้อมูลวันนี้มีนายจ้างลงทะเบียนแล้ว136รายผู้ประกันตนลงทะเบียนแล้ว 148,997 รายโดยส่วนใหญ่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33ทั้งนี้สำนักงานประกันสังคมกำหนดจัดการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้ผ่านระบบลงคะแนนด้วยบัตรเลือกตั้งโดยผู้จะใช้สิทธิ์ต้องลงทะเบียนก่อนซึ่งเปิดให้นายจ้างและผู้ประกันตนสามารถลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมและแอปพลิเคชัน SSO Plus ได้ตลอด24ชั่วโมงรวมถึงที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครจังหวัดและสาขาทั่วประเทศในเวลาราชการทั้งนี้ขอให้ผู้ลงทะเบียนตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์มือถือให้ถูกต้องก่อนยืนยันข้อมูลเพื่อรับข้อความยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ SMS โดยสามารถตรวจสอบสิทธิ์และสถานที่เลือกตั้งได้ตั้งแต่วันที่10สิงหาคมเป็นต้นไปและหากประสงค์เปลี่ยนสถานที่ลงคะแนนสามารถดำเนินการได้1ครั้งระหว่างวันที่1ถึง15กรกฎาคมณสำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ที่รับผิดชอบนิตยาคุณสิมรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้วันอังคารที่2มิถุนายน2569อุเทนพรหมพันธ์ใจควบคุมเสียงรายการเพื่อนฝันนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้เป็นเพลงที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์ทำนองและคำร้องภาษาอังกฤษคือ Dream Island เมื่อปี2508ค่ะหลังจากเสด็จทรงแข่งเรือใบมีชัยชนะเมื่อเดือนมีนาคม2508จากพัทยาไปเกาะล้านนะคะช่วงนั้นเป็นช่วงที่คิงฟิลิปส์หรือในตอนนั้นยังเป็นดยุคแห่งเอดินบะระพระสวามีของสมเด็จพระราชินีนาถแห่งอังกฤษเสด็จเยือนประเทศไทยค่ะคืนนี้เราจะฟังเพลง Dream Island จากการขับร้องของคุณภพธรสุนทรยานกิจ

ที่จบไปนั้นเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ Dream Island ทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2508และเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่40คำร้องภาษาอังกฤษนั้นพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์พร้อมๆกันกับทำนองค่ะเมื่อเราได้ฟัง Dream Island หรือในชื่อภาษาไทยว่าเกาะในฝันแล้วเพลงที่วงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์แต่งมีเพลงที่เกี่ยวกับเกาะอยู่พอสมควรเลยค่ะเราจะเริ่ม3เพลงเป็นเพลงที่ไม่ใช่ชื่อเกาะจริงๆนะคะเริ่มด้วยเกาะในฝันโดยคุณชาวลีช่วงวิทย์คุณสุรัตน์ภพกเวทและครูเอื้อร่วมกันแต่งเกาะสวรรค์โดยคุณจันทนาโอบายวาทค่ะเป็นผลงานของท่านจักรหรือพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิริเกาะที่3คือเกาะสวาทคุณมัณฑนามรกุลศิลปินแห่งชาติขับร้องนำประสานเสียงนะคะมีเสียงของครูเอื้อร่วมด้วยค่ะเพลงนี้ครูแก้แต่งคำร้องทำนองโดยหลวงสุขุมในประดิษฐ์

3เกาะจบไปแล้วก็คือเกาะในฝันเกาะสวรรค์และเกาะสวาทส่วนอีก3เกาะที่เราจะฟังต่อไปนี้เป็นเกาะที่อยู่ในประเทศไทยนะคะเริ่มด้วยเกาะลอยโดยสุนทรภรณ์ครูแก้วแต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อค่ะเกาะสีชังเป็นการขับร้องประสานเสียงนะคะโดยมีเสียงคุณมัณฑนาคุณชวลีและคุณเพ็ญศรีครูแก้แต่งคำร้องครูเวชสุนทรจามรแต่งทำนองและเกาะสมุยโดยคุณมาริสาอมาตยกุลศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการและครูเอื้อร่วมกันแต่งค่ะ

ที่จบไปนั้นคือเกาะลอยเกาะสีชังและเกาะสมุยเมื่อมีเกาะก็ต้องมีทะเลเพราะเกาะอยู่ในทะเลแน่นอนนะคะฟังเพลงพรานทะเลโดยสุนทรภรณ์ค่ะผลงานของครูแก้วและครูเอื้อลมทะเลโดยคุณยันยงเสรานนท์ศรีสวัสดิ์พิจิตรประการแต่งคำร้องทำนองเป็นของครูเอื้อเช่นเดียวกันและทะเลบ้าโดยคุณวินัยจุลบุษปะครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่ง3 เพลงนะคะเริ่มด้วยพรานทะเล

นั่นคือเพลงที่เกี่ยวกับทะเลค่ะมีพรานทะเลลมทะเลและทะเลบ้าในทะเลก็มีทั้งคลื่นทั้งลมเพลงที่วงกรมประชาสัมพันธ์กรมข้อสนการและสุนทรภรณ์ก็ไม่เว้นที่จะแต่งเพลงเกี่ยวกับคลื่นเหมือนกันค่ะเพลงแรกคลื่นกรรมโดยคุณมาริสาอมาตยกุลศรีสวัสดิ์พิจิตรประการแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองคลื่นเครื่องทะเลโดยคุณบุษยาค่ะเพลงนี้สวัสดิ์ธงศรีเจริญและครูเอื้อร่วมกันประพันธ์และคลื่นละเมอฟังสุนทรภรณ์และคุณบุษยาขับร้องนะคะทาตรีแต่งคำร้องครูเอื้อแต่งทำนอง3เพลงค่ะเริ่มได้คลื่นกรรม

เรายังมีเพลงที่เกี่ยวกับคลื่นที่จะฟังในชุดต่อไปนี้อีกนะคะคือคลื่นกระทบฝั่งและคุณจันทนาโอบายวาทผลงานของครูแก้วและครูเอื้อนะคะจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2ค่ะ

0: ียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับรัฐบาลเร่งแก้ปัญหาราคากุ้งตกต่ำและผลกระทบจากกรณีมาเลเซียประกาศระงับนำเข้ากุ้งไทย5ชนิดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
3: ้ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
4: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
3: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
5: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเจรจาแก้ปัญหามาเลเซียระงับการนำเข้ากุ้งไทยในวันที่8มิถุนายนนี้ด้านสมาคมกุ้งไทยประเมินความเสียหายมาตรการดังกล่าวของมาเลเซียกระทบต่อเศรษฐกิจไทยกว่า 2,000 ล้านบาท
8: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงการหารือร่วมกับกรมประมงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเบื้องต้นพบว่ามาตรการระงับการนำเข้ากุ้งของมาเลเซียอาจเชื่อมโยงกับการที่ไทยเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบปลากระพงนำเข้าจากมาเลเซียหลังเคยตรวจพบสารตกค้างทางนี้ได้หามาตรการในการช่วยเหลือเกษตรกรและเร่งเจรจากับทางมาเลเซียซึ่งทราบว่าจะมีการเจรจาระหว่างกรมประมงของทั้งสองประเทศในวันที่8มิถุนายนนี้ซึ่งถือเป็นสัญญาณที่ดีด้านนายเอกพจน์ยอดพินิจนายกสมาคมกุ้งไทยระบุว่ากรณีที่เกิดขึ้นอาจส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุตสาหกรรมกุ้งไทยสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจกว่า 2,000 ล้านบาททั้งนี้กลุ่มผู้เลี้ยงกุ้งเตรียมยื่นหนังสือต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในวันที่4มิถุนายนนี้เพื่อขอให้เร่งมาตรการช่วยเหลือและคลี่คลายผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยเร็วที่สุดชวนันท์มาลีรายงาน
1: ด้านกระทรวงพาณิชย์เร่งออก13มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ประกอบการกุ้งไทยตั้งเป้าดูดซับผลผลิตไม่น้อยกว่า400ตันต่อเดือน
9: นายกรณิตนนจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ามาตรการของมาเลเซียที่ประกาศระงับนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์ได้แก่กุ้งลายเสือกุ้งแชร์บ๊วยกุ้งขาวแวนามัยกุ้งกุลาดำและกุ้งน้ำเงินตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาและจะมีผลจนกว่าฝ่ายไทยจะสามารถชี้แจงมาตรฐานความปลอดภัยได้อย่างครบถ้วนเพื่อรองรับผลกระทบที่เกิดขึ้นกระทรวงพาณิชย์ได้เร่งขยายตลาดส่งออกไปยังประเทศคู่ค้าสำคัญอาทิจีนสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นและประเทศในอาเซียนผ่านกิจกรรมส่งเสริมการ ค้าและการเข้าร่วมงานแสดงสินค้านานาชาติขณะเดียวกันได้เร่งกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศโดยเชื่อมโยงการจำหน่ายผ่านห้างค้าปลีกแหล่งท่องเที่ยวจุดรับซื้อในพื้นที่ผลิตสำคัญรวมถึงโรงงานแปรรูปและผู้ส่งออกพร้อมเตรียมระบายผลผลิตผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสและกิจกรรมธงฟ้าทั่วประเทศโดยตั้งเป้าดูดซับผลผลิตกุ้งเข้าสู่ตลาดไม่น้อยกว่า400ตันต่อเดือนเพื่อช่วยพยุงราคากุ้งและสร้างรายได้ให้เกษตรกรทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์อยู่ระหว่างเร่งชี้แจงข้อเท็จจริงต่อฝ่ายมาเลเซียพร้อมเตรียมนำประเด็นดังกล่าวเข้าสู่การหารือในเวทีองค์การการค้าโลกและกรอบความร่วมมืออาเซียนโดยยืนยันว่าจะบูรณาการการทำงานร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบรรเทาผลกระทบและรักษาเสถียรภาพอุตสาหกรรมกุ้งไทยอย่างเร่งด่วนปุริมปัสโสภาภาครายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเปิดรับฟังความเห็นเลมอนโลผลักดันสิทธิผู้บริโภคเปลี่ยนซ่อมฟ้องคืนความเป็นธรรมให้ผู้บริโภค
10: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบมอบหมายให้นายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าพ.ศ.หรือเลมอนลอว์โดยนางสาวสุภมาศกล่าวว่าร่างกฎหมายนี้ยกร่างเสร็จตั้งแต่ปี2567เวลาผ่านมาจนจึงได้สั่งการให้สคบเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นใหม่ให้สอดคล้องกับสิ่งที่ผู้บริโภคประสบในปัจจุบันก่อนกฎหมายเข้าสู่ชั้นกรรมาธิการโดยเปิดทางให้สามารถเรียกร้องสิทธิ์ในการเปลี่ยนสินค้าซ่อมแซมหรือขอคืนเงินได้อย่างเป็นธรรมเวทีครั้งนี้มีผู้แทนภาคประชาชนจากสภาองค์กรผู้บริโภคและมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคผู้แทนภาครัฐหลายหน่วยงานภาคเอกชนกลุ่มยานยนต์และสมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทยรวมให้ข้อเสนอแนะทั้งนี้ขอยืนยันว่ากฎหมายฉบับนี้จะทำให้ผู้บริโภคที่เจอสินค้าชำรุดได้รับความเป็นธรรมและรวดเร็วขึ้นมีการระบุรายละเอียดความรับผิดชอบของผู้ขายที่ชัดเจนไม่ปล่อยให้ผู้ซื้อต้องรับภาระในการซ่อมแซมเองนฤมลอุดมพรรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันอังคารที่2มิถุนายน2569อุเทนพรหมพันธ์ใจควบคุมเสียงค่ะฟังเพลงคำปฏิญาณโดยคุณวรนุชอารีขับร้องนำนะคะคำร้องมาจากบทชวนรักชาติที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6พระราชทานให้แก่เสือป่าทำนองโดยครูเอื้อค่ะ

นั่นคือเพลงคำปฏิญาณคุณวรนุชอารีขับร้องนำต่อด้วยเพลงใจเจ้าเอ๋ยเพลงนี้คุณบุญทรงเฮระบัดขับร้องนะคะเป็นเพลงจากนครของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการเรื่องราชมนูปี2479

พลงจากละครเรื่องราชมนูแสดงเมื่อปี2479ผลงานของพลตรีลวจิตวาทการที่เพิ่งจบไปนี้ก็คือเพลงใจเจ้าเอ๋ยคุณบุญทรงเฮราบัตบันทึกเสียงค่ะท่านผู้ฟังคะครูแก้วอัจฉริยกุลที่เรารู้จักท่านนั้นก็จะรู้จักในขณะที่ท่านมีผลงานให้กับวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์แต่แท้ที่จริงแล้วร่วมกับครูเพลงท่านอื่นก็มีอยู่ไม่น้อยเหมือนกันฟังเพลงลุ่มเจ้าพระยาครูแก้วแต่งคำร้องทำนองโดยครูนาถถาวรบุตรผู้ขับร้องเดิมคือสุรสิทธิ์สัตยวงศ์และคุณประชุมพุ่มสิริค่ะจากภาพยนตร์เรื่องลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพลงที่สองกลิ่นดอกรักโดยคุณภูนศรีเจริญพงศ์ครูแก้วแต่งคำร้องนะคะส่วนทำนองเป็นของศาสตราจารย์ดร.แมนรัศมีกรานนท์ศิลปินแห่งชาติและเพลงที่ครูแก้วแต่งคำร้องและคุณสง่าอารัมพีศิลปินแห่งชาติใส่ทำนองอย่างเช่นเพลงเสียงเทียนเสียงรักหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์บันทึกเสียง3เพลงค่ะเริ่มด้วยลุ่มเจ้าพระยา

เราได้ฟังเพลงผลงานที่ครูแก้วแต่งคำร้องร่วมกับครูเพลงท่านอื่นๆที่ใส่ทำนองจบไป3เพลงก็คือลุ่มเจ้าพระยากลิ่นดอกรักและเสียงเทียนเสียงรักฟังคุณบุญช่วยฮิรัญจสุนทร นะคะในเพลงอาลัยโฉมผลงานนิพนธ์ของเจ้าฟ้ามหามาลาส่วนทำนองโดยครูสง่าอารัมภีค่ะแต่เดิมเพลงนี้คุณชาญเย็นแขเป็นผู้ขับร้องสลับละครเรื่องวิญญาณพยาบาทและเปลวสุริยานะคะแต่ไม่ได้บันทึกแผ่นต่อด้วยหัวหินสิ้นมนรักโดยคุณชวลีช่วงวิทย์ผลงานของครูสไลไกรเลิศและกลิ่นกระแจจันร้อยแก้วรักไทยเป็นผู้แต่งและผู้ขับร้องคือคุณปรีชาบุญเกียรติค่ะเริ่มด้วยอาลัยโฉม

ุดต่อไปจะเป็นเสียงของคุณสมจิตตัดจินดาบชื่อเพลงหลิวผลัดใบครูเนียนวิชิตนันท์คู่ชีวิตของคุณสมจิตเป็นผู้แต่งคุณสมยศทัศนพันธ์ค่ะเพลงแอวแปลงครูสมยศเป็นผู้แต่งเพลงนี้และคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติในเพลงสิ้นหวังผลงานของสุนทรียานะเวียงการและครูสมานกาญจนพลินทร์สองศิลปินแห่งชาติค่ะ

ราได้ฟังเพลง3เพลงจบไปแล้วนะคะสิ้นหวังก่อนหน้านั้นคือแอวแปลงและหลิวผลัดใบฟังคุณสวรีภกาพันธ์ในเพลงสายรุ้งนิรัญชราศิลปินแห่งชาติและคุณสง่าทองทัศน์ร่วมกันแต่งเพลงที่2เดิมชื่อยิ้มดีกว่ามองหม่นคุณวรรลบวิชุกรขับร้องไว้ต่อมาคุณธานินทร์อินทรเทพนำมาบันทึกเสียงก็เปลี่ยนชื่อเป็นสั่งรักเพลงนี้ผลงานของครูสไลไกรเลิศค่ะและเพลงที่3ไร้แรงบินโดยคุณเพียงพิศิริวิไลผลงานของวราวรเวทหรือคุณหมอวราวุฒิสุมาวงศ์เริ่มด้วยสายรุ้ง

สุดท้ายก่อนจากกันในคืนนี้นะคะเพลงมณีหยาดฟ้าเดิมหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดีวัฒน์ค่ะคุณบุญช่วยกมลวาทินเป็นผู้แต่งและเพลงที่เป็นประวัติศาสตร์ของวงการละครไทยโดยคุณสง่าอรัมพีศิลปินแห่งชาติเล่าบอกว่าเมื่อปี2496นะคะคณะละครศิวารมจะต้องอำลาศาลาเฉลิมไทยด้วยละครเรื่องสี่สิงสมุทรคุณสง่าท่านก็เลยแต่งเพลงจนกว่าจะพบกันใหม่คุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติเป็นผู้ขับร้องเราจะจากกันด้วย2เพลงนี้นะคะคืนนี้อุเทนพรหมพันธ์ใจดิฉันจารุลินมุสิกพงศ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองในระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์บัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

มันจะมาในทางที่ดีไม่ได้ก็จมอยู่ตรงนั้นจมอยู่ในกองทุกข์ท่านจึงเรียกหรือว่าถ้าเราตั้งศรัทธาไว้ในสิ่งที่เป็นทุกข์แล้วแต่ดันปักธงไว้ผิดที่ไม่ใช่ไปในที่เป็นพุทโธธัมโมสังโฆมันก็จึงไปไม่ถูกเรื่องตัวอย่างของเรื่องตะเกียงน้ำมันกว่าที่ว่าจะเปลี่ยนแปลงมาเป็นหลอดไฟได้เนี่ยต้องฟังเขาก็คิดผสมสูตรน้ำมันใหม่เอาน้ำมันพืชมาผสมกับน้ำมันปลาวาฬมาผสมกับน้ำมันหมูเอ๊ะมันเป็นยังไงมันจุดควันมากบ้างควันน้อยบ้างแสงสว่างน้อยบ้างแสงสว่างมากบ้างติดไฟได้ง่ายบ้างติดไฟได้ยากบ้างใช้กับไส้แบบนี้ได้อะไรต่างๆนี่คือคุณตั้งพุทโธธัมโมสังโฆเนี่ยไว้ผิดที่ไงมันจึงไม่ออกมาเป็นหลอดไฟมันก็จึงออกมาเป็นสูตรน้ำมันต่างๆซึ่งก็ยังแบบประเภทเดิมอยู่ดีที่ข้าพเจ้ายกตัวอย่างแบบการประดิษฐ์หลอดไฟหรือตัวอย่างอื่นๆเช่นการสอบเรื่องอะไรที่มันใกล้ๆตัวเนี่ยเราต้องการจะสื่อสารท่านผู้ฟังว่าศรัทธาเนี่ยมันได้ในทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่เฉพาะในเรื่องการศาสนาแต่ว่าได้ในทุกสิ่งทุกอย่างพุทโธธัมโมสังโฆมีในทุกเรื่องอยู่ที่ว่าพุทโธนั้นอยู่ในบริบทของเรื่องอะไรเราก็ต้องมีศรัทธาในพุทโธธัมโมสังโฆต้องมี3อย่างเนี่ยประกอบกันอยู่3อย่างนี้คือธงพุทโธธัมโมสังโฆใช่มั้ย3อย่างคือในตัวศรัทธาคือความเชื่อความมั่นใจความเลื่อมใสพื้นที่ที่มันจะต้องปักลงไปปลูกได้นั่นคือสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ประเด็นถัดมาหวังว่าแม้แต่ศรัทธาเองมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันศรัทธาที่ว่าจะทำให้เกิดกำลังใจใช่ไหมล่ะกำลังใจนี่คือความเพียรกำลังใจนี่คือการทำจริงแน่จริงมันต้องอาศัยศรัทธาเป็นตัวที่เกิดขึ้นมาทีนี้บางทีเราก็หมดกำลังใจกำลังใจเองมันก็ไม่เที่ยงก็เพราะว่าบางทีเราทดลองทำต่างๆนั่นนี่ไม่เห็นเวิร์กเลยเนี่ยพอมันไม่เวิร์กปุ๊บเนี่ยมันเริ่มหมดกำลังใจหมดกำลังใจนี่หมายถึงอะไรหมายถึงศรัทธาคุณอ่อนกำลังศรัทธาทำไมอ่อนกำลังก็มันลงมือทำแล้วมันไม่สำเร็จไงการลงมือทำแล้วไม่สำเร็จนั่นคือการปฏิบัติเนี่ยคือสังโฆศรัทธาในสังโฆเนี่ยมันอ่อนกำลังศรัทธาในสังโฆนั้นเราจึงต้องตั้งให้ถูกเพราะว่าถ้าเราตั้งผิดมันเสื่อมลงไปได้ธัมโมเองก็เหมือนกันท่านฟังคุณตั้งศรัทธาในธัมโมให้มันถูกวิธีการมันถูกไหมโทษวิธีการมันไม่ถูกเว้ยสิ่งก็เอาได้มาเราจุดไฟเข้าเกิดเป็นแสงก็จริงแต่มันก็ยังมีควันมากอยู่ดีมันคือธัมโมมันไม่ถูกพอมันไม่ถูกปุ๊บมันอ่อนกำลังใจลงได้หนึ่งก็เพราะว่าศรัทธาในธัมโมมันอ่อนกำลังศรัทธาไม่เที่ยงความเพียรกำลังใจก็ไม่เที่ยงตัวฝังจุดที่ว่าศรัทธาจะไปเปลี่ยนเป็นการลงมือทำการปฏิบัติการทำจริงแน่จริงตรงจุดเชื่อมของมันนะคือกำลังใจเพราะศรัทธาก็ต้องมีกำลังใจจุดนี้แหละที่พระพุทธเจ้าเตือนเอาไว้ว่าถ้าเราตั้งศรัทธาไว้ผิดแบบโดยเฉพาะยิ่งเจาะจงลงไปในบุคคลจะทำให้เราหมดกำลังใจท่านเตือนไว้ว่าอย่างไรท่านบอกว่าโทษในความเลื่อมใสที่เกิดขึ้นในบุคคลฟังให้ดีนะโทษในความเลื่อมใสที่เกิดขึ้นในบุคคลคือถ้าเราตั้งความเชื่อความมั่นใจความเลื่อมใสของเราไว้ในบุคคลบุคคลในบุคคลหนึ่งก็ตามแล้วถ้าบุคคลนั้นดีจริงๆเลยนะดีจริงๆเลยนะแล้วเกิดคุณมีความเลื่อมใสในบุคคลนี้ใช่ป่ะเกิดบุคคลนี้ตายไปเนี่ยโอ้โหเราจะแบบว่าสะดุ้งโยงเลยนะเราจะแบบว่าตกใจเหมือนกันนะเราจะแบบว่าอุ้ยเราจะยังไงมันจะกระเทือนนิดหนึ่งใช่ไหมเกิดบุคคลนี้ตายไปนะโถเราเลื่อมใสในบุคคลนี้ความเลื่อมใสนั้นมันมีฉันทะอยู่ด้วยนะคุณมีความพอใจคุณชอบไงในบุคคลนี้เกิดเขาตายไปมันจะวูบลงไปนิดนึงเราความพอใจนี่คือฉันทะใช่ป่ะมันจะดึงจิตลงไปนิดนึงเราจะรู้สึกสะเทือนนิดนึงสะดุ้งแน่นอนเอาแล้วไงต่อเขาตายไปแล้วเนี่ยเราจะบอกว่าเราไม่ได้ไป

0: นอื่นที่เราจะตั้งความเลื่อมใสไว้ให้มันดีพอไม่ได้มีความเลื่อมใสที่ดีเกิดขึ้นศรัทธามันอ่อนกำลังลงทันทีพอศรัทธาอ่อนกำลังแล้วเราก็จะเสื่อมจากการลงมือทำลงมือปฏิบัติเสื่อมจากธรรมะได้นี่คือโทษในความที่เราตั้งความเลื่อมใสไว้ในบุคคลไงอย่างกรณีภิกษุในสมัยพุทธกาลตั้งความเลื่อมใสไว้ในพระพุทธเจ้าในความที่ท่านเป็นบุคคลนี่พอพระพุทธเจ้าปรินิพพานโอ้ยร่ำให้คร่ำครวญทุบอกชกตัวล้มลงกลิ้งเกลือกเหมือนถูกเท้าตัดขาดหนึ่งก็เพราะว่าตั้งความเลื่อมใสไว้ในบุคคลพอท่านทำกาละปรินิพพานมรณภาพไปถึงเศร้าโศกเสียใจเป็นอย่างมากแต่ที่ถูกคือคุณต้องตั้งความเลื่อมใสไว้ในการตรัสรู้ของท่านนั่นคือพุทโธหรือในกรณีที่ว่าถ้าบุคคลนั้นเป็นคนดีจริงๆยังไม่ตายหรอกแต่ว่าดันหลีกไปที่อื่นไม่เจอกันไม่เห็นกันพอไม่เจอกันไม่เห็นกันก็หายไปแล้วจิตใจเรามันจะแบบโหงไปเลยว่าทำไมจึงไม่อยู่แล้วหายไปแล้วจะเห็นจะพูดคุยอะไรก็ไม่ได้ด้วยความตกใจด้วยความที่แบบว่าสะดุ้งสะเดือนไปในที่นี้ศรัทธาคุณก็จะอ่อนกำลังลงเพราะศรัทธาเราอ่อนกำลังลงเราก็จะเคลื่อนจากธรรมมาได้เคลื่อนจากสัจธรรมแล้วมันก็ไม่ให้มีการทำการปฏิบัติที่ดีได้โทษของความเลื่อมใสในบุคคลรู้สึกมีข้อที่สองนี้ก็จะหนึ่งคือตายไปใช่ไหมข้อที่สองคือไม่ได้เจอกันเลยเขาหลีกไปทางอื่นเพราะฉะนั้นที่ถูกก็คือว่าเราตั้งความเลื่อมใสไว้ในการตรัสรู้แต่เป็นกรณีของพระพุทธเจ้าคือตั้งความเลื่อมใสไว้ในพุทโธคือการตรัสรู้นั้นไม่ใช่ตั้งไว้ในตัวท่านนั้นเพราะว่าถ้าท่านเดินทางไปที่อื่นเราไม่เห็นเราก็จะเสื่อมจากสัจธรรมได้เพราะความเลื่อมใสมันตกหรือถ้าท่านปรินิพพานไปไม่เจอกันอีกต่อไปแล้วไม่ได้จะกลับมาแล้วความเลื่อมใจมันจะตกแต่ว่าถ้าตั้งไว้ในพุทโธมันจะอยู่ตลอดข้อที่สามตัดมาถ้าบอกว่าคนนั้นเขาไม่ได้เป็นคนดีจริงๆไม่ได้เป็นคนดีจริงๆเนี่ยหมายความว่ามีข้อผิดพลาดมีมายามีปัญหาต่างๆแล้วที่เราไม่เห็นรู้เรื่องเลยตัวแบบความข้อนี้มันแดงขึ้นมาเช่นเป็นอาบัติในข้อที่3ที่4ที่5โทษของความเลื่อมใสในบุคคลเนี่ยจึงเป็นลักษณะของอาบัติคือความผิดพลาดที่ปรากฏขึ้นมาโอ้ผิดพลาดอย่างนี้เนี่ยในทางพระเราก็เรียกว่าอาบัติเป็นเหตุที่ให้ถูกปรับอาบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือถึงขนาดว่าลาสึกไปเลยในบริบทของทางพระพุทธศาสนาหรือถ้าในบริบทของการทำงานเช่นคุณตั้งความเลื่อมใสไว้ในบุคคลนี้บุคคลนี้อาจจะเป็นทหารอาจจะเป็นหมออาจจะเป็นตำรวจอาจจะเป็นแพทย์อาจจะเป็นพยาบาลที่ว่าเราศรัทธาในคนนั้นใช่ปะแล้วเกิดอยู่ๆเขาเลิกทำในสิ่งที่เราเลื่อมใสนั้นเราทำไมเลิกทำอ่ะในบริบทของทางพระศาสนาก็คือลาสิกขาไปโอ้จะตกใจเลยจริงเหรอนี่เป็นเงี้ยเนี่ยกำลังใจเราจะเสื่อมลงไปเพราะว่าความเลื่อมใสที่เราตั้งไว้ในบุคคลนั้นแล้วบุคคลนั้นหายไปความเลื่อมใสก็โบไปด้วยศรัทธาเสื่อมแล้วกำลังใจมันก็ตกหรือในบุคคลที่เราตั้งความเลื่อมใสไว้เนี่ยเขาเกิดทำผิดพลาดเช่นมีคดีความเกิดขึ้นเอ้าแบบโกงแล้วเนี่ยมันมีเคสหนึ่งที่เขาเคยเอามาทำเป็นภาพยนตร์ดูฟังว่าตำรวจที่อยู่ในแผนกสำรวจคดีความคือเรื่องนิติเวชนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในต่างประเทศนะว่ามีอาจารย์สอนตำรวจที่ทำหน้าที่สืบสวนคดีหาหลักฐานในทางนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยโอ้อาจารย์คนนี้เก่งมากหาหลักฐานจากศพผู้เสียชีวิตหรือว่าหลักฐานในที่เกิดเหตุแล้วมาตรวจสอบด้วยวิธีการต่างๆอาจารย์เนี่ยโอ้เก่งมากลูกศิษย์นี่โอ้รักมากแต่ปรากฏว่าพอความแดงขึ้นว่าในสมัยสัก20ปีก่อนนี่อาจารย์คนนี้ที่เป็นอาจารย์สอนตำรวจเกี่ยวกับนิติวิทยาศาสตร์ได้ทำหลักฐานปลอมขึ้นมาในการแก้คดีความเคสหนึ่งจึงทำให้ผู้ต้องหานั้นหลุดไปได้แล้วตัวเองก็รับสินบน โอ้พอความแดงขึ้นเนี่ยลูกศิษย์นี่โอ้แบบเคว้งคว้างไปเลยตกใจไปเลยเราจะบอกว่าพวกลูกศิษย์เนี่ยเขาตั้งความศรัทธาไว้ในบุคคลใช่ป่ะเกิดบุคคลนั้นเป็นอย่างนี้เขาก็จะเสื่อมศรัทธาไปด้วยลาออกจากการเป็นตำรวจไปคือไม่ได้ตั้งอยู่ในธรรมะที่ถูกต้องแต่ที่ถูกคือคุณต้องตั้งศรัทธาไว้ในการปฏิบัตินั้นนั่นคือธรรมโมตั้งศรัทธาไว้ในความรู้นั้นนั่นคือพุทโธนำความรู้นั้นมาใช้งานเราก็จะดีได้ไม่ได้เกี่ยวกับคนนั้นการนำมาใช้งานนั้นคือสังโฆนี่คือเคสนะที่ว่ายกขึ้นมาแม้แต่ในทางนิติวิทยาศาสตร์เราก็ต้องมีพุทโธธัมโมสังโฆในงานนั้นๆของเราด้วยมันจะเป็นข้อที่ควรจะต้องระวังดูฟังศรัทธาเนี่ยมีโทษถ้าเราตั้งไว้ในบุคคลเกิดโทษได้เราจึงต้องตั้งศรัทธาไว้ไม่ใช่ในบุคคลแต่ต้องตั้งไว้ในคุณธรรมคุณธรรมคือสังโฆสามีครั้งหนึ่งทำฟังหมายถึงการทำการปฏิบัติของตัวเราคุณธรรมนั้นคือธรรมโมหมายถึงกระบวนการวิธีองค์ความรู้อย่างใดอย่างหนึ่งต้องตั้งศรัทธาไว้ในพุทโธและในประเด็นสุดท้ายทำฟังมาที่ตัวของเราว่าถ้าตัวเรามีศรัทธาแล้วในสิ่งที่เป็นพุทโธธรรมโมสังโฆไม่ว่าจะในบริบทอะไรก็ตามเมื่อเข้าใจถึงความไม่เที่ยงของมันแล้วเรามาทำให้ดีเราก็จะเป็นคนดีขึ้นมาได้ไอ้ความดีที่เกิดขึ้นที่ตัวเราหลังจากที่เรามีความเลื่อมใสความมั่นใจความเชื่อแล้วมันจะมีการลงมือทำลงมือปฏิบัติในอะไรในบริบทของเรื่องอะไรที่เราตั้งไว้ในพุทโธสัมโมสังโฆนั่นแหละถ้าเป็นหมอก็อาจจะเป็นการผ่าตัดอาจจะเป็นการประกอบเรื่องของ practice อย่างใดอย่างหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับอวัยวะหรืออะไรก็ตามอ่ะแต่เป็นในทางการค้าขายก็จะเป็นเรื่องสินค้าเรื่องเทคนิคการขายถ้าเป็นในทางศาสนาก็จะเป็นเรื่องการปฏิบัติตามมรรค8ทีนี้ไอ้การทำการปฏิบัติตรงนี้ทุกฝั่งถ้าเราทำไม่ดีนะโทษนี้ไม่ได้เกิดขึ้นแค่ตัวเราแต่มันดันกระจายไปในคนอื่นด้วยตรงนี้ท่านจึงเป็นข้อที่เตือนเอาไว้เป็นประเด็นสุดท้ายว่าถ้าเราทำไม่ดีในที่นี้พูดถึงกายกรรมเพราะว่าคนหนึ่งที่เขาจะเห็นได้ก็จะเป็นกายกรรมวจีกรรมในสิ่งที่มันดูแล้วมันไม่น่าเลื่อมใสดูสิ่งแล้วมันไม่น่าจะแบบว่าโอ้ยจะดียังไงเนี่ยมันไม่น่าเลื่อมใสมันไม่น่าจะทำให้เกิดศรัทธาเนี่ยหนึ่งตัวเราเองก็ติเตียนตัวเราเองได้สองคนที่มีความรู้เป็นวินยูชนเขาก็ตีเตียนได้สามชื่อเสียงอันไม่ดีก็กระจายไปได้สี่ถ้าทำไม่ดีในเรื่องการศาสนาตอนจะตายก็จะมีจิตลุ่มหลงและในข้อที่ห้าสุดท้ายก็คือตายไปแล้วก็จะเข้าถึงอบายทุกติวินิบาตแล้วก็นรกแต่ถ้าปฏิบัติดีหรือมีกายกรรมหรือวจีกรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสผลไม่ได้เกิดที่แค่ว่าตัวเรานะทุกฝั่งยังขยายผลต่อไปในบุคคลอื่นคือผู้ที่เขาไม่เลื่อมใสเขาก็จะมีความเลื่อมใสขึ้นมาโดยตัวอย่างเช่นว่านักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งก็เป็นนักฟิสิกส์ดาราศาสตร์เขาแบบว่ามีการพูดอะไรต่างๆอย่างนี้ปฏิบัติหน้าเลื่อมใสเด็กรุ่นต่อไปเห็นปุ๊บก็มีความเลื่อมใสนี่จึงเป็นข้อดีในข้อที่หนึ่งว่าผู้ที่ยังไม่เลื่อมใสก็เลื่อมใสยิ่งขึ้นนั่นคือในข้อที่หนึ่งและข้อที่สองคือผู้ที่เลื่อมใสอยู่แล้วก็ยิ่งมีความเลื่อมใสมากยิ่งขึ้นและข้อที่สามถ้าในบริบทของทางศาสนาก็คือได้กระทำตามคำสอนของพระศาสดาและถ้าบอกว่าเป็นบริบทของในทางด้านอื่นๆคุณก็ทำดีตามที่อาจารย์คุณสอนมาหรือถ้าไม่ได้เป็นตัวบุคคลใช่ไหมก็ทำตามความดีในตัวที่คิดค้นความรู้องค์ความรู้นั้นขึ้นมาแล้วก็ที่สี่ชนรุ่นหลังก็ย่อมถือตามตามแล้วก็ที่ห้าจิตของตัวเราเองและคนอื่นๆก็จะมีความเลื่อมใสมากยิ่งขึ้นความเลื่อมใสเนี่ยท่านผู้ฟังมันเกิดจากความเลื่อมใสเป็นกำลังให้ตัวเองด้วยเราจึงควรตั้งความเลื่อมใสความมั่นใจความเชื่อบ ไว้ในคุณธรรมแล้วเราทำคุณธรรมนี้อยู่เรื่อยอยู่เรื่อยศรัทธาเราก็เพิ่มขึ้นมาเราก็จะเป็นตัวจุดประกายให้คนอื่นคนอื่นได้ด้วยเพราะฉะนั้นในวันนี้ท่านฟังเรื่องของศรัทธาเนี่ยโอ้แจกแจงไว้เยอะมากเลยไล่มาตั้งแต่บริบทในเรื่องพุทโธธัมโมสังโฆของทุกๆอย่างทุกๆเรื่องอธิบายขยายความในนัยยะของคำว่าศรัทธาที่มีความเลื่อมใสด้วยความมั่นใจด้วยความเชื่อด้วยแล้วก็อธิบายถึงสิ่งที่ไม่เที่ยงคือเป็นทุกข์นั้นจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงดีขึ้นมาได้ศรัทธาต้องตั้งไว้ตรงนั้นเรายังได้พูดถึงโทษแล้วก็ประโยชน์ของศรัทธาไว้ฝากไว้ท่านฟังในประเด็นเรื่องของศรัทธาในช่วงของใต้ร่มบริบทนั้นก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันพุธตั้งแต่เวลาที่5ถึง6โมงเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ตามช่วงเวลาต่างๆหรือว่าในระบบพอดแคสต์หรือว่าที่เว็บไซต์ panya.org panya.org รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร
1: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีวันนี้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ3สายทางอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: ถ้าบริษัทเราอยากได้ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจเราต้องทำยังไงดีนะ
4: Do it now ก็ขอใช้พลังงานหมุนเวียนที่ PEA จัดหาให้สิพ่อเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถอ้างสิทธิ์การผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อเสริมความน่าเชื่อถือภายใต้มาตรฐานระดับโลกเสริมภาพลักษณ์แบรนด์ด้านความยั่งยืนและเพิ่มโอกาสการต่อยอดกับคู่ค้าทางธุรกิจ
5: แบรนด์โตภายใต้มาตรฐานอย่างยั่งยืน Do it now Green Power by PEA
6: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
7: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
8: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์วันนี้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษรวม3สายทางในวันนี้เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีตั้งแต่เวลา 00:01 นที่ผ่านมาไปจนถึงเวลา 24:00 นโดยครอบคลุมเส้นทางพิเศษเฉลิมมหานครดินแดงบางนาดาวคะนองจำนวน21ด่านทางพิเศษศรีรัฐแจ้งวัฒนะบางโคล่ศรีนครินทร์จำนวน32ด่านและทางพิเศษอุดรรัตยาบางปะอินปากเกร็ดจำนวน10ด่านเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนในวันหยุดและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชนกรมการปกครองเปิดสำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่นทั่วประเทศเพื่อให้บริการจดทะเบียนสมรสแก่คู่รักหลากหลายเพศเพื่อร่วมเฉลิมฉลองพรายมันประจำปี2026ภายใต้แนวคิดเราพร้อมเป็นนายทะเบียนให้กับทุกความรักเชิญชวนคู่รักที่ประสงค์จะสร้างครอบครัวอย่างถูกต้องตามกฎหมายติดต่อรับบริการจดทะเบียนสมรสได้ที่สำนักทะเบียนใกล้บ้านทั่วประเทศทั้งนี้จากข้อมูลของสำนักบริหารการทะเบียนนับตั้งแต่วันที่กฎหมายสมรสเท่าเทียมมีผลบังคับใช้ถึงวันที่31พฤษภาคม2569มีคู่รักจดทะเบียนสมรสทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น 385,542 คู่แบ่งเป็นคู่สมรสชายหญิง 340 18,320 คู่คู่สมรสหญิงหญิง 24,783 คู่และคู่สมรสชายชาย 7,439 คู่สะท้อนถึงการยอมรับความหลากหลายและการเข้าถึงสิทธิทางกฎหมายที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดในสังคมไทยกรุงเทพมหานครร่วมมือ12ภาคีเครือข่ายขยายผลสื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนชาวกรุงเทพมหานครใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่28มิถุนายนนี
9: ้นางเลื่อนลักษณ์ลีลาเรืองแสงรองปลัดกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าได้มีการประชุมเครือข่ายความร่วมมือด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อหารือแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภารกิจของกรุงเทพมหานครร่วมกับภาคีเครือข่ายภาคเอกชนทั้ง12แห่งอาทิสมาคมธนาคารไทยบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดและบริษัทกลุ่มเซ็นทรัลเพื่อร่วมรณรงค์เชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.โฆษณาและช่องทางประชาสัมพันธ์ของห้างสรรพสินค้าระบบขนส่งมวลชนและสื่อในสังกัดภาคเอกชนเพื่อสร้างการรับรู้ในวงกว้างทั้งนี้ย้ำว่าการเลือกตั้งเป็นกลไกสำคัญที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองกรุงเทพมหานครจึงต้องการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนภารกิจให้สมบูรณ์โดยมุ่งหวังให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เพื่อเลือกผู้แทนที่เข้าใจปัญหาตอบโจทย์ความต้องการและมีนโยบายที่นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเป็นรูปธรรมชนัญชิดาสังทองรายงาน
2: เกิดเหตุโดรนพลีชีพไม่ทราบฝ่ายตกที่บ้านมอเกอร์ไทยอำเภอพบพระจังหวัดตากเป็นเหตุให้ครอบครัวคนงานชาวเมียนมาเสียชีวิต3ราย
10: เกิดเหตุโดรนพลีชีพไม่ทราบฝ่ายตกในสวนพลิกพื้นที่บ้านมอเกอร์ไทยหมู่1ตำบลวาเล่อำเภอพบพระจังหวัดตากทำให้ครอบครัวคนงานเสียชีวิต3รายโดยเสียชีวิตในที่เกิดเหตุทันที1รายคือนางมะไข่อายุ25ปีและเสียชีวิตที่โรงพยาบาลพบพระอีก2รายคือนายตู่ยะอายุ37ปีและเด็กชายกะลาอายุ11ขวบและมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสส่งตัวรักษาต่อที่โรงพยาบาลแม่สอดอีก2รายหลังเกิดเหตุพันตำรวจเอกอนุสรดังก้องผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรพบพระพร้อมด้วยทหารหน่วยเฉพาะกิจราชมนูกองกำลังนเรศวรเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุพร้อมนำสายรัดปิดกั้นสถานที่ป้องกันไม่ให้ชาวบ้านเข้าไปในพื้นที่เกิดเหตุซึ่งเป็นสวนพริกพื้นที่ประมาณ4ไร่และได้มีการประสานให้ชุด EOD เข้ามาตรวจสอบเพิ่มเติมต่อไปดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
2: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะวันนี้ข่าวยามเช้ามาพบกับท่านผู้ฟังค่ะวันนี้วันพุธที่3มิถุนายน2569วันนี้แรม3ค่ำเดือน7ปีมะเมียค่ะ
0: ค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านทุกทีนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการข่าวยามเช้าค่ะเราพร้อมเสิร์ฟข่าวกันแล้วนะคะตั้งแต่หลังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 นถึง 7:00 นนะคะ FM 92.5 MHz AM 819 AM 891 kHz นะคะพร้อมกับเครือข่ายที่รับสัญญาณกันด้วยค่ะ
1: ค่ะวันนี้3มิถุนายนวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะ
0: ค่ะ
1: ซึ่งทางด้านของมหาเถรสมาคมได้มีมติเห็นชอบให้วัดทุกวัดทั่วราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศร่วมกันจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยมีแนวทางปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาตามมติมหาเถรสมาคมดังนี้วันพุธที่3มิถุนายน2569จัดพิธีทำบุญตักบาตรพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลโดยพร้อมเพียงกันตามมติพิเศษ 2/2569 สำหรับในทุกวันเสาร์ตลอดปีพุทธศักราช2569จัดให้มีการเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลหลังการสวดมนต์ธรรมวัดเย็นตลอดเดือนมิถุนายน2569ให้สวดบทสุทธิตาปรมะราชินีวรธานกถาต่อท้ายการสวดมนต์ธรรมวัดเย็นทุกวันและต่อท้ายการเจริญพระพุทธมนต์ตามมติที่145/2569ในโอกาสอันเป็นมหามงคลยิ่งนี้ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมใจกันเข้าวัดทำบุญน้อมจิตเจริญภาวนาและสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคลขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานมีพระอนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงเป็นฉัตรแก้วคุ้มเกล้าเหล่าประสบกนิกรชาวไทยตราบนานเท่านานค่ะ
0: ค่ะขณะที่คุณผู้ฟังหลายท่านก็ส่งข้อความกันมานะคะทรงพระเจริญค่ะนะคะแทบทุกท่านเลยนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันสำหรับวันนี้ติดตามข่าวสารไปด้วยกันนะคะพี่ดาวอรุณกมลทรงพระเจริญยิ่งยืนนานนะคะพี่ๆทุกท่านเลยส่งสติ๊กเกอร์หัวใจสีม่วงมาด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะยังคงติดตามในส่วนของความเคลื่อนไหวแล้วก็งานสำคัญนี้นะคะในโอกาสนี้นะคะก็ขอเชิญชมการถ่ายทอดสดพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางผ่านพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ค่ะซึ่งก็สามารถนะคะรับชมผ่านทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยนะคะวันนี้ในเวลา 19:00 นเป็นต้นไปขณะที่ในส่วนของกิจกรรมอื่นๆนะคะเดี๋ยวเย็นนี้นะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของเราก็ขอเชิญติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงด้วยนะคะคุณชยนันท
1: ์ค่ะก็สามารถติดตามการถ่ายทอดเสียง พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ในช่วงของเวลา19
0: นาฬิกา
1: 25นาที ก็คือเป็นพิธีที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงนะฮะก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกท่านค่ะสำหรับนะครับประสบกนิกรชาวไทยทั่วประเทศค่ะร่วมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา48พรรษา3มิถุนายน2569ในโครงการร้อยดวงใจให้โลหิตเทิดไทย48พรรษาองค์ราชินีตลอดเดือนมิถุนายน2569ใกล้ที่ไหนบริจาคที่นั่นค่ะ
0: ค่ะ
1: มีที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติถนนอังรีดูนังหน่วยรับบริจาคโลหิตนะคะที่ทั้ง7แห่ง ที่เป็นหน่วยบริจาคโลหิตสเตชันนะคะของสภากาชาดไทยมีภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งทั่วประเทศค่ะมีโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา84พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยผ่านระบบออนไลน์ค่ะได้ที่ www.royaloffice.th ค่ะและตั้งแต่วันนี้ถึง5มิถุนายน2569ค่ะ
0: ค่ะวันนี้เนี่ยโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา48พรรษานะคะ4รอบนั่นเองนะคะนอกจากนี้แล้วราชกิจจาก็เผยแพร่พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะนับเป็นอภิลักษิตการสำคัญสมควรพระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์เพื่อให้โอกาสแก่บุคคลเหล่านั้นกลับประพฤติตนเป็นพลเมืองดีอันจะเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติสืบไปค่ะ
1: ค่ะ6นาฬิกา15นาทีนะคะเป๊ะเป๊ะเลยเมื่อกี้ดูเวลาแล้วนะคะ6นาฬิกา15นาทีไปที่เรื่องของภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีกัน
0: นะ
1: เมื่อวานก็มีการประชุมคณะรัฐมนตรีกันด้วยก็มีมติเห็นชอบเรื่องสำคัญนั่นก็คือเรื่องของผู้ที่อยู่ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเดี๋ยวจะมาไล่เรียงกันส่วนทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีนั้นก็เตรียมเข้าประชุมอาเซียนนะคะฟิวเจอร์ฟอรัม2026และเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการค่ะในช่วงวันที่8ถึง9มิถุนายน2569ที่กรุงฮานอยประเทศเวียดนามโดยนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะเมื่อวานนี้ได้มีการกล่าวในที่ประชุมของคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ค่ะว่ามีการแจ้งว่ามีกำหนดเข้าร่วมประชุมการประชุมอาเซียนFuture Forum นะคะหรือว่า AFF 2026ค่ะระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้ที่กรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมตอบรับคำเชิญในการเยือนในครั้งนี้ค่ะอย่างเป็นทางการเนื่องจากไทยและเวียดนามมีความสัมพันธ์และยกระดับความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันมากขึ้นพร้อมย้ำหากมีกระทรวงใดนะคะที่เกี่ยวข้องกับการลงนามต้องขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดผลประโยชน์เป็นรูปธรรมส่วนการขยายความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนซึ่งขณะนี้มูลค่าทางการค้าค่ะอยู่ที่ 24,000 ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งทั้ง2ประเทศนั้นมีการตั้งเป้าหมายค่ะว่าจะต้องขยายไปให้ถึง 25,000 ล้านเหรียญสหรัฐและเป็นการต่อยอดขยายผลไปสู่ภูมิภาคด้วยเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจความปลอดภัยของประชาชนและความเข้มแข็งของภูมิภาคอาเซียนในระยะยาวค่ะ
0: นายกรัฐมนตรีมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเจรจากับมาเลเซียนะคะแล้วก็หามาตรการรองรับผลกระทบหลังมาเลเซียประกาศควบคุมการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์เป็นการชั่วคราวค่ะซึ่งเรื่องนี้นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้ออกมาบอกนะคะว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีท่านนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะเร่งดำเนินการเจรจากับมาเลเซียหลังมาเลเซียนั้นประกาศการควบคุมการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์เป็นการชั่วคราวนะคะโดยเน้นย้ำให้เร่งดำเนินการทันทีเพราะมีผลกระทบโดยตรงต่อผู้ส่งออกเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งแล้วก็ชาวประมงค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ที่มีผู้เลี้ยงกุ้งเป็นจำนวนมากหากปล่อยให้ยืดเยื้อจะกระทบต่อราคากุ้งแล้วก็ราคาหน้าฟาร์มตกต่ำผลผลิตเข้าสู่ประเทศมากขึ้นแล้วก็เร่งเปิดตลาดสำรองระบายสินค้าไปตลาดอื่นทดแทนค่ะเพราะมีผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรรายย่อยนะคะนอกจากนี้ท่านนายกเองก็ยังได้สั่งการในที่ประชุมให้นางสุภจีสุธรรมพันธ์นะคะท่านก็นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะขับเคลื่อนการเจรจาด้านภาษีกับสหรัฐอเมริกาให้ได้ข้อสรุปก่อนอัตราภาษีปัจจุบันจะสิ้นสุดลงคาดว่าจะอยู่ในช่วง24กรกฎาคมนี้นะคะเนื่องจากว่าสหรัฐได้สรุปข้อตกลงกับหลายประเทศทั้งในอาเซียนเศรษฐกิจหลักนะคะอย่างเช่นสหภาพยุโรปญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ทำให้ไทยมีเวลาในการต่อรองไม่มากนักค่ะ ท่านนายกก็กำชับนะคะว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับขีดความสามารถการแข่งขันนะคะการแข่งขันของประเทศภาคส่งออกผู้ประกอบการเกษตรกรแล้วก็แรงงานไทยทั้งระบบจึงต้องเร่งรัดแล้วก็ทำให้รอบครอบค่ะยึดผลประโยชน์ประเทศเป็นหลักจะต้องไม่ปล่อยให้ไทยเสียโอกาสในการค้าโลกทุกหน่วยต้องเร่งทำงานเพื่อให้การเจรจาภาษีกับสหรัฐได้ข้อสรุปที่รักษาผลประโยชน์ประเทศให้มากที่สุดค่ะ
1: ค่ะและเมื่อวานนี้ในส่วนการประชุมคณะรัฐมนตรีก็มีการอนุมัติให้ทางกระทรวงการคลังค่ะทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะในรูปแบบใหม่ให้ปรับเงื่อนไขเป็นรายบุคคลเพิ่มกลุ่มต้องห้ามใหม่5กลุ่มด้วยกันให้คัดคนจนจริงๆนะคะถ้าเกิดว่าจนไม่จริงเนี่ยก็ต้องคัดออกจากระบบไป
0: ใช่คือครั้งนี้เนี่ยเรียกว่าเข้มนะคะเข้มข้นแล้วก็จะเป็นการตรวจสอบด้วย
1: ค่ะในเรื่องนี้ค่ะทางด้านของนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังโดยเมื่อวานนี้ค่ะท่านได้เปิดเผยนะคะว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็มีมติเห็นชอบในการทบทวนหลักเกณฑ์ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ให้เป็นปัจจุบันค่ะเพื่อแก้ไขปัญหาผู้ที่ไม่ได้มีฐานะยากจนจริงๆเนี่ยแต่ว่าได้รับสิทธิ์โดยการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุดค่ะก็คือการได้รับการพิจารณาเกณฑ์ครอบครัวมาเป็นเกณฑ์จากเกณฑ์ในรายครอบครัวเนี่ยในครั้งก่อนนะสำหรับในครั้งนี้เนี่ยเขาจะใช้เกณฑ์เป็นรายบุคคลเข้ามาในการพิจารณาซึ่งจะช่วยให้การคัดกรองค่ะมีความแม่นยำมากขึ้นและยังเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับระบบภาษีเงินได้แบบที่ติดลบนะฮะในอนาคตอีกด้วยสำหรับหลักเกณฑ์ใหม่ที่จะนำมาใช้คัดกรองมีผู้ที่มีสิทธิ์จะต้องมีสัญชาติไทยแน่นอนนะฮะแล้วก็อายุ18ปีขึ้นไปโดยมีการเพิ่มกลุ่มต้องห้ามใหม่5กลุ่มด้วยการที่จะถูกตัดสิทธิ์ก็คือ 1. นักเรียนนักศึกษาที่ยังไม่เข้าสู่ระบบแรงงาน 2. กรรมการบริษัทหรือนิติบุคคล 3. ผู้ที่มีบัญชีหุ้นหรือตราสารหนี้นะคะ 4. ผู้ที่มีศักยภาพในการจ่ายเบี้ยประกันชีวิตด้วยตนเองเกิน 12,000 บาทต่อปี 5. กลุ่มที่ใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีค่าเลี้ยงดูบิดามารดาเกิน 30,000 บาทผู้ที่มีรายได้และทรัพย์สินทางการเงินนะที่กำหนดไว้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนค่ะขณะที่ในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์และยานพาหนะค่ะก็จะต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติมด้วยเช่นกันโดยผู้ที่ครอบครองรถยนต์หรือว่ารถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่เกิน 300cc เนี่ยจะถูกตัดสิทธิ์นะคะยกเว้นในส่วนของยานพาหนะที่ใช้ในการประกอบอาชีพผู้ที่มีบัตรเครดิตหรือมีหนี้สินจากทุกสถาบันการเงินเนี่ยที่เกิน 100,000 บาทจะไม่ผ่านเกณฑ์ในการพิจารณาในรอบนี้ด้วยเช่นกันกระบวนการหลังจากนี้ค่ะผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมย้ำนะกระบวนการหลังจากนี้สำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมเนี่ยมีจำนวน13ล้านกว่าจะต้องเข้าระบบเพื่อยืนยันตัวตนตั้งแต่วันที่4ถึง21มิถุนายนนี้เป็นต้นไปยืนยันตัวตนโดยผ่าน5ช่องทาง5ช่องทางนี้ก็คือมีแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์ของโครงการที่ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยและสาขาของธนาคารรัฐทั้ง5แห่งสาขาธนาคารรัฐทั้ง5แห่งนั้นก็คือธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามค่ะโดยกระทรวงการคลังก็คาดนะคะว่าจะสามารถประกาศผลการคัดกรองเนี่ยหลังจากที่ให้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนนะคะในช่วงวันที่17กรกฎาคมซึ่งผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์สามารถยื่นอุทธรณ์ได้จนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมและสามารถที่จะส่งเอกสารเพิ่มเติมได้จนถึงวันที่16สิงหาคมค่ะแล้วก็กระบวนการนั้นทั้งหมดจะสิ้นสุดเสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายนนี้ค่ะ
0: ค่ะในส่วนของกลุ่มผู้ลงทะเบียนสิทธิ์รายใหม่ขั้นตอนนี้ไม่จำเป็นต้องเดินทางไปติดต่อที่ธนาคารหรือดำเนินการใดๆด้วยตัวเองเพื่อป้องกันความสับสนเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยค่ะเรียกได้ว่าลงพื้นที่ไปสำรวจแล้วก็เก็บตกผู้มีรายได้น้อยที่ยังเข้าไม่ถึงสวัสดิการนะคะจะอ้างอิงจากฐานข้อมูลที่มีอยู่เดิมของกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ของพม.ด้วยนะจากนั้นกระทรวงการคลังก็จะนำรายชื่อกลุ่มเก็บตกมาคัดกรองตามเกณฑ์ใหม่ทั้ง7ข้อนะคะเสร็จสิ้นก็จะมีการประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์อย่างเป็นทางการแล้วผู้ลงทะเบียนรายใหม่ที่มีรายชื่อผ่านเกณฑ์ค่อยเข้าสู่กระบวนการลงทะเบียนแล้วก็ยืนยันตัวตนอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งกระทรวงการคลังเดี๋ยวเขาจะแจ้งรายละเอียด
1: ค่ะ
0: และขั้นตอนสำหรับผู้ลงทะเบียนรายใหม่อีกครั้งในลำดับถัดไปคือไปดูรายละเอียดแล้วเนี่ยโอ้โหยาวเหมือนกันเราเลยมาย่อยให้ฟังนะจะได้เข้าใจกันชัดๆแล้วก็เรียกว่าเป็นข่าวดีด้วยนะคะยังไงพอเปรียบเทียบคุณสมบัติการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐระหว่างปี65กับปีนี้ปี69เนี่ยเขาใช้เกณฑ์รายบุคคลเป็นหลักนะคะกระทรวงการคลังเนี่ยมัดรวมมาให้ดูแล้วว่าเปรียบเทียบกันให้เห็นชัดๆว่าแบบเดิมปี65กับแบบใหม่ปี69เป็นยังไงนะคะเรามาดูกันเลยนะคะเรื่องของสัญชาติกับอายุเนี่ยก็เหมือนเดิมนะยังเป็นสัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไปกลุ่มต้องห้าม4กลุ่ม4กลุ่มเดิมตอนปี65เนี่ยมีใครบ้างมีนักบวชใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ผู้อยู่ในสถานสงเคราะห์ผู้ต้องขังข้าราชการผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐอันนี้ยกเว้นรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีผู้รับบำเหน็จบำนาญเบี้ยหวัดข้าราชการการเมืองสสสวแต่กลุ่มต้องห้ามแบบใหม่เพิ่มมาอีกใช่ไหมทีนี
1: ้เพิ่มมาอีก5กลุ่มใหม
0: ่
1: ก็คือเป็นนักเรียนนักศึกษาอันนี้คือกลุ่มต้องห้ามผู้ที่ถือหุ้นกรรมการบริษัทผู้ที่มีบัญชีหุ้นหรือว่าตราสารหนี้ผู้จ่ายเบี้ยประกันชีวิตเกินกว่า 12,000 บาทต่อคนต่อปีผู้ที่นะคะบิดามารดาบุตรคู่สมรสที่เป็นผู้มีเงินได้ใช้สิทธิ์หักลดหย่อนเนี่ยคนที่นำเอาบิดามารดาบุตรหรือว่าคู่สมรสคุณเนี่ยเวลาคุณยื่นภาษีคุณเอาในกลุ่มเหล่านี
0: ้
1: ไปยื่นภาษีเพื่อเป็นการลดหย่อน
0: อ
1: ันนี้คือเป็นบุคคลในกลุ่มต้องห้ามใหม
0: ่ค่ะทีนี้พอไปดูรายได้เนี่ยเดิมจะเป็นครอบครัวใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: แบบใหม่นี่คือจะเป็นรายบุคคล
1: คะ
0: นะคะดูจากรายได้เฉลี่ยของครอบครัวไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปีตอนปี65แต่ของแบบใหม่เป็นยังไงคะแบบใหม
1: ่ของแบบใหม่เนี่ยเขาจะดูเกณฑ์ที่รายบุคคลก็คือต้องมีรายได้หรือมีการจ่ายเงินให้กับผู้อื่นไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี
0: ค่ะส่วนเรื่องของทรัพย์สินทางการเงินเดิมทีก็ในส่วนของทรัพย์สินทางการเงินเฉลี่ยของครอบครัวอันนี้ดูทั้งครอบครัวเลยนะไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนอันนี้ตอนปี65แบบใหม่เป็นยังไง
1: แบบใหม่ในรอบนี้ในปี2569เขาจะดูเกณฑ์รายบุคคลว่าคนนี้มีเงินฝากสลากรวมกันไม่เกิน 100,000 บาท
0: ถัดไปดูกันหน่อยในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ต่างๆนะคะทรัพย์สินต่างๆคือเดิมทีก็จะดูกันในรวมของครอบครัวไม่เกิน20ไร่ใช่ไหมคะถ้าเกษตรกรไม่เกิน10ไร
1: ่
0: ทั่วไปก็ไม่เกิน1ไร่อันนี้รวมครอบครัวเนี่ยรวมทั้งครอบครัวนะไม่เกิน2ไร
1: ่ค่ะแต่ว่าในเกณฑ์ใหม่ในปี2569นี้ที่บอกไปว่าเขาจะใช้เกณฑ์รายบุคคลเป็นการเป็นหลักที่จะพิจารณาในเกณฑ์ที่เป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยนะในปี2569สำหรับในส่วนของสังหาริมทรัพย์เนี่ยเขาจะบวกกับการตรวจรถยนต์ด้วย
0: ทำไมต้องตรวจรถยนต์ด้วย
1: คุณมีรถนั่นคุณหมายความว่าคุณเป็นผู้มีเงินนะนะคะ
0: มียกเว้นด้วยนี่มอเตอร์ไซค์ใช่ไหม
1: ใช่ตอนนี้เขาบอกว่าตามเกณฑ์เนี่ยส่วนบุคคลเดิมก็คือเพิ่มคุณจะต้องไม่มีกรรมสิทธิ์ในรถยนต
0: ์
1: ยกเว้นรถจักรยานยนต์รถ3ล้อนะรถยนต์3ล้อรถยนต์ที่ล้อเล็กรับจ้างและรถใช้งานเกษตรกรรมนะคะก็คือง่ายๆเลยคุณจะต้องไม่มีรถยนต์นะนะคะ
0: ค่ะยังไม่หมดแค่นั้นนะปี65เนี่ยคนที่ได้อยู่ในกลุ่มเกณฑ์นี้ก็คือไม่มีบัตรเครดิต
1: ค่ะ
0: ไม่มีบัตรเครดิตปีนี้เป็นไงคะ
1: ก็คือ ก็เหมือนเดิมไม่มีบัตรเครดิตด้วยเช่นกันก็ต้อง
0: อันนี้ก็ดูก็ถือว่าเป็นข้อเดิมที่ยังคงอยู่นะมีแบบเดิมที่คงอยู่2เรื่องคือสัญชาติไทยอายุ18ปีกับนี่ราคาบัตรเครดิตคือต้องไม่มีบัตรเครดิตนะคะสุดท้ายดูเรื่องของหนี้สินเดิมปี65เนี่ยดูสินเชื่อไม่เกินวงเงิน 1,500,000 บาทแล้วก็รถก็ไม่เกิน1ล้านพอแบบใหม่เป็นยังไงหนี้สิน
1: ค่ะในส่วนของหนี้สินเนี่ยในแบบใหม่ก็คือคุณต้องมีวงเงินสินเชื่อรวมกันทุกบัญชีไม่เกิน 100,000 บาทหมายความว่าคุณต้องมีหนี้ไม่เกิน 100,000 บาทถ้าคุณมีหนี้เกินกว่า 100,000 บาทนั่นหมายความว่าคุณยังมีสภาพคล่องทางด้านของการเงินอยู
0: ่
1: นะเขามองกันแบบนี้
0: ค่ะใดๆก็คือปีนี้คุณผู้ฟังผู้ชมกับปี2565เนี่ยเน้นพิจารณารายบุคคลคือตัวบุคคลเลยเน้นตรวจสอบข้อมูลการเงินทรัพย์สินละเอียดขึ้นนะคะเพื่อให้สวัสดิการถึงมือผู้ที่มีรายได้น้อยตัวจริงนั่นเอง
1: คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าเขาตรวจสอบแล้วเนี่ยเขาดูแล้วว่าฐานะเนี่ยเป็นรายบุคคลคนนี้ยังมีสภาพคล่องของทางการเงินอยู
0: ่
1: คุณก็จะถูกตัดสิทธิ์อย่างแน่นอน
0: ค่ะ
1: นะ
0: ก็จะละเอียดขึ้นเข้มข้นแล้วก็มีการตรวจสอบด้วยด
1: ัง
0: นั้นนะคะก็ รอติดตามกันต่อไปว่าจะเป็นยังไงเพราะหลายท่านถ้าฟังจากเกณฑ์แล้วอยู่ในเกณฑ์ก็ยินดีด้วยน
1: ะคะ
0: หรือบางท่านจะได้มีโอกาสนะคะมีสวัสดิการส่วนนี้เนี่ยมาช่วยในเรื่องของครอบครัวด้วยนะคะ
1: เอาง่ายๆเลย4ถึง21มิถุนายนนี้นะคะผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมเนี่ยจำนวน13ล้านกว่าคนก็คือท่านต้องเข้าระบบเพื่อไปยืนยันตัวตนนะคะตั้งแต่วันที่4ถึง21มิถุนายนนี้ผ่าน5ช่องทางอย่างที่ได้ดำเนินไป
0: คุณชัยนันท์แป๊บหนึ่งผู้ใหญ่ถาวรถามว่าวันไหนครับเดือนไหนครับพอดีเข้ามาช้าย้ำหน่อย
1: 4มิถุนายนถึง21มิถุนายน2569
0: เริ่ม
1: พรุ่งนี้ไปจนถึงวันที่21ม
0: ิ
1: ถุนายน2569ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมนั่นก็คือหมายความว่าตอนนี้ผู้ที่ได้รับเงิน 1,000 บาทตลอด4เดือนเนี่ยนะตอนนี้ก็คือได้แล้วรัฐบาลให้แล้วแต่สิ่งที่ท่านจะต้องทำเนี่ยหลังจากนี้นั่นก็คือเขาจะคัดกรองใหม่ทั้งหมดทั้งระบบนะคะคุณจะต้องเข้าไปยืนยันตัวตน4ก็คือพรุ่งนี้ไปจนถึงวันที่21มิถุนายน2569โดยผ่าน5ช่องทางแอปพลิเคชันเป่าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์โครงการหรือจะไปที่ตู้ ATM กรุงไทยสีเทาตู้สีเทานะคะหรือว่าจะเป็นสาขาของธนาคารรัฐทั้ง5แห่งสาขาธนาคารรัฐทั้ง5แห่งนั่นก็คือจะมีธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามค่ะ
0: ค่ะนะก็ลองดูนะคะผู้ใหญ่ถาวรแล้วก็ทุกท่านที่ติดตามเดี๋ยวยังมีตีข้องร้องข่าวจะมาบอกเล่ารายละเอียดกันเพิ่มเติมด้วยนะคะแล้วก็โครงการไทยช่วยไทยพลัสโอ้โหคึกคักกันมากใช้จ่ายทะลุ 2,000 ล้านบาท
1: คึกคักนะ
0: คึกคักมากคนใช้สิทธิ์เนี่ย8ล้านเกือบ9ล้านคนเยอะจริงๆนะคะแล้วจริงๆผู้มีได้รับสิทธิ์ทั้งหมดเนี่ยประมาณ26ล้านนะคะเรียกไว้ว่าถือว่าดำเนินการกันได้น่ารักทีเดียวนะคะเด
1: ี๋
0: ยวเราพักกันสักครู่ค่ะติดตามตีคล้องร้องข่าวกลับมาหลังจากนั้นยังมีประเด็นหลากหลายรออยู่นะคะกับข่าวยามเช้าค่ะ
2: พระมิ่งขวัญดวงกมลชนทั่วล่าทุกพระราชจริยาสง่าสีงามคู่พระบุญญาบารมีน้อมสดุดีแด่พระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์อ
3: ยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
4: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
5: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดเช่นเคยครับข่าวแรกนั้นทางรัฐบาลได้เชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับพี่น้องที่รักทั้งหลายทางรัฐบาลได้เชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับโดยมหาเถรสมาคมได้มีมติเห็นชอบให้วัดทุกวัดทั่วราชอาณาจักรไทยและวัดไทยในต่างประเทศด้วยร่วมกันจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยมีแนวทางการปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาตามมติมหาเถรสมาคมดังต่อไปนี้ นั่นคือวันพุธที่3มิถุนายน2569จัดพิธีทำบุญตักบาตรพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลโดยพร้อมเพรียงกันตามมติพิเศษ 2/2569ทุกวันเสาร์ตลอดปีพุทธศักราช2569ก็จัดให้มีการเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลหลังการสวดมนต์ทำวัดเย็นครับโดยตลอดเดือนมิถุนายน2569นั้นให้สวดบทที่มีชื่อว่าสุทิตาปรมราชินีวรทานคาถาต่อท้ายการสวดมนต์ทำวัดเย็นทุกวันและต่อท้ายการเจริญพระพุทธมนต์ตามมติที่145/2569ในโอกาสอันเป็นมหามงคลยิ่งนี้รัฐบาลจึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกคนทุกท่านร่วมใจกันเข้าวัดทำบุญน้อมจิตเจริญภาวนาและสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคลขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานมีพระอนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงเป็นฉัตรแก้วคุ้มเกล้าเหล่าพระสกนิกรชาวไทยตราบนานเท่านานครับพี่น้องและนอกจากนี้ทางรัฐบาลก็เชิญชวนประสบกนิกรไทยทั่วประเทศไทยอีกเหมือนกันให้ร่วมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเอ้ามาฟังรายละเอียดกันหน่อยครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายครับทางรัฐบาลขอเชิญชวนประสบกนิกรชาวไทยทั่วประเทศนะครับร่วมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา48พรรษา3มิถุนายน2569ในโครงการที่ชื่อว่าร้อยดวงใจให้โลหิตเทิดไทย48พรรษาองค์ราชินีตลอดเดือนมิถุนายน2569นี้สามารถบริจาคโลหิตเรียกว่าใกล้ที่ไหนก็ไปบริจาคกันที่นั่นแหละครับไม่ว่าจะเป็นศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติถนนอังรีดูนังหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ Fix Station 7แห่งด้วยกันและยังมีในส่วนของภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งทั่วประเทศไทยและยังมีโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติอันนี้อยู่ทั่วประเทศเลยทีเดียวครับและอย่าลืมร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา48พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569กันด้วยโดยสามารถลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ www.royaloffice.th ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่5มิถุนายน2569ครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของงานพรายมันกันหน่อยว่ายังไงเรื่องของการรณรงค์สร้างความเท่าเทียมระหว่างเพศครับโดยนายกรัฐมนตรีก็ร่วมรณรงค์สร้างความเท่าเทียมระหว่างเพศเนื่องในพรายมันสนับสนุนไทยสู่เจ้าภาพจัดงานเวิลด์พราย2030ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่2มิถุนายน2569ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้รับการติดเข็มกลัดที่ชื่อว่า Road to Bangkok World Pride 2030จากคณะผู้แทน Pride City Network เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมรณรงค์สร้างความเท่าเทียมระหว่างเพศในสังคมเนื่องในเดือนแห่งการเฉลิมฉลองความภาคภูมิใจพรายมันและการสนับสนุนการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการจัดงานที่ชื่อว่า World Pride 2030ครับและทั้งนี้ทั้งนั้นกิจกรรมจะจัดขึ้นตลอดช่วงเดือนมิถุนายนนี่แหละครับสะท้อนความพร้อมของทุกภาคส่วนของประเทศไทยในการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศให้เกิดขึ้นในประเทศไทยอย่างจริงจังจริงจังเสียทีครับและก็ร่วมกันสร้างสังคมที่โอบรับทุกความแตกต่างหลากหลายทางเพศผลักดันประเทศไทยไปสู่การเป็นเจ้าภาพจัดงานที่ชื่อว่า World Pride ในปี2573หรือคริสตศักราช2030นั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่การเตรียมเข้าประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัม2026ของนายกรัฐมนตรีและเยือนอย่างเป็นทางการในวันที่8-9มิถุนายนนี้ที่ประเทศเวียดนามครับ พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่2มิถุนายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งว่ามีกำหนดในการที่จะเข้าร่วมการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมหรือ AFF 2026ระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนนี่แหละครับที่ไหนก็ที่กรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมตอบรับคำเชิญการเยือนอย่างเป็นทางการกันด้วยเนื่องจากว่าประเทศไทยและเวียดนามนั้นมีความสัมพันธ์และยกระดับความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันมากขึ้นพร้อมกับย้ำว่าหากมีกระทรวงใดเกี่ยวข้องกับการลงนามต้องขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมกับทางประเทศเวียดนามส่วนการขยายความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนนั้นซึ่งในขณะนี้มูลค่าทางการค้าก็อยู่ที่ 24,000 ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งทั้ง2ประเทศคือทั้งประเทศไทยและเวียดนามต่างก็ตั้งเป้าหมายว่าจะต้องขยายไปให้ถึง 25,000 ล้านเหรียญสหรัฐและต่อยอดขยายผลไปสู่ภูมิภาคกันด้วยเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนและความเข้มแข็งของภูมิภาคอาเซียนในระยะยาวกันต่อไปครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วครับไปเจรจากับประเทศมาเลเซียและหามาตรการรองรับผลกระทบหลังจากมาเลเซียได้ประกาศควบคุมการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์ด้วยกันเป็นการชั่วคราวพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนั้นนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการให้นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปทำอะไรครับก็ต้องไปเร่งดำเนินการเจรจากับทางมาเลเซียเขาแหละครับหลังจากที่ทางมาเลเซียนั้นได้ประกาศในการควบคุมการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์ด้วยกันเป็นการชั่วคราวแล้วโดยเน้นย้ำว่าให้เร่งดำเนินการทันทีทันใดอย่ารอช้าโดยเด็ดขาดครับเพราะว่ามีผลกระทบโดยตรงต่อผู้ส่งออกของประเทศไทยมีผลกระทบโดยตรงต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งและชาวประมงไทยกันด้วยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ภาคใต้ที่มีผู้เลี้ยงกุ้งเป็นจำนวนมากมายก่ายกองหากปล่อยให้มันยืดเยื้อก็จะกระทบต่อราคากุ้งและราคาหน้าฟาร์มตกต่ำลงได้ครับผลผลิตเข้าสู่ประเทศก็มากขึ้นและการเร่งเปิดตลาดสำรองระบายสินค้าไปตลาดอื่นทดแทนเพราะว่ามีผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรรายย่อยนะครับแล้วนอกจากนี้ก็ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆทั้งหลายแหละไปหารือเกี่ยวกับมาตรการต่างๆนานาเพื่อหาทางออกอย่างเป็นรูปธรรมกันต่อไปโดยไม่ให้กระทบกับความสำคัญทางการค้าและไม่ให้เกษตรกรไทยแบกรับภาระโดยลำพังนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้คณะรัฐมนตรีก็ได้มีการมอบหมายกระทรวงการคลังแล้วครับบอกว่าให้ไปเดินหน้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่เตรียมเปิดลงทะเบียนเข้มพร้อมตรวจสอบคาดว่าเริ่มใช้สิทธิ์สิงหาคมถึงตุลาคม2569ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่2มิถุนายน2569นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะ

เวลาประมาณ1เดือนครับแล้วประชาชนที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาก็น่าจะสามารถเริ่มได้รับสิทธิ์ได้ในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคม2569นี่แหละครับแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นนายกรัฐมนตรีก็ได้เน้นย้ำและกำชับให้พิจารณารายละเอียดอย่างครบถ้วนรอบด้านกันด้วยเพื่อเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือสามารถเข้าถึงสิทธิ์ได้อย่างแท้จริงซึ่งหลังจากนี้ไปจะมีการใช้กลไกของทางกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยสนับสนุนในขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่ออำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่างๆนั่นเองครับและนอกจากนี้คณะรัฐมนตรีก็ได้อนุมัติให้ทางกระทรวงการคลังอีกแล้วครับบอกว่าให้กระทรวงการคลังไปทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ปรับใช้เงื่อนไขรายบุคคลเพิ่มกลุ่มต้องห้ามใหม่5กลุ่มด้วยกันคัดคนที่จนไม่จริงออกไปจากระบบซะพร้อมเปิดยืนยันตัวตน4มิถุนายนนี่แหละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังได้เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบการทบทวนหลักเกณฑ์ผู้มีสิทธิ์ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ให้มันเป็นปัจจุบันเพื่อแก้ปัญหาผู้ที่ไม่ได้มีฐานะยากจนจริงแต่ได้รับสิทธิ์เขาเรียกว่าจนไม่จริงแต่ได้รับสิทธิ์อันนี้ยอมไม่ได้เลยครับโดยการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุดคือการปรับจากการพิจารณาเกณฑ์ครอบครัวมาเป็นเกณฑ์รายบุคคลซึ่งจะช่วยให้การคัดกรองนั้นมีความแม่นยำมากขึ้นและยังเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับระบบภาษีเงินได้แบบติดลบในอนาคตอีกด้วยครับสำหรับหลักเกณฑ์ใหม่ที่จะนำมาใช้คัดกรองนั้นก็มีอยู่ว่าผู้มีสิทธิ์จะต้องมีสัญชาติไทยและอายุ18ปีขึ้นไปโดยมีการเพิ่มกลุ่มต้องห้ามใหม่5กลุ่มด้วยกันที่จะถูกตัดสิทธิ์อันได้แก่นักเรียนนักศึกษาที่ยังไม่เข้าสู่ระบบแรงงานกรรมการบริษัทหรือนิติบุคคลผู้ที่มีบัญชีหุ้นหรือตราสารหนี้ผู้ที่มีศักยภาพในการจ่ายเบี้ยประกันชีวิตด้วยตนเองเกิน 12,000 บาทต่อปีกลุ่มที่ใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีค่าเลี้ยงดูบิดามารดาเกิน 30,000 บาทผู้ที่มีรายได้และทรัพย์สินทางการเงินกำหนดไว้ที่ไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนในขณะที่อสังหาริมทรัพย์และยานพาหนะจะมีการตรวจสอบเพิ่มเติมโดยผู้ที่ครอบครองรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่เกิน 300cc อันนี้จะถูกตัดสิทธิ์ด้วยครับยกเว้นยานพาหนะที่ใช้ในการประกอบอาชีพผู้ที่มีบัตรเครดิตหรือมีหนี้สินรวมจากทุกสถาบันการเงินเกิน 100,000 บาทก็จะไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาในรอบนี้เช่นกันครับแล้วกระบวนการหลังจากนี้ไปครับพี่น้องที่รักทั้งหลายผู้ถือบัตรเดิมจำนวน 13.18 ล้านคนก็จะต้องเข้าระบบเพื่อยืนยันตัวตนตั้งแต่วันที่4ถึง21มิถุนายนนี้เป็นต้นไปผ่าน5ช่องทางหลักๆอันได้แก่แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์โครงการตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยและสาขาของธนาคารรัฐทั้ง5แห่งแล้วครับโดยทางกระทรวงการคลังคาดว่าจะสามารถประกาศผลการคัดกรองได้ในวันที่17กรกฎาคมนี้ซึ่งผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ก็สามารถยื่นอุทธรณ์ได้จนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมและส่งเอกสารเพิ่มเติมได้ถึงวันที่16สิงหาคมนี้และทั้งนี้ทั้งนั้นทางรัฐบาลยังได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นกลไกหลักในการลงพื้นที่สำรวจและเก็บตกกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ยังเข้าไม่ถึงสวัสดิการเพื่อนำรายชื่อมาคัดกรองตามเกณฑ์ใหม่กันต่อไปครับส่วนทางด้านนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิโฆษกกระทรวงการคลังก็ได้กล่าวเสริมว่าการใช้เกณฑ์รายบุคคลในครั้งนี้มีความชัดเจนมากขึ้นเนื่องจากรัฐบาลมีฐานข้อมูลดิจิทัลที่เชื่อมโยงกันอย่างสมบูรณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลภาษีหักณที่จ่ายที่ครอบคลุมรายได้ทุกประเภททำให้สามารถคัดกรองบุคคลที่ไม่ได้ลำบากจริงออกไปจากระบบได้อย่างแม่นยำจุดประสงค์หลักๆคือไม่ได้ต้องการตัดสิทธิ์ผู้ยากจนนะครับแต่ว่าต้องการจัดสรรสวัสดิการให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายมากที่สุดนั่นเองครับพร้อมทั้งได้เน้นย้ำอีกว่าประชาชนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนก็ยังคงสามารถเดินทางไปยืนยันตัวตนที่สาขาธนาคารได้ตามปกติโดยการเพิ่มช่องทางออนไลน์และตู้ ATM นั้นทำไปเพื่อช่วยลดความแออัดและอำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชนในขั้นตอนการลงทะเบียนนั่นเองครับและไปกันที่เรื่องการสรุปภาพรวมการใช้

0: การไทยช่วยไทยพลัสในวันแรกครับโดยกระทรวงการคลังได้สรุปภาพรวมออกมาว่ามียอดรวมค่าใช้จ่ายร้านค้าทุกประเภทกว่า 2,000 ล้านบาทจากผู้ร่วมใช้สิทธิ์กว่า 8.7 ล้านคนครับพี่น้องที่รักทั้งหลายสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังได้เปิดเผยข้อมูลร้านค้าและการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40ยอดสะสมณวันที่1มิถุนายน2569เมื่อเวลา 23:00 น.ก็พบแล้วครับว่ามีประชาชนได้รับสิทธิ์ในโครงการจำนวน 26,460,623 รายซึ่งในจำนวนนี้มีผู้ที่ออกมาใช้จ่ายผ่านสิทธิ์สำเร็จแล้ว 8,724,402 คนทางด้านผู้ประกอบการร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จและพร้อมให้บริการแล้วก็มีจำนวน 896,110 ร้านค้าซึ่งรวมถึงร้านค้าใหม่เข้าร่วมโครงการอีก 75,674 ร้านค้าและนอกจากนี้ยังมีร้านค้าที่อยู่ระหว่างรอการตรวจสอบและกดยอมรับเงื่อนไขรวมกันอีกกว่า 160,000 ร้านค้าครับพี่น้องส่วนสำหรับยอดการใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจนั้นล่าสุดสะสมไปแล้ว 2,039 ล้านบาทแบ่งเป็นเงินที่รัฐบาลช่วยสมทบ60%เป็นจำนวนกว่า 1,184 ล้านบาทและเงินที่ประชาชนร่วมจ่ายอีก40%เป็นจำนวนกว่า855ล้านบาทครับโดยกระจายรายได้ไปยังร้านค้าที่มีการใช้จ่ายสำเร็จแล้วกว่า 659,686 ร้านค้าทั่วประเทศไทยและทั้งนี้ทั้งนั้นในส่วนผู้ที่รอใช้สิทธิ์ผ่านระบบฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มหรือบริการส่งอาหารเดลิเวอรี่ทางโครงการก็จะเริ่มเปิดให้ใช้สิทธิ์อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่15มิถุนายนนี้เป็นต้นไปครับพี่น้องและไปกันที่ข่าวที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้สั่งสคบผนึกตำรวจและขนส่งตามล่าคนขับแอปดังทิ้งนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นกลางอโศกแล้วก็ทำร้ายซ้ำด้วยโดยไปบี้ทางแพลตฟอร์มบอกว่าให้ร่วมรับผิดเร่งเยียวยากู้ภาพลักษณ์ประเทศไทยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่1มิถุนายน2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบได้สั่งการด่วนให้นายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการสคบเข้าช่วยเหลือนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นวัย52ปีที่ถูกคนขับรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันชื่อดังไล่ลงกลางทางย่านอโศกครับโดยอ้างว่าค่าโดยสารไม่คุ้มกับระยะทางก่อนตามลงมาทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บตามที่เพจ Facebook ที่ชื่อว่าเจมอยวีบวกเผยแพร่สอดรับกับทางนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้เป็นการละเมิดสิทธิผู้บริโภคอย่างร้ายแรงตามมาตรา3แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพุทธศักราช2522ครับผู้บริโภคหมายถึงอะไรผู้บริโภคก็หมายถึงผู้ใช้สินค้าหรือผู้รับบริการไม่จำกัดว่าต้องเป็นคนไทยนักท่องเที่ยวรายนี้จึงได้รับความคุ้มครองเท่าเทียมคนไทยแหละครับและมาตรา4ผู้บริโภคมีสิทธิ์ได้รับความปลอดภัยจากการใช้บริการนั่นคือเรียกรถแล้วต้องถึงที่หมายอย่างปลอดภัยไม่ใช่ถูกทิ้งกลางทางหรือถูกทำร้ายแบบนี้อันนี้มีสิทธิ์ได้รับความเป็นธรรมครับเมื่อทำความตกลงจองรถและจ่ายค่าโดยสารกันแล้วคนขับก็ต้องส่งให้ถึงปลายทางจะอ้างว่าค่าโดยสารไม่คุ้มแล้วก็ไล่ลงกลางทางแบบนี้มันไม่ได้นะครับและก็มีสิทธิ์ได้รับการชดเชยเมื่อเกิดความเสียหายขึ้นอย่างกรณีนี้ถือว่าเข้าข่ายครบทุกข้อที่ผมได้นำเรียนนั่นแหละครับและทั้งนี้ทั้งนั้นทางสคบได้กำหนดเรียกบริษัทผู้ให้บริการแอปพลิเคชันเข้าชี้แจงในวันที่5มิถุนายน2569เวลา10:00 น.ณสคบแล้วครับเพื่อตรวจสอบมาตรการคัดกรองคนขับและบทลงโทษกันต่อไปพร้อมเรียกร้องให้แพลตฟอร์มร่วมรับผิดชอบและเยียวยาความเสียหายกันด้วย และในวันศุกร์ที่12มิถุนายน2569จะเชิญผู้ประกอบการในลักษณะเดียวกันประมาณ13รายด้วยกันมาประชุมวางแนวทางกำกับดูแลให้เป็นมาตรฐานเดียวกันส่วนทางด้านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการให้ทางสคบไปบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆอันได้แก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติในการเร่งติดตามตัวคนขับที่หลบหนีมาดำเนินคดีกรมการขนส่งทางบกที่กำกับตัวรถและใบอนุญาตขับรถสาธารณะและสำนักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่กำกับแพลตฟอร์มดิจิทัลกันด้วยครับพร้อมส่งเจ้าหน้าที่เข้าเยี่ยมและก็ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแก่ผู้เสียหายกันด้วยครับและรายงานผลภายใน30วันและยังไงก็ตามแต่ครับแต่ว่าก็ต้องขอชื่นชมน้ำใจพลเมืองไทยดีๆแล้วครับในพื้นที่ที่ได้เข้าช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจนเหตุมันไม่บานปลายโดยได้กล่าวว่าน้ำใจของคนไทยในยามคับขันคือสิ่งที่ช่วยกอบกู้ความรู้สึกและภาพลักษณ์ของประเทศไทยไว้ได้รัฐบาลก็ต้องขอขอบคุณจากใจจริงหากพบพฤติกรรมที่กระทบสิทธิผู้บริโภคก็แจ้งได้ที่สายด่วนสคบ1166ครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีข้องร้องข่าวหมดเวลาลงแล้วผมบุญมาศรีหมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
1: ด้วยสายพระเนตรที่เปี่ยมด้วยเมตตาและพระหฤทัยที่มุ่งมั่นเพื่ออานาประชาราษฎร์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความสุขสวัสดีของประสบกรณิกรในทุกผลแห่งเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นี้ขอเชิญชวนปวงชนชาวไทยร่วมกันร้อยรวมดวงใจถวายพระพรชัยมงคลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

0: 6:55 นะคะช่วงท้ายของข่าวยามเช้านะคะสำหรับในวันนี้นะคะโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569ค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะเมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและภริยาท่านก็ให้เกียรติไปเป็นประธานเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569ณศูนย์การค้าสยามพารากอนถนนพระรามที่1เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครค่ะ
1: ค่ะมาติดตามกันที่เมื่อวานนี้ก็มีประเด็นทางด้านของ DSI เมื่อวานนี้ก็คือเชิญแพทย์ผู้เชี่ยวชาญร่วมตรวจสอบภาพจำลองบาดแผลหลังขาซ้ายของคุณแตงโมนะคะจาก AI ซึ่งก็มีการคาดการณ์นะคะว่าสรุปผลสำนวนคดีได้ภายในสิ้นเดือนนี้ด้านของพลตำรวจตรีณัฐพลดิษยธรรมผู้อำนวยการกองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคณะพนักงานสอบสวนกรมสอบสวนพิเศษนะคะกรมสอบสวนคดีพิเศษเมื่อวานนี้ได้มีการเชิญแพทย์ผู้เชี่ยวชาญรวม4 รายด้วยกันร่วมการตรวจสอบวิเคราะห์พยานหลักฐานทางนิติเวชประกอบด้วยทางด้านของนายธวัชชัยกาญจนนรินทร์อดีตศัลยแพทย์โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านางสาวพรทิพย์โรจนสุนันท์อดีตผู้อำนวยการสถาบันนิติเวชนิติวิทยาศาสตร์และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมตกแต่งอีก2 รายค่ะซึ่งไม่สามารถที่จะเปิดเผยรายชื่อได้เพื่อมาให้ความเห็นทางวิชาการถึงสาเหตุการเสียชีวิตของนางสาวนิดาพัชระวีรพงษ์หรือว่าคุณแตงโมอดีตนักแสดงสาวนะคะโดยเมื่อวานนี้นะคะ2 มิถุนายนการตรวจสอบเนี่ยเน้นในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีทางด้านของนิติเวชสมัยใหม่เข้ามาในการทำภาพจำลองจากภาพข้อมูลที่ปรากฏในสำนวนคดีคำพิพากษาและพยานหลักฐานต่างๆเพื่อเป็นการสร้างภาพจำลองมาประกอบแล้วก็วิเคราะห์ลักษณะของบาดแผลย้อนหลังเขาว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรโดยขณะนี้ทาง DSI ได้รับข้อมูลในระดับที่เพียงพอต่อการสรุปผลคดีเหลือเพียงการตรวจสอบบาดแผลบริเวณด้านหลังขาซ้ายอีก2 จุดลักษณะคล้ายบาดแผลที่เกิดจากของมีคมซึ่งยังไม่เคยได้รับการพิจารณาอย่างละเอียดในชั้นศาลนะคะ
0: ค่ะวันนี้พรุ่งนี้นะคะมีการประกาศงดการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทค่ะนะคะทั้งวันนี้พรุ่งนี้เลยตลอดทั้งวันเลยนะคะเอาละค่ะผู้ฟังผู้ชมคะเราส่งต่อให้ข่าวภาค7 นาฬิกาผู้ประกาศท่านนี้นะคะเสียงดีเสียงหล่อนะคะเดี๋ยวรอติดตามว่าเป็นท่านใดนะคะเราสองคนนะคะลาไปแล้วขอบคุณสำหรับการติดตามทุกช่องทางค่ะพรุ่งนี้เจอกันใหม่กับข่าวยามเช้าสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระสังฆราชมีพระดำรัสถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569นายกรัฐมนตรีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจในด้านต่างๆให้ประชาชนน้อมนำเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต
1: องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกแห่งสหประชาชาติเตือนให้ทุกฝ่ายเตรียมรับมือกับปรากฏการณ์เอลนีโญที่อาจจะมีความรุนแรงมากทีมนักเตะหนุ่มไทย U19 เปิดสนามเอาชนะบรูไน9-0ในศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน19ปีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: หมายกำหนดการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเจริญพระชนมพรรษา4 รอบพระนักษัตริย์ในวันพุธที่3 มิถุนายน พุทธศักราช 2569จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเฉลิมฉลองโดยอนุโลมตามโบราณราชประเพณีพระราชทานชื่อพระราชพิธีว่าพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569กำหนดดังรายการต่อไปนี้วันพุธที่3 มิถุนายน 2569